ว่าท่านก็ออกไปก็เหมือนข้าพเจ้าเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เป็นนายใหญ่อย่างนี้เป็นโพโรหิตเนี่ยก็ฆ่าแพะบูชายันจากไอ้เพื่อยศตำแหน่งตัวเองและตัวเองต้องมากลายเป็นแพะถึง999ชาติเพราะฆ่าแพะบูชายันแบบนี้ก็ท่านก็เสียใจสงสารท่านจะต้องไปเป็นอย่างนั้นจริงเหรอโอ้งั้นไม่เอาถ้าฆ่าแพะบูชายันเราต้องไปเป็นแพะ500ชาติเนี่ยไม่เอางั้นวันนี้เราสั่งทหารทุกคนให้เลี้ยงแพะตัวนี้ให้ดีห้ามฆ่าเราจะไม่ฆ่าแพะบูชายันแล้วกลัวเป็นแพะไอ้แพ้ตัวนั้นบอกว่าไม่ฆ่าก็ต้องตายเพราะชาติเนี่ยเป็น90กับ100 500ชาติก็บอกว่าให้ดูให้ดีวันนี้เราจะไม่ให้แพะตัวนี้ตายใครทําแพะตัวนี้ตายคนนั้นโทษหนักเขาก็ปล่อยแพะแพะก็กินดีใจนะก็กินไปตามก้อนหินอะไรแต่ฝนมันก็ตกปล่อยๆมาลมเย็นๆก็โดดกินทหารก็ถือดาบถือหอกเดินไม่ให้ใครทําร้ายแพะไม่ให้ตายพอเชื่อว่าไม่ตายฝามันก็แลบแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันผ่าเปี้ยงเลยคอยแพะนั้นขาดกระเด็นเลยดูสิตายครบ500ชาติพวกทำบุญบูชาจะฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยต้องไปเป็นแพะต้องไปเป็นถ้าไปฆ่าหมูก็ต้องไปเป็นหมู500ชาติให้เขาฆ่าบูชายันถ้าฆ่าไก่ก็ต้องไก่500ชาติเอาเลยโยมเราทำบุญไม่มีปัญญาเนี่ยเราทำบุญตามประเพณีเราทำบุญไม่มีปัญญาเราก็งมงายใช่ไหมแล้วไม่เชื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกนี่เนี่ยเป็นกรรมซึ่งมีจริงท่านตรัสรู้ท่านเห็นกรรมท่านระลึกได้เป็นล้านชาติเป็นโกรธชาติไม่ใช่ชาติเดียวเพราะเราหลงเพราะเราโง่เพราะเราไม่รู้เราคิดว่าเนี่ยจะได้ลาภเราไปบูชาเป็ดหมูไก่แล้วเราจะได้บุญมากเราจะรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นเฒ่าแก่แต่หารู้ไหมว่าเนี่ยเป็นบาปติดตัวไปชาติหน้าอีกมันไม่คุ้มไม่พอกันเลยโยมนะมันน่าจะรวยแบบอื่นไม่ต้องฆ่าสัตว์ก็รวยได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์บูชายันก็รวยได้น่าจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าเอาวิธีอาตมาก็จับผูกมาบูชามันแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยได้บุญ

บุญกุศลมีโอกาสแล้วก็ทำปีนี้จะมีโครงการหลายอย่างไปหลายแห่งนะเดี๋ยวจะพาเดือนเมษาแล้วจะไปโน่นไปขึ้นภูหลวงไปดูต้นไม้ใหญ่ใครจะไปก็ไปภูหลวงนะเหมาตู้รถไฟไปเลยก็ได้ไปอยู่สัก7วันแล้วก็โน่นถ้าอยากไปดูช้างดูเสือก็ไปห้วยขาแข้งถ้วยขาแข้งก็น่าเที่ยวป่าใหญ่เดี๋ยวเดินไม่สายเราจะพาไปแล้วก็เดี๋ยวทำวัดสนามชัยเสร็จจะไปเข้าคอร์สสมาธิจะจัดอบรมคอร์สสมาธิเดือนละ7วันจะทำเป็นเข้าคอร์สเดินละ7วันเดินวันไปปฏิบัติหมู่เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่พูดคุยเดินละ7วันใครจะไปก็ไปที่วัดสนามชัยจะทำเป็นที่เข้าคอร์สเปิดคอร์สสมาธิรับครั้งแรกก็คงจะรับได้สัก50คนรับครั้งแรกก็คงจะรับได้สัก50คนนะเหมือนก็เข้าห้องแต่ว่าเข้าหมู่รวมเข้าห้องหนึ่งเข้าคนเดียวอันนี้ครับปฏิบัติหมู่แต่ไม่พูดปิดวาจาศรีราชาวัดเขาช้างอ่อนเจดีย์ใหญ่ใหญ่กับหลวงพ่อโตนี่สร้างครอบบนภูเขาเลยใครจะก็คงจะต้องทำปีนี้ที่เขาช้างอ่อนจุบรมสารีริกธาตุจุปฏิพระอรหันต์ย้อนดอดเขาศรีราชาชายทะเลแล้วเดี๋ยวงานเสร็จก็จะยกกระบวนพระไปทำ

ทำปีเดียวให้เสร็จเลยเจดีย์แต่เป็นเจดีย์ปูนนะเจดีย์ปูนไม่ใช่เจดีย์แก้วเจดีย์แก้วมีที่เดียวแห่งนี้ในประเทศไทยเจดีย์ปูนเราไปทำที่ศรีราชาเอายอดเขาทั้งลูกเลยข้างล่างเป็นที่ทำบุญเป็นศาลาตรงโครงกลางเป็นโบสถ์ยอดเป็นที่บรรจุรมสารีริกธาตุมีพรมสี่หน้าเป็นรูปหน้าคนเนี่ยสี่ด้านทำเสร็จแล้วจะไม่มีเมืองไทยมีที่เดียวที่สวยที่ไม่เหมือนใครมีพรมสี่หน้ามีสี่หน้าแปดตา ผู้หลวงนี่เมษาจึงไปพักร้อนไปบนนั้นหนาวเดินเมษาสบายอากาศไม่มีเลยมลภาวะเป็นพิษไม่มีมีแต่อากาศสบายน้องๆออกซิเจนนั่นแหละอากาศบริสุทธิ์อากาศไม่มีมลภาวะเป็นพิษใครไปอยู่นั้นแล้วก็โรคหายใจไม่ออกก็หายใจออกไปล้างปอดคนกรุงเทพปอดไม่ดีอยู่อย่างนั้นปอดจะดีเป็นโรคภูมิแพ้ก็อยู่บนยอดเขาสบายวันที่16 17นี่จะไปอินเดียใครจะไปก็รีบสมัครนะนิยมนะอีก7วันสมัครแล้วตกเครื่องบินเลยล่ะต้องสมัครก่อนครึ่งเดือนจริงไม่ตกเครื่องบินคราวที่แล้วตกกันเป็นแถวไปเลยไม่เป็นไรกูคนวัดจักรทานสมัครไว้ไวเส้นดีสมัครเมื่อไรหลวงพ่อก็ทั้งให้ไปไปอีก7วันไม่สมัครบอกไม่ทันเขาตีตั๋วหมดแล้วเขาจองรถหมดแล้วน้องที่พักมาเลยไปไม่ได้เส้นดีจะไปไม่ได้โยมไอ้คนอยู่ไกลๆเชียงใหม่อยู่สุราษฎร์รีบมาจองเดือนนึงเลยไม่ไปหมดเลยไอ้คนอยู่วัดตะกะถานไม่ได้ไปโยมคิดว่าจองเมื่อไหร่ก็ได้ไปไอ้คนอยู่ใกล้ไม่ได้ไปถ้าใครจะจองก็ต้องจองก่อนเดือนนึงหรือไม่ก็ก่อนครึ่งเดือนไม่งั้นก็จะส่งตีตั๋วหมดแล้วส่งรายชื่อมาแล้วไปไม่ได้เลยโยมถ้าจองต้องรีบจองเลยนะคนที่ไปอินเดียได้มี4คนเท่านั้นแหละ4บารมี1มีเวลา2มีศรัทธา3มีร่างกายแข็งแรง4มีทรัพย์ไปได้ถึงครึ่งอินเดียถ้าไม่มีบารมี4ประการไปไม่ถึง มีทรัพย์ไม่มีเวลาก็ไม่ได้มีทรัพย์ไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้มีทรัพย์ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้นะถึงจะมีทรัพย์ก็ไปไม่ได้ร่างกายอ่อนแอก็ไปไม่ได้ศรัทธาไม่มีก็ไปไม่ได้เวลาไม่มีก็ไปไม่ได้ต้องมีสมบูรณ์วันที่17 18เนี่ยวันเดือนมีนากับวันที่29พอวันที่1ก็งานมุทิตาพอดีพาไปเที่ยวเขาเอเวอเรสต์ไปเนปาลด้วยไปบินวนยอดเขาอิมาลัยเอเวอเรสต์แต่เข้าไปไม่ใกล้ไม่ได้นะพอเครื่องบินมันบินสูงไกลนั่นไม่ได้มันได้ไปดูใกล้ๆอ่ะดูเห็นทุกลูกเขาอ่ะอิมาลัยอ่ะทุกสิบกว่าลูกอ่ะแต่ถ้าบินเข้าไปใกล้ๆชนเลยล่ะแต่ว่าบินต้องบินดูมีกระตังก็ไปไม่มีกระตังก็จะไปเลยดูหนังก็แล้วกัน มีกระตังขี้เหนียวก็ไม่ได้ไปอ่ะมีกระตังห่วงลูกห่วงหลานลูกบ้านก็ไม่ได้ไปอ่ะคนไม่มีกระตังก็ไปก็ยืมก็ไปอ่ะมีบางคนไม่มีกระตังมันผ่อนตรงมันก็มีคนดูใครผ่อนตรงกลับมาผ่อนตรงเงินเดือนมีได้ไปคนไม่มีกระตังไม่มีกระตังแต่ก็ขยืมก็ไปมีศรัทธามีเวลาไอ้พวกราชการมันไปอ่ะมีเด็กๆที่เนี้ยพวกครูพวกอะไรมันไปมันขอผ่อนไปพอไปได้จริงก็หลังติดใจไปอีกไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนมีกระตังไม่ได้ไปสักทีไม่มีเวลาไม่มีใครอยู่ดูบ้านอะไรก็ว่าไปหมาไม่มีใครเลี้ยงแมวไม่มีใครเลี้ยงห่วงนั่นเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะไปทิ้งหมาได้ไงตั้งหลายตัวห่วงหมามากกว่าพุทธเจ้าอีกเลยไม่ได้ไป

0: เอาเสี่ยงบุญไปละเงินคนไหนมีบารมีได้ไปคนไหนมีบารมีเต็มสมบูรณ์ได้ไปเอาคนหนึ่งเราก็บอกขายที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยวันนั้นมาทำบุญก็จะมาคนพ่อจะเอาเงินมาทำบุญบ้างไหมไปอินเดียด้วยกันน่ะก็พอมาลงเครื่องบินปุ๊บก็ถึงบ้านญาติก็โทรบอกว่าที่ขายได้แล้วที่เชียงใหม่นี่เอามาทำบุญบอกว่าปีหน้าจะไปอีกเพราะปีนี้ไปมาแล้วบอกไม่ละบอกไม่เงินแล้วบอกไม่มีเงินที่เนี่ยบอกขายมา 7-8 ปีขายไม่ออกขอไปอธิษฐานที่คนพอเขากลับมานี่ขอให้ขายออกเลยปีหน้าจะมาอีกจะทำบุญคนก็ส่งบอกว่าเขามาขอซื้อ7ขาย 7,500 เท่านั้นน่ะที่วางเปล่าที่จัดสรรวางเปล่าอันนั้นตกลงแกก็ไปเซ็นสัญญาว่าจะทำมันเปลี่ยนใจไม่เอาเลยนะแกก็อธิษฐานว่าไม่สำเร็จซะแหละก็จะไปอินเดียปีหน้าพอคนนั้นไม่เอาปุ๊บพอรุ่งขึ้นไอ้คนที่ข้างบ้านที่คงจะมาติดต่อหรอกเท่าไรก็ซื้อพอที่ติดของเขาบอกเขาไม่รู้ว่าจะขายบอกเป็นล้านก็เอาให้คนมาติดต่อบอกโอ้งั้นฉันอยากขายแล้วจะไม่เอาเลยล้านหรอกจะขอ850,000ก็แล้วกันได้กำไรไปอีกนะไอ้คนนั้นให้750,000นี่ก็เอาแล้วมันไม่เอาไอ้นี่มาให้850,000ที่จริงเป็นล้านก็เอาเพราะเขาที่ติดกันทำสัญญาเสร็จแกก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์ทิ้งไว้หลังแล้วเงินเข้าธนาคารบอกปีหน้าไปได้มีดอกแหละ บอกวุ้นเนี่ยทันตาเลยกันก็ก่อน90กว่าคนข้างหลังนี่เหลือ65คนถ้าประมาณนี้ดี2คันรถตามกันไป100คนนี่มันต้อง4คันรถขบวนมันยาวไปที่นั่งที่นอนมันเยอะแค่สองคันรถนี่สบายคุ้มง่ายก็อุ่นอุ่นหนาวหนาวนิดนิดแต่ไม่จะไม่ร้อนฮะจะไม่ร้อนปลายเดือนเมษาจึงจะร้อนต้นเดือนเมษาก็ยังไม่ร้อนแต่เริ่มมีฝุ่นแต่เราจะใช้ไอ้เพราะเมืองอินเดียมันมีฝุ่นเยอะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเจริญพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

0: ใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้
1: ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศเจ้ามาเย
1: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชฐานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20

0: คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนา

้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขกระปรื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์

ัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เราจะคุยเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมกันต่อนะครับเพราะว่าสนุกมากเลยประเทศต่างประเทศไม่มีระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนเมืองไทยของเรานะครับประเทศไทยใช้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์แต่บางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาใช้110โวลต์เท่านั้นนะครับแขกจากประเทศเหล่านี้อาจจะต้องใช้เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เข้ากับประเทศนั้นๆ นะครับเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า transformer หรือ adapter transformer หรือ adapterแขกบางคนมีเครื่องแปลงมาด้วยแต่บางคนไม่ได้เอามานะครับเขาจึงถามคุณว่า Do you have a transformer หรือ Do you have an adapter อีกครั้งหนึ่งครับ Do you have a transformer หรือ Do you have an adapter ซึ่งมีความหมายว่าคุณมีเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าไหมถ้าคุณจะเสนอให้ใช้ก็ถามว่า Do you need a transformer หรือ Do you need an adapter มีความหมายว่าคุณต้องการเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าไหม Do you need a transformer หรือ Do you need an adapter ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ตาหลิวต้องหลิวตาตามเข้าไปอยู่หมู่ใดให้เหมือนเขาปรับตัวเข้าให้ได้ไม่ขัดเขินเข้าเมืองคนตาหลิวหลิวตาเดินเขาเชื้อเชิญขอบใจไม่ชิงชังเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการสอนให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อยู่ที่ไหนให้ทำตัวเหมือนคนที่นั่นค่ะ

ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แถมยังไม่ยอมเปิดหัวใจเรียนรู้ชีวิตก็ตีวงแคบลงแคบลงรู้ว่าตัวเองไม่รู้และพอเปิดหัวใจเรียนรู้ความกว้างความงดงามทางปัญญาก็เกิดอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทพค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: ในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตมีพระราชาต่างแคว้น7พระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเพื่อช่วงชิงราชสมบัติชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นม้าสินทบอาชาในของพระเจ้าพรหมทัตพระสารีบุตรเกิดเป็นนายสารถีส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสิงห์ทบถือเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพรหมทัตมีลักษณะดีสง่างามได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอาหารที่กินประจำคือข้าวสาลีหอมเก็บค้างไว้3ปีมีรสชาติปรุงอย่างดีภาชนะที่ใส่อาหารให้ม้ากินเป็นถาดทองคำมีราคาเรือนแสนกหาปณะโรงม้าที่ม้าสินทบอยู่นั้นเป็นโรงโอโถงมีพื้นทาด้วยของหอม4ชนิดปรุงผสมกันคือหญ้าปราบกำยานการปลูกและกฤษณาพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดงมากั้นเป็นม่านล้อมรอบเอาผืนผ้าที่ประดับประดาด้วยดาวทองคำมาทำเป็นเพดานทรงรับสั่งให้ห้อยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมย้อยเป็นพวงระยะและทรงรับสั่งให้ตามประทีปด้วยน้ำมันหอมทรงกลิ่นอบอวลอยู่ตลอดเวลาเมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์พระราชาต่างแคว้นต่างก็หมายปองที่จะได้เข้าครอบครองมีอยู่คราวหนึ่งพระราชา7พระองค์จาก7แคว้นทรงปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเข้ายึดครองเมืองพาราณสีนั้นให้จงได้และเห็นพ้องต้องกันว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะยึดพาราณสีได้คือต้องยกทัพไปล้อมหม่อมฉันขอเสนอว่าให้เรายกทัพไปพร้อมกันแล้วเรียงรายกันล้อมเมืองพาราณสีให้ตลอดเลยดีไหม
1: หม่อมฉันเห็นด้วยแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรให้ทหารของเราไม่สับสน
2: ไม่เห็นยากเลยพระองค์ให้พวกเราเนี่ยตั้งค่ายสร้างไว้แคว้นละ1ค่ายรวมเป็น7ค่ายด้วยกันแต่ละค่ายนั้นให้ถือเป็นกองบัญชาการของทหารแต่ละแคว้นเมื่อเกิดการสู้รบกันค่ายแต่ละค่ายนั้นจะเป็นที่มั่นสำคัญอีกด้วยไงล่ะใช่ๆเราก็เห็นด้วยงั้นเลือกท่านวางให้ใช่งั้นเราก็ดูเรื่องดูยามพวกเรากลับกันดีกว่าแล้วค่อยมาว่ากันใหม
0: ่พระราชาอีก6พระองค์ทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ดังนั้นเมื่อได้เลือกนามยามดีแล้วก็ทรงพร้อมใจกันยกทัพไปล้อมเมืองพาราณสีทันทีหลังจากที่ทหารของแต่ละแคว้นสร้างค่ายพักเรียบร้อยและเข้าประจำแล้วพระราชาทั้ง7พระองค์ก็ทรงปรึกษาหารือกัน
1: แล้วนี่เราจะร้องไว้อย่างนี้อย่างเดียวเลยหรอ
2: ไม่หรอกกระหม่อมตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกสงครามผู้รุกรานจะต้องส่งสารไปถึงเจ้าของแคว้นเขาซะก่อนเพื่อเป็นการเตือนให้เลือกเอาระหว่างการยอมแพ้กับการออกมาต่อสู้กัน
1: หม่อมฉันไม่เข้าใจ
2: โอ้ก็หมายความว่าถ้ายอมแพ้ก็ต้องเปิดประตูเมืองและออกมาสวามิภักดิ์แล้วเชิญผู้รุกรานซึ่งถือว่าเป็นผู้ชนะนั้นขึ้นนั่งบนพระแท่นใต้พระเสวตฉันท์แต่ถ้าต่อสู้ก็ยกทัพมาสู้รบกันผู้รุกรานก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าของเมืองน่ะเขาเลือกก่อนไงล่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราปฏิบัติตามนี้เลยแล้วกัน
2: ใช่เห็นด้วยถ้างั้นพรุ่งนี้เราก็ส่งพระราชสารฉบับนึงไปให้พระเจ้าพรหมทัตซะเลยในนั้นต้องระบุว่าพวกเราต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างนี้ก็คือราชสมบัติหรือไม่ก็การทำศึกกัน ให้เขาเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหน
0: และแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับพระราชสารฉบับนั้นพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้บรรดาอมาตย์เข้าประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคำขอของพระราชาผู้รุกรานทั้ง7พระองค์ใจขตอบเขาไว้ว่ายังไงเนี่ย
2: ขอเดชะขอให้ทรงตอบไปเลยว่าเราจะทำศึกฝ่าพระบาท
0: เจ้าพูดอะไรของเจ้าเราจะอะไรไปสู้กับเขาได้เหรอเขายกกันมาตั้ง7แว่นแคว้นทีเดียวนะ
2: ขอเดชะฝ่าบาทจะทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อว่าพวกเขามีกำลังมากจริงแต่เป็นกำลังที่ไม่มีประสิทธิภาพในการสู้รบในเรื่องนี้นั้นหม่อมฉันคิดแผนขึ้นมาได้อย่างหนึ่งแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าคิดแผนอะไรได้ไหนลองว่ามาสิ
2: ขอเดชะขั้นแรกนี้พระองค์ไม่ต้องออกไปรบเองหรอกพระเจ้าค่ะแต่ขอให้ส่งนายสารถีผู้ชำนาญในการขี่ม้าออกไปรบแทน
0: นายสารถีนายสารถีคนนั้นคนเดียวน่ะ
2: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
0: มันจะเอาอะไรไปสู้กับเขาได้เหรอคนคนเดียวไปสู้รบกับคนเป็นร้อยเป็นพันพูดออกมาได
2: ้ถ้าเขาสู้ไม่ได้คราวนี้แหละพระองค์ค่อยทรงยกทัพออกไปพระเจ้าค่ะ
0: ข้าไม่เข้าใจนะแต่เอาละท่านคงจะมีความคิดที่ดีทำตามที่ท่านเสนอก็แล้วกันแล้วนายสารถีล่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนฮะ
2: เขารอเข้าเฝ้าอยู่แล้วพระเจ้าข้าพระองค์
0: งั้นเรียกเขามาได
2: ้พระเจ้า
0: ว่าไงนายสารถีท่านเต็มใจจะสมัครใจออกไปสู้รบไหมขอเดชะถ้าข้าพระองค์ได้ขี่ม้าสิงทบอาชานายออกรบอย่าว่าแต่แค่พระราชา7องค์นี้เลยพระเจ้าค่ะต่อให้พระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระองค์ก็สู้ได้พระเจ้าค่ะอย่าว่าแต่แค่ม้าสิงทบเลยอย่างอื่นสิ่งไหนที่เจ้าต้องการจงบอกมาข้าจะให้ทุกอย่าง
3: รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะมังชัดทูลลา
0: เมื่อได้รับพระราชานุญาตเช่นนั้นแล้วนายสารถีก็กราบถวายบังคมลาและลงมาจากปราสาทให้เจ้าหน้าที่จูงม้าสิงทบอาชาในมาให้เขาลงมือสวมเกราะให้ม้าจากนั้นจึงสวมเสื้อเกราะให้ตัวเองแล้วคาดพระขันกระโดดขึ้นหลังม้าควบออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วปานฟ้าแลบนายสารถีได้วางแผนการรบไว้ในใจแล้วคือการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่เขาได้ศึกษาและรู้กำลังของศัตรูทันทีที่เห็นค่ายทหารตั้งรายล้อมเป็นแห่งๆเขาก็ชักพระขันออกมาถึงในท่าพร้อมรบแล้วบุกจู่โจมค่ายที่หนึ่งทันทีเขาอาศัยความรวดเร็วและฝีมืออันฉลาดฉลาดฆ่าทหารค่ายที่หนึ่งนั้นตายเป็นหมื่นจากนั้นจึงจับพระราชามัดแล้วนำไปมอบแก่กองกำลังในเมืองให้กักตัวไว้เขาออกมาบุกจู่โจมค่ายที่สอง สาม สี่ห้าและหกตามลำดับแล้วจับพระราชาแห่งค่ายนั้นแต่คราบุกจู่โจมค่ายที่หกนั้นม้าสิงทบอาชาใหม่เกิดพลาดท่าถูกหอกแทงเลือดโชกได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนายสารถีทราบว่าม้าสิงทบถูกแทงอาการสาหัสจึงให้นอนพักที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วแสดงท่าทีจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบนอนลืมตามองดูท่าทีของนายสารถีตลอดเวลาและเข้าใจดีว่าเขากำลังจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบแทนม้าสินทบรู้ดีถึงกำลังของศัตรูและรู้ดีว่า ม้าที่นายสารถีจะขี่ออกรบแทนตนนั้นไม่สามารถพอที่จะชนะศัตรูค่ายที่7ได้ม้าสินทบจึงคิดต่อไปว่า

0: ช่นนี้นายสารถีเองนั่นแหละจะถูกฆ่าตายและพระราชาก็จะถูกจับเมืองพาราณสีก็จะถูกยึดครองม้าสินทบทนไม่ได้กับสภาพการเช่นนั้นจึงร้องบอกนายสารถีให้ขับขี่ตนออกรบโดยกล่าวว่า
1: ม้าสินทบอาชาในแม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ก็ยังดีกว่าม้ากระจอกม้าเธอสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพเจ้าเถอะให้ข้าพเจ้าได้ออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านเถอะ
0: นายสารถีได้ฟังม้าสินทบร้องบอกเช่นนั้นก็ผลาจากม้าตัวใหม่มาหาม้าสินทบพันแผลให้และรัดเกราะให้แน่นดุจเดิมจากนั้นก็ควบออกไปบุกค่ายที่7สามารถทำลายค่ายนั้นได้และจับพระราชามากักตัวไว้ในเมืองเหมือนอย่างที่แล้วมาหลังจากเสร็จศึกแล้วม้าสินทบอาชาในซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มทีก็ล้มตัวนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาต้อนรับม้าสินทบได้กราบทูลขึ้นว่า
1: ขอเดชะขอพระองค์อย่าได้ประหารชีวิตพระราชาผู้เป็นเฉลยทั้งเจ็ดพระองค์นั้นเลยพระเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีและปล่อยตัวไปเถิดยศที่จะพระราชทานแก่หม่อมฉันและแก่นายสารถีนั้นก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่นายสารถีแต่เพียงผู้เดียวก็พอแล้วขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญให้ทานรักษาศีลและครองแผ่นดินโดยธรรมเถิดพระเจ้าค่ะ
0: สินทบเอ๋ยจะทำความดีแก่บ้านเมืองมามากเมืองพาราณสีปลอดภัยจากศัตรูก็เพราะความเสียสละของเจ้าความดีของเจ้านั้นเราจะจารึกไว้ตลอดไปม้าสินทบรู้ดีว่าเวลามีชีวิตของตนเองนั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วจึงเอาเท้าหน้าวางที่พระบาทของพระเจ้าพรหมทัตและเมื่อเจ้าหน้าที่แก้กรอดที่สวมออกมาสินทบก็ค่อยๆรีตาลงลมหายใจเหลือรวยรินแล้วในที่สุดสินทบอาชาในก็จากไปด้วยอาการสงบพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้จัดพิธีเผาศพม้าสินทบอย่างสมเกียรติพระราชทานยศสูงขึ้นแก่นายสารถีฝ่ายพระราชาเฉลยเจ็ดพระองค์ก็ทรงทำตามที่ม้าสินทบแนะนำคือให้ทำพิธีสาบานตนแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาเมืองพาราณสีแคว้นกาสีก็มีแต่ความสงบสุขตลอดสิ้นรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ทำสมควรได้รับการยกย่องทั้งนั้นเพราะความดีนั้นให้ผลออกมาเป็นความสุขสงบของสังคมและบางครั้งผู้ทำความดีอาจจะต้องพบกับความทุกข์ยากถึงขั้นชีวิตอย่างม้าสินทบ

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: รักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคายามลูกขื่นแม่ขมตมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกมียกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตายผมเด็กชายกิตติทัศน์เล็กคำชื่อเล่นชื่อไดมอนด์มาจากโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองอายุ10ปีครับ

0: ็นเพลงพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะที่โรงเรียนก็เป็นคนสอนเพลงนี้ก็ไม่ชื่อเพลงเมื่อก่อนยังรักไม่เป็นทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาเองก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นผลที่สุดเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราที่ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เรื่องรักไม่เป็นนั่นเองมันก็ขอให้เอาเพลงนี้เป็นทาหอนเป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้า
1: อัตตาหิปรมังคิโยตนเป็นที่รัก

ันนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกับก็ง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่

ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรให้ก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าไม่พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนะเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนั่นก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์ จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดการงานของญาติโยมก็มีโอกาสที่จะได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นที่เราเคยได้ทำกันมาการที่ญาติโยมได้มาฝึกใจตัวเองเพื่อให้เคยหรือให้คุ้นกับศีลทานภาวนาซึ่งเป็นการหัดเป็นการฝึกไม่ต่างอะไรกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ให้ชำนิชำนาญจะเป็นการฝึกวิธีใดก็ดีการฝึกกีฬาหรือฝึกการงานมันก็เป็นการจำ เป็นการเริ่มต้นจากยากไปหาง่ายหรือว่าจากง่ายไปหายากเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ยากแต่ที่ยากนั้นโดยมากเพราะไม่รู้หรือว่ารู้แต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งสิ่งใดก็สุดแล้วแต่ถ้าเรา

ว่ายากแต่เราไม่ศึกษาเลยไม่ฝึกเลยมันก็ยากอยู่อย่างนั้นเองแต่ถ้าสิ่งใดถ้าเราเข้าไปคลุกคลีไปศึกษาไปเปิดไปค้นดูมันก็กลายเป็นของง่ายไปของยากก็กลายเป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายขึ้นไม่ต่างอะไรกับของหนักซึ่งคนไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยไปหยิบยกอะไรมันก็หนักแต่ออกกำลังกายทุกวันทุกวันของหนักก็เป็นของเบาหรือว่าคนรู้จักแบ่งเบาภาระเช่นของมันหนักเป็นร้อยกิโลนี่เราแบกคนเดียวไม่ไหวแต่บางคนยกไปทุกวันทุกวันสามารถจะแบกได้แบกไปได้ตั้ง 4-500 กิโลอย่างที่พวกแบกข้าวสารไปตั้งจากกรุงเทพไปจนถึงภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความเพียรฝึกอยู่บ่อยๆมันก็มีกำลังแล้วก็มีสัจจะจริงก็สามารถจะแบกความหนักนี้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางความเพียรของทางโลกเขาก็ทำได้อันนั้นแบกหนักทั้งกายด้วยแต่ถ้าแบกถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาเนี่ยมันไม่แบกอย่างนั้นเลยศีลทานภาวนาเนี่ยไม่หนักกายไม่หนักใจเลยมันจะทำคนเราเนี่ยให้มีการเบากายเบาใจธรรมะนี่เป็นเครื่องปลดทุกข์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับเรากรรมฐานหรือการรักษาศีลทำกรรมฐานเนี่ยบางคนก็นึกว่ายากเราจะทำยังไงเราจะมาหลับตาอย่างไรเราจะมาภาวนาอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไม่สงบเดี๋ยวเราก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวเราก็ไปหลับเห็นตาเห็นโน่นเห็นนี่ก็เกิดความกลัวเดี๋ยวก็เกิดจะเสียสติเป็นบ้าเป็นบออะไรแบบนั้นหรือว่าจิตคุมไม่อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับใจเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้ามาปฏิบัติจริงๆไปคุยกับคนไม่รู้คนไม่รู้มันก็บอกอย่างนั้นเองบอกจะไปเชียวจะไปนั่งกรรมฐานเชียวนั่งไปแล้วสติไม่ดีนั่งไปแล้วจะเห็นโน่นเห็นนี่ไอ้คนที่บอกนั้นก็ไม่เคยนั่งสักทีไม่เคยฝึกไม่เคยเข้าวัดสักทีเราก็เลยเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยเชื่อเลยเชื่อก็เลยไม่กล้าเข้ามาปฏิบัติกลัวไปตามที่เขาบอกเราไม่ต่างกับอะไรที่เราเคยหลอกพ่อแม่เราหลอกให้กลัวผีมาแต่เล็กแต่น้อยผีมาแล้วอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นเด็กที่กลัวมาจนติดเป็นนิสัยมันก็เลยเป็นการผีหลอกใจเราทุกวันพอมีมืดขึ้นมาเราก็หลอกตัวเองนึกอยู่ในเงามืดว่ามันจะมาในรูปนั้นรูปนี้เราก็กลัวไม่กล้าเข้าในมุมมืดไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะถูกหลอกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกลายเป็นคนเป็นเด็กที่หวาดกลัวทั้งที่ยังไม่เคยเห็นผีเลยเกิดมาก็กลัวอยู่นั่นเองไอ้คนที่หลอกก็ไม่เคยเห็นทักทีก็หลอกให้ลูกหลานกลัวต่อกันเรื่อยๆมาไม่รู้จักหมดจากสิ้นความกลัวกันแต่ว่ากรรมฐานนี้พุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราเลยพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกเราเลยบอกของจริงให้เราแท้ๆเลยแต่เราไม่สนใจเรื่องของจริงเราไม่กล้าทำของจริงให้เกิดขึ้นเราก็เลยกลายเป็นคนหลอกตัวเองแล้วก็ถูกคนอื่นหลอกเรื่อยมาคนเกลียดธรรมะคนชังธรรมะก็ถูกเขาหลอกนั่นเองเขาว่าธรรมะไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเขาว่าพระไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเลยมองพระไม่ดีเลยสักองค์เดียว

คนเคยไปบวชตามวัดไปบวชแล้วไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติไปอยู่วัดในเมืองไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติพระก็ไม่ได้กรรมฐานพระก็เหมือนชาวบ้านนั่นเองทำอะไรอะไรได้เหมือนชาวบ้านก็เลยตนเองไปบวช ด้วยศรัทธาอยากจะเอาบุญเคยไปเห็นพระทำไม่ดีก็เลยนึกว่าพระประเทศไทยนี้ไม่ดีทั้งหมดศึกออกมาเลยมาบอกกับพี่ชายพี่ชายก็เลยกูก็ไม่บวชเหมือนกันพระไม่ดีไม่บวชแหละคือไปบวชไม่ได้ทำกรรมฐานไปบวชไม่ได้รักษาศีลไปบวชอยู่ที่วัดไม่ได้ภาวนาก็เลยเหมาว่าพระทั่วประเทศนี้เหมือนกันหมด

ไปบวชไม่ได้รักษาศีลไปบวชอยู่ที่วัดไม่ได้ภาวนาก็เลยเหมาว่าพระทั่วประเทศนี้เหมือนกันหมดเลยนับถือคนเดียวคือพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาสอนเราเสียแล้วก็เลยเป็นนั้นว่าชาตินี้เราคงไม่เข้าวัดเลยถ้าไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าแล้วนี่หมดแหละตนเองก็เลยเป็นคนใจมองอะไรไม่ออกเลยมองไกลไม่ได้พระที่ดีๆมีเยอะเลยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปหาเลยมองภาพพจน์พระเสียหมดก็เลยไม่สนใจกรรมฐานก็เลยไม่เชื่อตอนนี้มันมีญาติพี่น้องมาตักบาตรทำบุญตอนเช้าก็ถวายข้าวพระตักบาตรเอาข้าวไปไว้ที่ศาลพระภูมิขำทำไมยังมีคนโง่อยู่อีกในเมืองไทยนี้สองคนผัวเมียก็เข้าใจกันไอ้เมียก็ว่าญาติถังกระไพเนี่ยโง่ไปใส่ทำไมบาตรให้คนขี้เกียจไปใส่บาตรให้คนขี้เกียจก็คิดผิดๆอยู่เรื่อยเลยไม่พอใจมาปัสสาวะรถศาลพระภูมิซะอีกตัวผู้ชายปัสสาวะรถมันซะเลยไม่เห็นทำอะไรได้เลยคนเห็นผิดแต่ไปเที่ยวกินเหล้าเมาละเมายาไปคบคนไม่ดีเอาลูกชาวบ้านเขามาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเยอะแยะหมดไม่เสียดายแต่มาใส่บาตรพระเพียงวันละทัพพีเสียดายก็เรียกคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคนเห็นผิดอนาคตเป็นยังไงคนเมื่อดูถูกธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะแล้วไม่ยินดีในการให้ทานรักษาศีลและรังเกียจคนให้ทานรักษาศีลเรียกไม่คบคนสัตบุรุษแล้วก็ชอบคบคนไม่ดีคนไหนผิดศีลผิดธรรมประจบสอพอไม่เอาศีลเอาธรรมเรากลับไปรักเขาไปชอบใจเขาไปช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนคนพวกนั้นมันถูกใจเราแต่ไปเห็นคนเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรทำบุญกับไม่ชอบใจกับเครียดแค้นจริงทังอย่างล้นเหลือเลยผลที่สุดกรรมนั้นให้ผลเมื่อมันเจอคนไม่ดีแล้วก็เจอคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่รักเราจริงจะมาเป็นบ่าวก็ไม่มีบ่าวดีไม่รักเรามามีสามีก็ไม่รักเราจริงมามีภรรยาไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงมามีเพื่อนฝูงก็ไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงหวังผลประโยชน์ในตัวเราผลที่สุดเราก็ผิดหวังเมื่อคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันก็ไม่มีที่พึ่งเลยคนนี้บั้นปลายชีวิตกลุ้มมากๆเลยทำไงเบื่อชีวิตอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาปืนมายิงตัวตายมันสิ้นเรื่องไปทั้งทิ้งก็เลยตายแล้วคนนี้ทำไงไอ้ลูกก็เป็นทุกข์ไอ้สามีก็เป็นทุกข์พี่น้องก็เป็นทุกข์วุ่นวายกันไปหมดคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไอ้สามีก็จะต้องตายตามอีกเพราะไม่กลัวบาปเลยนี่เนี่ยคนดูถูกธรรมะมีอยู่มากเลยสมัยนี้มองเห็นพระนี่นึกว่าตัวอะไรตัวขี้เกียจตัวมารสังคมเมืองไทยเราอยู่ได้พระนี่เองประเทศอื่นนะมีโรงเรียนเยอะเลยทั่วโลกมีโรงเรียนเยอะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลทั่วถึงหมดเจริญที่สุดมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนเขาสร้างโรงเรียนให้มากที่สุดเขาสร้างโรงพยาบาลให้มากที่สุดแต่เขาไม่มีวัดเขาทำลายวัดหมดเขาไม่เอาศาสนาอะไรไปไว้เลยไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์ไม่ว่าอิสลามเขาไม่เอาทั้งหมดเขาเอาความเจริญวัตถุคือสร้างโรงเรียนกับโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดคนก็ได้รับความสะดวกทั้งวัตถุมากแต่คนไม่มีที่พึ่งทางใจก็คนเห็นผิดอย่างที่ว่านะไปไหนไม่รอดก็เลยฆ่าตัวตายกินยาตายกันมากเลยแล้วก็เกิดความวุ่นวายจริงดีจริงเด่นลบลาข้าวฝันกันทุกวันนี้ประเทศที่เจริญอย่างนั้นกลับเดือดร้อนกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างพวก

พวกเราพวกเราโรงพยาบาลไม่พอโรงเรียนยังไม่พอการศึกษายังไม่ทั่วถึงแต่วัดมีมากคนไม่มีทางออกทางอื่นก็ไปวัดโบราณเราถือวัดเป็นที่พึ่งทางใจตลอดมาทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งที่รักษาทางจิตทางใจก็มาวัดหมดคนไทยเราเลยมีทางออกไม่ค่อยลบลาฆ่าฟันเท่าไหร่ไม่ค่อยเบียดเบียนกันไม่ค่อยฆ่าตัวตายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตหลอนมีน้อยกว่าปริมาณยังน้อยกว่าทั่วโลกกว่าประเทศที่เจริญด้วยการพัฒนาวัตถุอาตมาคิดอย่างนี้โยมบางคนอาตมามาอยู่สังฆทานคนที่คิดตรงกันข้ามกับเรามีที่ไม่ยอมสร้างวัดจะสร้างโรงเรียนก็โรงพยาบาลมาขอที่วัดสังฆทาน30ไร่จะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดไม่มีถึง30ไร่นะมีแค่10กว่าไร่สร้างโรงเรียนก็ต้องให้พระเข้าป่าเท่านั้นเองธรรมาคิดว่าคนไทยเราที่อยู่ได้นี่เพราะมีวัดมากถือจะทุ่มเทสร้างวัดไปเท่าไรแต่ผลมันสะท้อนมากลับให้คนนั้นเจริญทางด้านจิตใจไม่คิดสั้นไม่เห็นแก่ตัวเป็นสังคมที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้สูงมากเลยทำให้คนไทยนี่มีเมตตาเอื้อเผื่อแผ่กันไม่ค่อยเป็นคนใจลายไส้รักกรรมแต่พอเราไปมองทั่วโลกไปแล้วเขามีโรงเรียนโรงพยาบาลมากแต่เขาไม่มีวัดเขากลับเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันเองด้วยแล้วก็ทำลายตัวเองกันมากเลยเรายังอยากได้อย่างนั้นอยู่หรือโยมเรายังจะเดินตามวัตถุอย่างนั้นมากๆอยู่หรือเขาเดือดร้อนกันแล้วนะทุกวันนี้ที่เขาไม่มีวัดทำบุญกันเขาเจริญหมดแล้ววัตถุเราก็กลับมาคิดใหม่ดีกว่าคิดว่าเราดีแล้วทุกวันนี้เราพอแล้วถืออะไรมันจะขาดแต่ว่าเราไม่ขาดน้ำใจไม่ขาดศีลธรรมพวกเราก็เจริญทางด้านจิตใจกันไว้ก่อนเจริญด้านจิตใจให้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นอย่าไปคิดเจริญตามวัตถุที่โลกเขากำลังเจริญกันเลยเขากำลังเบียดเบียนกันมากเลยโยมรู้ดีอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ข่าวรอบโลกทุกวันนั่นแหละเป็นเครื่องสอนใจโยมว่าเขาเจริญทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีศาสนาเขาไม่มีวัดของเราถ้าขอให้มีวัดเต็มประเทศอย่างเราสิโยมคนของเขาจะมีที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจอย่างสูงสุดเลยเขาจะไม่คิดอะไรสั้นๆเลยสถิติของคนต่างประเทศบางประเทศเนี่ยที่อาตมาเคยถามพวกฝรั่งเขาบอกฆ่าตัวตายมากเลยอันดับโลกก็มีเขาบอกโดยมากจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดประเทศที่มันพัฒนาที่สุดแล้วเขาว่างั้นมันไม่รู้จะไปยังไงศีลธรรมไม่มีมันก็เลยเบื่อชีวิตไอ้นู่นก็ลองแล้วไอ้นี่ก็ลองแล้วก็ยังไม่เจอความสุขสงบทักทิ้งขึ้นเครื่องบินไปรอบโลกกลับมาแล้วก็ยังวุ่นวายลองหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็วุ่นวายเลยเบื่อชีวิตก็เลยยิงตัวตายเลยแต่ยังคนไทยไม่คิดหรอกโอ้โหฉันจะรีบตายทำไมแล้วยังไม่ได้ทำความดีเลยยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้รักษาศีลสักข้อเดียวยังไม่ได้เข้าวัดถ้าตายฉันตกนรกกลัวตกนรกจะต้องรีบทำบุญยังไม่ได้นั่งเห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยนี่ยังเพิ่งเข้าวัดไม่อยากตายหรอกอยากจะทำบุญกุศลก่อนที่จะตายนี่คนพุทธคิดอย่างนี้โยมเลยไม่คิดสั้นเลยคิดยาวเลยคนนี้คิดสร้างความดีซะก่อนที่จะตายถ้าตายเดี๋ยวนี้ยังไม่อยากตายไม่ใช่อะไรหรอกกลัวจะไม่ได้สร้างความดีนี่พุทธศาสนาสอนให้คนมีปัญญาเอาตัวเองรอดไม่คิดสั้นถือจะเป็นหนี้เป็นสินก็คนเรามีหนี้มีสินก็ยังดีคนไม่มีเงินถือเป็นหนี้เป็นสินฉันก็ยังรวยก็ไม่คิดสั้นที่จะตัดช่องน้อยจะเปาะตัวอีกต่อสู้หรือว่าเป็นกำไรชีวิตอะไรๆมาก็เอาธรรมะเข้ามาแก้หมดเลยคนนี้ไม่กลัวต่อชีวิต
้องต่อสู้มันไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีกำลังใจนะให้มีความเพียรให้เป็นคนพยายามสร้างกุศลความดีให้เป็นคนไม่ท้อถอยต่อชีวิตให้เป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักข่มใจตัวเองเมื่อเราเข้าถึงพุทธศาสนานี่เราจึงเป็นเอกนะจึงเป็นหนึ่งในโลกได้อาตมาคิดอย่างนี้นะโยมนะว่าพวกเราเจริญทางด้านจิตใจจะช่วยได้เลยช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แล้วก็ช่วยหมู่คณะให้ดีได้ขอให้เราพัฒนาทางด้านจิตใจเราให้สูงส่งกันแล้วกันอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดนะคนพวกนั้นเขาไปเอาคนอื่นมาคิดนะคนที่มองศาสนาตรงกันข้ามเนี่ยเขาไปเอาความคิดของคนอื่นมาคิดตัวเขาเองนะเขาก็ต้องเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลมาเนี่ยแต่พอเรามาเรียนรู้วิทยาการก้าวหน้าเรากลับกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไปเลยกลับมองศาสนาเป็นตรงกันข้ามไปเลยไปเอาความคิดคนอื่นมาใช้นะเราก็เลยคิดจะทำลายวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของเราหมดเลยอันนี้เราก็คิดกันใหม่คิดว่าเรายังไม่ตายหรอกเราจะต้องรีบทำความดีซะก่อนตายตายเราจะได้ไปที่ดีที่ชอบเพราะบุญกุศลนี่มีแน่นอนทำแล้วจะได้กับเราแน่นอนเราต้องรีบเตรียมทำไว้ให้พอ

สมาธินี่นะสมาธินี่เป็นการเปิดตำราอ่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านใจตัวเองเขาจะสอนให้เรารู้เองว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนสมาธินี่เขาจะเปิดปัญญาให้เรารู้เองเห็นเองให้เดินทางถูกต้องเองถ้าเราทำไปแล้วเราจะเชื่อมั่นเลยในชาตินี้ที่เรามาฝึกมาหัดเนี่ยมันก็เคยไปเองนะวันแรกเนี่ยมันยังแข็งอยู่เหมือนไม้เนี่ยดัดจะให้มันตรงก็ต้องเข้าไฟหลายๆวันดัดไปโน้มไปดัดไปโน้มไปไม่ใช่ดัดโป๊ะเดียวให้แข็งหรือให้ตรงเลยเขาต้องค่อยๆเพียรดัดจนตรงอาศัยทำบ่อยๆสมาธิเนี่ยมันยังปวดยังเมื่อยมันยังหงุดหงิดมันยังวางใจไม่เป็นอุเบกขาเราต้องทำทุกวันโยมทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นปัจจัยทำจนว่าเลิกทำไม่ได้แล้วชาตินี้เราต้องสงบถ้าไม่สงบคงไม่พบความสุขแน่นอนชาตินี้ต้องหาความสงบให้กับตัวเองทิ้งความสงบแล้วเราคงไม่พบความสุขแน่ชีวิตเราจะผิดหวังจากความสงบไม่ได้เมื่อเรารักทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันก็เรียกว่าฝึกดีขึ้นเราก็เริ่มกลายเป็นคนรู้จักใจเจ้าของรู้จักเปลี่ยนทิศทางของอารมณ์วู่วามอารมณ์ตึงเครียดอารมณ์ร้ายมันก็ค่อยๆหมดไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ที่ไหนไม่สงบสุขพอภาวนาเข้าไปมันก็เย็นลงสงบลงเหมือนกระจกใสมองเห็นตัวเองนั่นเองไอ้น้ำใจที่คุณมัวเศร้าหมองมันก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่น้ำใจที่ผ่องใสไม่ต่างกับไอ้น้ำที่มันนอนลงไปในน้ำขุ่นๆที่มันปล่อยไว้นานๆแล้วนอนตะกอนมันก็เหลือแต่เพื่องบนใสมองเห็นชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นการที่เรามาฝึกการเข้าวัดเนี่ยเราต้องศึกษาใจของเราให้มากเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะได้มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่เราจะเอาไว้ใช้อย่ามีทุกข์ก็ทุกข์นิดเดียวเวลามีสุขก็สุขอย่างมากที่ว่าไม่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะอะไรเพราะว่าเราสนใจทางนี้ขยันในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ไปไหนเสียเลยบุญกุศลนี้เป็นของเราแน่นอนนี่ของจริงที่พุทธเจ้าก็บอกไว้ให้เราแต่พวกเรายังไม่กล้าทำหรือบางคนก็ยังกลัวว่าเป็นของไม่จริงของจริงให้เราแล้วเรายังไปกลัวว่าไม่จริงไอ้ของที่ไม่จริงก็บอกให้เราเป็นนึกว่ามันจริงถูกเขาหลอกมาตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ยังไปว่าจริงไม่เคยเห็นผีเลยยังกลัวผีอยู่นั่นเองเขาบอกว่าทำกรรมฐานไม่ดีไอ้คนบอกก็ไม่เคยทำไอ้เราก็ไปกลัวกรรมฐานสิลองทำซะก่อนทำสัก7 วัน7 เดือน7 ปีถ้ามันไม่ดีก็เอาคืนให้พุทธเจ้าไปบุญไม่เอาแล้วจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะทำแล้วมันไม่เห็นผลแต่ถ้าเรายังไม่ทำแล้วเราจะไปบอกก็ไม่ดีไม่ได้เราต้องทำให้เห็นผลก่อนทำพิสูจน์ด้วยที่ตัวเราก่อนแล้วเราจะได้เชื่อมั่นว่าอะไรมันดีไม่ดีมันผิดหรือมันถูกก็เข้าใจว่าโยมที่มาที่นี่ก็เป็นคนเห็นถูกคงไม่มาลองทำบุญแล้วนะคงไม่ใช่ว่าลองมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่มาลองนั่งกรรมฐานสักครั้งไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่ใช่มาลองทำแล้วได้เลยมันกินข้าวแล้วเนี่ยทานข้าวกินข้าวไม่ใช่ลองกินใครก็รู้มันอิ่มกินเข้าไปแล้วมันต้องอิ่มศีลสมาธินี่ก็ไม่ต้องไปลองทำไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนข้าวเหมือนกันมันเห็นผลกับตัวเองไม่ต้องไปลองหรอกคนไหนมาลองบุญลองกุศลก็เรียกว่าเป็นคนใจเบาไม่มั่นใจไม่มีเหตุผล
ม่ได้ใช้สติปัญญาของตัวเองให้ถูกต้องเลยบุญเป็นเครื่องทดลองไปแต่บาปไม่ลองว่าเอาจริงๆเลยแต่บุญไม่เอาไม่เอาจริงๆกลับมาลองทำครั้งเดียวไม่สงบเลยเลิกเลยไปถูกคนอื่นยุหมดเลยครับนี่เราต้องตั้งใจว่าบุญเราจะเปลี่ยนทิศทางด้วยการทำจริงๆตั้งใจเพียรให้ได้แต่บาปเนี่ยเราจะไม่ทำจริงเราลองแล้วก็เลิกกันเป็นคนลองสูบบุหรี่ดูสักหน่อยหนึ่งมันจะเมาไหมมันจะมันไหมมันจะอร่อยไหมพอสูบแล้วไม่เห็นดีอะไรเลยมีแต่ฝันเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นฝันกินเหล้าเข้าไปกินเป็นน้ำออกมาก็เป็นน้ำไม่มีเนื้อไม่อิ่มไม่อร่อยเลยลองแล้วไม่ดีเลิกกันทิ้งชีวิตนี้ปฏิญาณเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ลองเล่นการพนันก็ไม่เห็นดีเลยมันไม่จะเป็นอาชีพที่สุจริตมันไม่ร่ำไม่รวยก็เลิกมันเลยอันนี้เรียกว่าลองบาปลองได้ทุกคนอยู่แต่ว่าลองแล้วไม่ติดลองเพียงให้รู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกมันเลยแต่บุญอย่าไปลองอย่างนั้นนะโยมเป็นลองนั่งสมาธิหลับตาสักนิดนึงมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรโยมใจเราไปลองผิดมาเสียพอแล้วใจเราปล่อยให้มันหลงผิดมันจะจนคุ้นเคยมันจะจนจับไม่ติดแหละจะมาลองสงบสักนิดเดียวมันยังสงบไม่ได้หรอกเราต้องเอาจริงๆพยายามเพียรภาวนาของเราเรื่อยๆไปพอเราเห็นจิตใจของเราเป็นบุญกุศลคันนี้เอาละขยันทำละพอจิตสงบแล้วคันนี้มั่นใจเลยโอ้บุญอยู่ที่ใจเรานี่เองเป็นอย่างนั้นนะโยมคนนั้นลองก็ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องลองอย่างเดียวบุญกุศลนี่ลงมือปฏิบัติเลยมั่นใจในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเราเป็นผู้ตรัสรู้จริงท่านไม่ได้ลองเลยท่านมุ่งมั่นเอาจริงๆอย่างจังเลยท่านก็มาสอนเราด้วยสัจจะจริงเลยศีลเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆถ้าใครรักษาศีลได้เป็นคนที่น่าเคารพเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวหรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็น่าเคารพหมดเพราะเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนไม่เลาะแหละเลวไหลเป็นคนที่น่าศรัทธาน่าเชื่อถือเพราะดูแล้วศีลนั่นแหละเป็นตัวประกาศจริยบัตรเป็นตัวประกาศให้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนซื่อตรงแต่คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้ถ้าคบคนไม่มีศีลนี่เรายังไว้ใจไม่ได้คนไหนมีศีลนั่นแหละคบได้คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้เพราะเขาสามารถจะหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นได้ทุกเวลาและสมาธินี่บุคคลใดทำก็จิตใจก็เป็นคนมีเมตตาเป็นคนรู้จักสงบระงับไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เราอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ต้องกลัวอะไรสบายใจได้มาอยู่กับคนมีสมาธิเราน่ากลัวอยู่สำหรับคนไม่มีสมาธิอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเดี๋ยวเอาโน่นมาเดี๋ยวนี่มาเปลี่ยนแปลงอารมณ์อยู่ตลอดวันเนี่ยไอ้อย่างนี้เราน่ากลัวคนไม่มีสมาธิสินเป็นนั่งใกล้แล้วน่ากลัวแต่ถ้าเราไม่อยู่กับคนมีสมาธินี่มันสบายใจเขาควบคุมตัวเองเขาสอนตัวเองเขาเป็นคนดีที่แก้ไขตัวเองตักเตือนติเตียนตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีสมาธิคนที่ตัวเองก็เตือนตัวเองไม่ได้เข้าใจตัวเองถูกตนเองดีอยู่เรื่อยคนอื่นก็เตือนไม่ได้มีทิฏฐิเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยเราไปนั่งใกล้เราก็ลำบากใจตลอดวันเลยเอาล่องเอาลอยไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะคนมีศีลมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นผู้นำจึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพถ้ามีอันนี้แล้วไม่พลาดจากความดีเลยจะเป็นหลักของชีวิตของเราได้หรือจะเป็นพ่อคนแม่คนก็นำได้เอาละวันนี้ก็พอกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมประพฤติธรรม
ด้วยศรัทธาเริ่มใส่นี้ก็จงพยายามใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ร่วงไปนี้เราก็นึกว่าเราได้สร้างความดีให้กับตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเลยเราก็นึกว่าเราใช้ชีวิตให้เปล่าประโยชน์ไปเสียวันหนึ่งแหละแต่ถ้าวันไหนเราได้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำบุญกุศลก็ถือว่าวันนั้นวันคืนล่วงไปวันนั้นถือว่าไม่ล่วงไปเปล่าเรานำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สุขที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนานี้ไว้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลกับตนเองได้ธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้รู้เรื่องนะคนที่ไม่เข้าวัดเขาคิดอย่างที่อาตมาบอกอะเรื่องจริงนะเนี่ยโยมแต่อาตมาไม่บอกว่าใครแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยฆ่าตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายแล้ววันสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าเขามีแบบเนี้ยเข้าใจพุทธเจ้าในเห็นผิดเข้าใจตัวเองเห็นถูกก็ต่อต้านพุทธเจ้ามาตลอดชีวิตเลยพอตอนสุดท้ายเนี่ยพอพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนี่ยคนมาเชื่อพุทธเจ้าหมดเลยตัวเองเลยโดดน้ำตายเลยเอาหม้อทองหม้อดินผูกคอแล้วก็โดดน้ำตายคือตนเองไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพอญาติพี่น้องไม่ร่วมด้วยเท่านั้นแหละตนเองก็ตายตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ดีคนเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเนี่ยต้องรีบถอนกันนะคนไหนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ากลัวถ้าเราไปคบแล้วเราจะพาเราเสียคนด้วยนะเขาไม่คบหรอกพุทธเจ้าท่านไม่ให้คบเขาบอกว่าห่างลิงห่างสุนัขเนี่ยห่างวาห่างศอกห่างคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนะห่างคนผ่านท่านบอกให้ห่างไกลรอยโยชน์ผันโยชน์ท่านบอกว่าเข้าใกล้แล้วพาเราไปนรกแต่ถ้าห่างสุนัขห่างลิงเนี่ยมันกัดเราเจ็บก็ไม่เป็นไรรักษาแผลหายง่ายแต่ถ้าเราเข้าใกล้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ย

0: มันพาเราไม่สร้างความดีเลยมันก็เลยเป็นนั้นว่าชีวิตนี้เราคงผิดหวังเลยเกิดมาคบใครก็ต้องดูนะไปคบคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี่เราคบได้ไม่นานคนที่ดูถูกศีลธรรมเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าตัวเองนะบอกต้องฆ่าตัวเองถึง500ชาติตรงนั้นคนที่เกิดมาฆ่าตัวเองนี่นะเมื่อชาติก่อนเขาไม่เคยเชื่อไม่เชื่อพระไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงมาชาตินี้ก็จึงต้องฆ่าตัวเองเป็นคนมิจฉาทิฐิก็ต้องมาฆ่าตัวเองไม่ให้ใครฆ่าโยมไม่ตายเองหรอกกินยาตายผูกคอตายที่ฆ่าตัวเองตายในพวกไม่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกดูถูกในการให้ทานเห็นว่าทานไม่ดีเป็นคนงมงายคนเข้าวัดเข้าวานี่แอนตี้ที่สุดเลยแอนตี้คนเข้าวัดว่าไงนะนั่งงุบงับเลยนั่งพักผ่อนจิตมั้งนั่งพักผ่อนแต่ไม่ได้เอาสมาธินั่งปล่อยจิตมันก็งุบงับไปสินั่งปล่อยจิตเพลินๆมันก็งุบงับถ้านั่งควบคุมจิตมันก็ไม่งุบงับถ้าคุมจิตมันแจ๋ๆอยู่คุมจิตได้มันก็ไม่งุบงับถ้าปล่อยจิตมันก็งุบงับทีนี้นั่งดูจิตมันก็ไม่นั่งดูจิตนั่งภาวนามันไม่งุบงับหรอกโดยมากนั่งมันเพลินนึกว่าสงบแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปแต่แท้มันสับไม่รู้ตัวแต่อาการของเราหาว่าสงบแต่ว่าดูข้างนอกแล้วมันงุบงับมันยังไม่พ้นนิวรณ์มันก็เป็นเพลินถ้านั่งก็ต้องทิ้งภาวนาไม่ได้ถ้าทิ้งภาวนามันก็สับโดยมากพวกนี้นั่งนานๆแล้วก็จะปล่อยตัวเลยนั่งงุบงับซะเคยแต่ถ้าไม่ทิ้งภาวนาไม่สับหรอกโดยมากคนที่ภาวนาอยู่เรื่อยๆในนั่งจะไม่งุบงับใช่ไหมโยมโดยมากก็เพลินได้แล้วปล่อยมันเรื่อยไปการนั่งทำให้เกิดปัญญาเลยนั่งแล้วโง่ก็ไม่ได้เลยกรรมฐานพุทธเจ้าในนั่งแล้วฉลาดนะพุทธะแปลว่าฉลาดนะพุทโธแปลว่าฉลาดนั่งเมื่อไรก็ฉลาดเมื่อนั้นเนี่ยนั่งเลยฉลาดนะธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกพอทำถูกต้องเลยฉลาดทุกคนเนี่ยจะไม่โง่เลยนะแค่เชื่อเรื่องกรรมนี่ก็ฉลาดนะคนเราเนี่ยรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วบุญบาปมีจริงเชื่อเหตุเชื่อผลนี่ก็ฉลาดแหละมีเหตุมีผลเลยคนแค่เชื่อกรรมนี่ฉลาดเลยนะทำดีก็ต้องได้ดีที่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วที่ไม่ใช่พระเจ้ามาประทานให้นี่จะไปวิงวอนใครมาช่วยได้ต้องช่วยตัวเองเป็นเหตุผลเลยซึ่งไม่มีศาสนาไหนสอนเลยฉลาดทันทีถ้ารู้แค่นี้แล้วใครจะมาถามเลยไงก็ตอบไม่ผิดใครจะซักฟอกไงก็ไม่ผิดทางแต่ถ้าเราไม่เชื่อกรรมนะเชื่อว่าทำอะไรคือคนอื่นทำให้เราหรือวิ่งวอนสิ่งอื่นแล้วเราจะบันดาลให้เราเนี่ยถ้าเชื่ออย่างนั้นเราไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่ฉลาดเลยเชื่อการกระทำเนี่ยให้ผลกับตัวเองทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยอยู่ที่ความที่การปฏิบัติพุทธะสอนให้คนฉลาดสอนไม่ให้คนโง่งมงายแหละคนไม่รู้เรื่องใจตัวเองก็รู้เรื่องของคนอื่นเห็นนั่งก็นั่งกรรมฐานโง่นะโยมหลับตายังไม่เห็นอะไรลืมตายังไม่เห็นอะไรหลับตาจะเห็นดิยิ่งหลับตายิ่งเห็นดีกว่าคนลืมตาอีกเป็นอย่างนั้นนะโยมนะบางอาจารย์บอกลืมตายังไม่เห็นหลับตาจะไปเห็นอะไรโง่ตายดิหลับตาเนี่ยฉลาดโยมลืมตาเนี่ยมันไม่เห็นความโกรธตัวเองหรอกมันไม่เห็นความโกรธความโลภมันไม่เห็นใจตัวเองพอหลับตาแล้วเห็นใจตัวเองอ๋อวันนี้เราโกรธกี่ครั้งเมื่อวานเราโกรธกี่ครั้งเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่ดี ขารู้ใจตัวเองคนนี้ฉลาดเลยข้างหลังก็ไม่ก็แก้ใจตัวเองได้หลับตานี่ทำให้ฉลาดนะโยมนะไม่ใช่โง่นะยิ่งหลับยิ่งฉลาดแต่ไม่ใช่หลับก็วันยังค่ำนะโยมนะเวลาเดินเราก็ต้องลืมแต่ว่าหลับภายนอกแต่ภายในตื่นไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรเลย
1: การฝึกจิตที่จะให้เกิดความสงบทางใจเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องใจของเราคือเราไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ใจคนอื่นก็เราจะสุขทุกข์มันเรื่องของใจเราจะสงบไม่สงบมันก็เรื่องของใจเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปถามใครเพราะเราก็รู้อยู่กับใจตัวเองว่าเรามีใจเป็นอย่างไรใจนี่เป็นนายกายเป็นเบาอยู่แล้วเราก็ฝึกนายนี่ให้คิดดีให้มีความสุขสงบคือเมื่อนายดีจะแล้วเบาก็ดีกายก็สบายถ้านายเดือดร้อนเบาก็เดือดร้อนพาให้กายเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยใจเป็นสุขเมื่อนายเป็นสุขแล้วกายก็เป็นสุขถ้าใจเป็นทุกข์แล้วกายก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์ทนไม่ไหวเพราะทุกข์ใจคนเราถึงจะทุกข์อย่างใดก็ทนได้แต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยบางคนทนไม่ไหวกลั้นไม่อยู่หรือก็ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาไอ้ที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเพราะไม่สามารถจะทนไหวทางใจคือสงบไม่ได้ทำใจไม่ได้อดทนไม่พอก็เลยใช้กายนะให้ทำทุกอย่างใจมันคิดอะไรมันก็ใช้กายอยากด่าอยากว่าเขาใจมันโกรธมันก็ใช้กายนะให้ทำวาจาก็กล่าวมาออกมาเป็นเสียงออกมาเป็นรูปแต่ใจดีใจมีศีลมีธรรมมีเมตตาก็อยากชมอยากเชยอยากสรรเสริญพูดจาแต่สิ่งที่ดีมันก็มาจากใจใจอยากนั่งสมาธิใจชอบสงบใจชอบให้ทานรักษาศีลใจเป็นกุศลมันก็พากายมาทำความดีพามานั่งถึงจะปวดเมื่อยไงก็ทนไหวทนง่วงทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนก็หายทนไปจนกว่ามันจะดีขึ้นพอใจดีซะแล้วกายก็ผ่านไปได้มันมีการแสดงออกมาจากใจดวงเดิมจากใจที่คิดนึกแต่นั่นเรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่เราศึกษาไม่ได้รู้ไม่ได้พอเราศึกษาได้รู้ได้มันก็ควบคุมได้ไอ้ที่ว่าไปนรกไปสวรรค์ไม่ใช่กายมันไปตายแล้วกายไม่ได้ไปไหนเลยไม่ว่าหญิงไม่ชายตายแล้วกายมันก็อยู่กับที่กายมันก็อยู่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปกายมันไม่ไปแต่ใจมันไปเรานั่งอยู่นี่เราก็เห็นใจตัวเองว่ามันไปไหนบ้างไปเราจำอะไรไว้ได้ล่ะอดีตเรามีอะไรเราก็คิดไปถึงหมดคิดไปเรื่องเก่าๆเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานถึงการงานอดีตอะไรมีก็เอามาคิดนึกก็เรียกว่าใจมันไปใจมันไปสู่อดีตภายนอกบ้างอนาคตเดี๋ยวก็คิดไปจะไปทำโน่นไปทำนี่อีกมันก็เลิกพอละอดีตได้มันก็ไปอนาคตใจมันก็ไปอีกไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปที่อื่นอันนี้จิตดวงเดียวจิตเป็นนายเที่ยวพาไปโน่นพาไปนี่แต่ถ้าคิดมากๆอยู่ไม่ได้นะคิดมากๆแล้วก็กายก็ไปตามวาจาก็กล่าวตามอิทธิพลของใจเรานี่สำคัญอิทธิพลของจิตเนี่ยสำคัญเราต้องให้มันลดน้อยลงในการคิดนึก ทางไม่ดี

ให้เป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนามันสงบพอสงบมันก็ไม่ใช้กายให้วุ่นวายไม่ใช้กายให้เดือดร้อนกายมันเป็นธาตุอยู่แล้วถ้าใจมันบงการยังไงมันทำหมดทุกอย่างอันนี้จึงว่าเราก็เลยมารู้จิตของเรารู้ควบคุมตัวที่นายนี่เองเอาสติมาเป็นตัวควบคุมเอาสมาธิเป็นผู้กำกับไม่ให้มันแสดงออกเอาปัญญามาเป็นเครื่องตัดไอ้สิ่งที่ไม่สงบออกไปพอเราเข้าถึงแล้วมันก็เลยทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีก็สบายคนนี้มันไม่ใช้ไปไหนใช้ให้จำศีลภาวนาอยู่อย่างไม่เล่าร้อนนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของความคิดกายก็ต้องลำบากอยู่อีกนานต้องถูกใช้ไปในธรรมผิดอีกนานถ้าเรามาภาวนาแล้วเราก็เห็นใจของเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะที่พุทธเจ้าหยุดยั้งชั่งจิตได้ก็ท่านก็สอนเรื่องจิตทั้งหมดแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปดูไปเห็นได้ใจของตัวเองเพราะมันอยู่ลึกมันอยู่ละเอียดมันมองยากต้องจำศีลต้องภาวนาต้องทำสติให้ติดต่อกันทุกลมให้ใจเข้าออกภาวนามั่งไม่ภาวนามั่งมันเอาไม่อยู่ก็ควบคุมจิตไม่ได้ไม่เห็นก็ละไม่ได้สงบไม่ได้แต่ถ้าเราทำติดต่อกันมันก็ปรากฏบุญก็ปรากฏบาปก็ปรากฏสุขทุกข์ก็ปรากฏที่จิตของเราเรื่องปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสอนใจเราเมื่อเรารู้อย่างนี้มันก็แก้ไขได้สิแก้ไขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็จะไม่ตามมาทับถมให้ใจเราเศร้าหมองอีกต่อไปจะไม่ใจเราเร่าร้อนอีกต่อไปมันจะร้อนมันจะเศร้าหมองมันก็ภาวนาไว้มีสติรู้ทันความคิดรู้ทันความปรุงแต่งก็หยุดอยู่แค่นั้นเองเหมือนไฟมันจะไหม้แล้วเราก็ดับซิมันก็ไม่ไหม้เกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นทุกที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกที่ใจก็ต้องดับที่ใจไม่ใช่โกรธที่ใจแต่ไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีโกรธที่ใจก็ต้องว่าใจไม่ดีมันไม่ใช่คนอื่นมันของตัวเองเราก็ว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะไปโต้ตอบใครก็กลายเป็นคนวางเฉยแต่เราไม่เคยเห็นใจเราก็อยากจะไปว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะใจมันโกรธมันขุ่นเคืองมันไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็เลยกลายเป็นคนตกอยู่ในท่าของความโกรธตกอยู่ในท่าของอารมณ์ถูกนายใช้อยู่ตลอดวันคนนี้ก็ตกอยู่เป็นกายก็เลยเป็นเบาถูกนายที่ใจลายใช้โกรธใช้โลภใช้หลงใช้ทำให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันเราไม่ได้ฝึกทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนี้เราก็ต้องพยายามละฝึกนายให้ดีเอานายมาอบรมเอาศีลมาอบรมเอาสมาธิมาอบรมเอาปัญญามาพิจารณาเมื่ออบรมนายดีๆแล้วลูกน้องก็ปล่อยสบายหมดทุกคนเลยเพราะนายมีเมตตาไม่ใช้ให้เดือดร้อนอีกแล้วใช้เข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมก็กลายเป็นคนดับทุกข์ตัวเองเหมือนคนที่รู้จักวิธีดับไฟนั่นเองหรือว่าไอ้พวกรถดับเพลิงนะดับได้แต่บ้านคนอื่นบ้านตัวเองดับไม่ได้ก็หมดท่าท่านเองบ้านคนอื่นไหม้แต่ดับได้บ้านตัวเองไหม้แต่ดับไม่ได้ใจตนเองโกรธแล้วดับไม่ได้มันก็ทุกคนเดียวไหม้อยู่ที่บ้านเรานี่เองเพราะว่าเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเขาบอกว่ามันเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุใจมันร้อนเนี่ยเราก็ดับที่ใจร้อนนั่นแหละไม่ปล่อยมันร้อนมากมันร้อนตลอดวันไม่ได้เขาบอกไม่ขีดหัวเดียวเนี่ยไหม้ทั้งตลาดได้ไหม้ทั้งเมืองได้เขาบอกถ้าไม่ขีดหัวเดียวดับตรงไม่ขีดเท่านั้นแหละมันก็ไม่ไหม้แต่มันมีอิทธิพลมากเลยความโกรธความพยาบาทเนี่ยความคิดที่ปล่อยให้มันลืมตัวเนี่ยมันจะคิดนานเหมือนกับไฟกองน้อยๆแต่เราเชื้อมาใส่มากๆมันก็ลุกท่วมเหมือนกันความโกรธนี่พาคนไปนรกความโลภก็พาคนไปนรกความหลงก็พา

0: คนไปนรกพาให้คนทำผิดได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ขัดเกลาไม่ภาวนาก็เคยตัวมันก็ทำดีได้ยากการฝึกจิตนี่เราต้องฉลาดกับเขาฉลาดอยู่เรื่อยแต่เราก็จะได้บุญกุศลนำมาให้เกิดความสุขสงบทางใจเราบ่อยๆเราก็ต้องขยันไปรอวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วภาวนาก็ไม่ทันต้องภาวนาตั้งแต่ยังขาแข้งไม่ปวดตั้งแต่กำลังใจดีเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยภาวนาไว้จนเข้าสมาธิเป็นรู้จักสมาธิได้นั่นจริงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีถ้าสงบไม่ได้มันก็อ่อนแอเรื่อยไปอะไรมากระทบก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละก็บอกคนอายุมากๆนะมันกลับมาเป็นเด็กใหม่เด็กๆนั้นมันไม่ใช่ใจดีนะเด็กๆนั้นมันงอแงน่าดูกว่าจะเลี้ยงให้โตได้นั้นมันอ่อนแล้วอ่อนอีกตั้งแต่คลอดมาเลยมันก็ร้องเรื่อยมานั่นแหละมันมีความโกรธของมันมากใครบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยจิตประพัดสอนจิตดวงเดิมจิตไม่เศร้าหมองแต่กิเลสมันโคจรมันจึงทำให้จิตเศร้าหมองไม่ใช่หรอกมันมีกิเลสมันตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละแต่ว่ามันแสดงออกไม่ได้เองจิตมันใจมันเศร้าหมองมาตลอดคนเราเนี่ยนอกจากจะมาอบรมด้วยศีลสมาธิเนี่ยใจจึงจะผ่องใสเหมือนกับน้ำเนี่ยมันยังขุ่นอยู่ถ้าเราไม่มาแกว่งมาต้มมากรองแสดงมันยังใสไม่ได้เอามากลั่นแล้วจึงจะเป็นน้ำสะอาดมันยังมีเชื้อแร่ธาตุอยู่พอมากลั่นมากรองก็จึงจะเป็นน้ำเบาน้ำใสใจคนเราเนี่ยมันสร้างสมกิเลสบาปกรรมมาไว้ต้องนับชาติไม่ถ้วนมันมีเชื้ออกุศลละมุนมีโลภเป็นเหตุมีโกรธเป็นเหตุมีหลงเป็นเหตุมีความรักชังอยู่ในใจตลอดมาถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยก็ที่ว่าพอมีสติมีสมาธิแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละคือจิตที่ถูกขัดเกลาถูกปัญญาเข้ามาควบคุมก็เลยทำให้ประพัดสอนขึ้นมาพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่ดังเดิมอีกพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่กับกิเลสดวงเดิมไปโลภไปโกรธดวงเดิมพอได้สติได้สมาธิมันก็กลับมาประพัดสอนได้สติอยู่พักหนึ่งถูกศีลถูกสมาธิจึงหักขัดเกลาจึงจะเป็นจิตว่างได้จึงจะเป็นจิตประพัดสอนได้ถ้าไม่มีศีลสมาธินี่จิตมันก็กลับไปเป็นดวงเดิมนั่นคืออาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเดิมพอมากระทบแล้วมันก็ขุ่นขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่ามันตะกอนนอนก้นที่ยังไม่ได้ขุดได้กล่าวออกแต่จิตที่ถูกศีลสมาธิควบคุมมากๆก็ฝึกให้เกิดขึ้นโดยพลังสมาธิพลังฌานพลังปัญญาเนี่ยเกิดญาณเกิดปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดขัดเกลากลายเป็นจิตดวงใหม่ดวงประพัดสอนที่เข้าถึงศีลสมาธิจึงเป็นพุทธะขึ้นมาจิตพุทธะนี่ต้องสร้างขึ้นมานะจึงจะเกิดต้องสร้างด้วยศีลสมาธิจึงจะเกิดดวงเดิมมันเป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นพุทธะหรอกไม่เป็นอริยะหรอกต้องสร้างขึ้นมาด้วยศีลสมาธิจึงจะเป็นจิตพุทธะต้องพุทโธแล้วจึงจะเป็นถึงว่าสร้างด้วยพุทลมเข้าโธลมออกบ่อยๆจิตพุทธะจึงจะเกิดแต่ถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็โกรธมันก็โลภมันก็หลงนะจิตดวงแท้คือเศร้าหมองขุ่นมัวเราร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ห่วงรักชังอยู่นั่นคือจิตดวงเดิมที่มันมาตั้งแต่เด็กเล็กเลยออกมาจากท้องแม่ก็ร้องโกรธไอ้การร้องของเด็กนั่นคือความโกรธคือความไม่พอใจเพราะผิวมันบางมันเจ็บโน่นปวดนี่พอหิวพอร้อนเด็กก็จะร้องเกิดความโกรธทันทีบางคนร้องจนหน้าเขียวเลยอ่ะถ้าเราไปรู้ภาวะจิตของเด็กเนี่ยจะรู้เลยว่านั่นแหละคือจิตที่มันยังหมักหมมอยู่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาเลยพอโตแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนี่เนี่ยมาฝึกกรรมฐานเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์เดิมได้ถ้าไม่ฝึกกรรมฐานนะไม่มาศึกษาศีลสมาธิก็ ถ้าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็พอกพูนต่อไปอีกมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความรักชังมากก็สร้างสมกิเลสเหตุปัจจัยนี้ให้มากขึ้นไปอีกกับทุกข์มากขึ้นอีกโกรธมากกว่าชั่วชาตินี้อีกชาตินี้ยังโกรธอยู่ไปชาติหน้าก็โกรธมากกันอีกไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้พอเข้าใจไหมอย่าไปนึกว่ากิเลสเราไม่มีนะมันมีเราต้องขัดเกลาจิตดวงเดิมนั้นไม่ดีจิตดวงเดิมไม่ดีต้องเอาศีลสมาธิเข้าไปจิตจึงจะดีเอาหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเอาศีลสมาธิภาวนาเข้าไปจึงจะเปลี่ยนจิตใจดวงเดิมให้เป็นดวงใสดวงบริสุทธิ์ได้จึงจะพ้นจากบาปจากทุกทั้งปวงได้อาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจตัวเองดีขึ้นถ้าเราไม่เอาศีลสมาธิไม่เอาธรรมะแล้วมันดีไม่ได้บางคนเข้าใจว่าจิตดวงเดิมนั่นดีไม่ดีจิตดวงเดิมต้องอาศัยศีลสมาธิดวงเดิมยังไม่เป็นพุทธะยังไม่เป็นอริยะต้องสร้างขึ้นมาจึงจะเป็นสร้างด้วยศีลสมาธิต้องมีมรรคคือรู้ใจตัวเองคือรู้ใจเห็นใจสุขทุกข์พยายามภาวนาของเราไปสร้างพุทธะให้มากขึ้นพุทธะตรัสรู้ก็คือพุทโธนี่นะทำสติให้มากขึ้นพอสติมากขึ้นก็กันบาปได้ความโกรธเคยมีก็ดับไปความโลภเคยมีก็เบาบางไปไม่หลงไม่ลืมตัวก็มีสตินั่นแหละจิตเป็นพระพัฒน์สอนทีนี้เราก็ต้องนึกว่าเราต้องสร้างนายที่ดีอบรมนายให้มีศีลสมาธิบ่าวไพร่บริวารต่างๆก็ตามไปเองเพราะนายดีแล้วลูกน้องก็ต้องดีใจดีแล้วกายก็ดีคนที่มาเกิดมามีรูปสมบัติก็เพราะอาศัยชาติก่อนเป็นคนใจดีมีศีลมีธรรมมาชาตินี้จึงมีรูปสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่เกิดจากคุณธรรมของศีลธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าเป็นคนที่ศรัทธาในศีลทานภาวนาเชื่อของการทำความดีผู้นี้จึงมาเกิดในรูปสมบัติมีทรัพย์มียศมีบริวารปรารถนาสุขก็ได้สุขปรารถนาทุกข์ก็พ้นทุกข์เพราะใส่สร้างกุศลความดีไว้มากมีเชื่อมีความศรัทธาทางนี้ภาวนานี่เป็นการเปลี่ยนใจตัวเองฝึกใจตัวเองให้สูงส่งขึ้นกว่าเดิมไม่อยู่ในฐานะเก่าเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนเรือนใหม่เปลี่ยนเครื่องประดับใหม่เอาศีลธรรมมาประดับจิตใจมันก็เลยกลายเป็นคนใจดีอะไรแล้วมันก็ของเก่ามันก็หมดไปอะไรเอวัง
1: การนั่งสมาธิการอบรมจิตเป็นอุบายที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดดูเรื่องของกายใจการกำหนดรู้เรื่องของกายใจเป็นเรื่องที่ทำจิตให้สงบได้เร็วเพราะจิตของเราจะไม่คิดอะไรมากเมื่อเราดึงกลับมารู้ตัวเองกลับมาเห็นรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใด ก็กลับมาพิจารณากายของเราว่าเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบเช่นเราเอามือขวาวางบนมือซ้ายเราก็รู้ว่ามือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงแล้วก็ รู้ว่าตรงหลับตาเปลือกตานอกหลับแต่ตาในสว่างก็กำหนดรู้ว่าเปลือกตานอก หลับแต่ตาในสว่างหรือว่าตาในสว่างก็กำหนดรูปสว่างตาสว่างเมื่อเรารู้กายนั่งเฉยเราก็ทำจิตของเราเฉยๆพยายามไม่คิดอะไรมากไม่คิดเรื่องเก่าคือเรื่องเก่าๆเป็นอดีตก็พยายามตัดทิ้งตัดใจไม่คิดเรื่องเก่าอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มาถึงก็พยายามระงับใจไม่ปรุงแต่งเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งดูรูปนั่งตัวเองเป็นองค์พระสมาธิทุกลมหายใจ ลมหายใจของเรามีที่กระทบปลายจมูกสองช่องเกิดมาก็มีลมหายใจเป็นเครื่องรอเลี้ยงสังขารของเราให้อยู่ได้ลมเข้าก็เอาไปเลี้ยงร่างกายลมออกก็ถ่ายลมเสียออกไปก็รู้ว่าลมเข้าลมออกที่กระทบปลายจมูกสองช่องเราก็ควรกำหนดรู้ว่าเรามีลมหายใจทุกขณะลมไม่ปล่อยจิตไปไกลตัวเองกลับมานึกอยู่เฉพาะใบหน้าจมูกของเราด้วยการพิจารณาลมด้วยปัญญาด้วยสติพิจารณาว่าลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณาว่าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็น ที่มากระทบปลายจมูกสองช่องของเราเราก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่เราก็ไม่คิดตามคิดไปทำให้เราไม่สงบกลับมาตั้งต้นพุทโธจนเราไม่คิดอะไรในเรื่องคนอื่นคิดแต่ตัวเองว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธรู้ว่าพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้เพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับอารมณ์ให้ใจ เราจะพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่างๆให้หมดไปจากใจคือเรียกว่าปล่อยวางชำระใจให้สงบ นั่งเห็นตัวเองทุกลมหายใจควบคุมจิตตัวเองไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็จะคิดไม่จบคิดแล้วคิดอีก คิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกก็ไม่หมดความคิดเสียเวลาสู้มานึกถึงลมหายใจดีกว่ามีเวลาที่สงบมากกว่า

ไม่ต้องไปท้อถอยไม่ต้องไปท้อถอยใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรตั้งใจความสงบอยู่ที่ใจเราสงบก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆถ้าไม่สงบก็ไม่เป็นพุทธะ

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกกระทบก็รู้นี่คือสตินี่คือปัญญาของเราที่รู้จักลมหายใจให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทนี่บริกรรมภาวนาเพื่อควบคุมจิตเราไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้จิตเราอยู่กับพุทโธพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ ใครมีพุทโธในใจก็เรียกว่าคนมีบุญคนไม่มีบาปคนมีบุญคนมีกุศลและจิตคนมีกุศลมีบารมีมาอยู่ในจิตตัวเองที่ระลึกถึงพุทโธบุญก็เกิดทุกลมหายใจกุศลก็เกิดขึ้นบารมีก็เกิดมากขึ้นพุทธเจ้าใช้เวลาดูลมหายใจหนึ่งราตรีสำเร็จบารมีสมบูรณ์จากหัวค่ำไปถึงสว่างบารมีก็จบจิตจบการดูลมหายใจ ไม่ต้องดูต่อไปพระองค์สำเร็จจิตทางจิตบริสุทธิ์ทางจิตบริสุทธิ์ในการดูลมหายใจเป็นพุทธคุณเป็นพุทธะแล้วก็เอาธรรมะมาสอนเราวิธีทางที่ท่านปฏิบัติก็ยังเหลืออยู่ที่เรากำลังทำอยู่นี่คือเป็นแนวทางพุทธเจ้า พระองค์ทรงทำง่ายแต่ก็ยากมา6ปีแต่ง่ายสำหรับคืนเดียวเพราะบารมีเต็มสะสมมานานจึงผ่านเวทนาผ่านนิวรณ์ผ่านความง่วงผ่านหดหู่ท้อถอยผ่านฟุ้งซ่านผ่านรำคาญใจผ่านหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองความห่วงความกังวลคิดถึงจะไปโน่นมานี่ก็หมดไปเหลือแต่พุทธะคือรู้ลมหายใจจนดับจนไม่มีลมหายใจมีแต่แค่จิตรู้อย่างเดียวฉะนั้นเราก็มาเดินทางจิตตามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่จิตของเราสงบหรือไม่สงบก็เป็นโอกาสดี ทุกครั้งก็เป็นโอกาสสร้างบารมีมาทำครั้งหนึ่งก็เกิดบารมีครั้งหนึ่งใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้บุญอย่างนี้ทำเอาเองแบ่งให้กันก็ไม่ได้นอกจากพลังจิตส่งถึงเทวดาหรือพลังจิตส่งถึงนรกนี่เป็นเรื่องพลังที่ทำสงบแล้วแต่ถ้ายังไม่สงบก็ต้องทำให้สงบทำให้ใจตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลก็คือว่าเรามีบุญมีวาสนาได้ภาวนา

ตามพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเธอจะไม่ดับทุกข์ได้เลยก็ยังถึงความสงบขณะหนึ่งก็ยังดี ที่พระท่านบอกว่าสงบชั่วขณะหนึ่งขณะนิดเดียวตอนดับจิตชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นจิตแลบแป๊บเดียวเหมือนฝาแลบก็ไปสวรรค์ได้ถ้าจิตแวบไปคิดเรื่องบาปก็ไปนรกได้

บาปก็ไปนรกได้พอแวบหนึ่งเนี่ยมันคิดจบเลยฉะนั้นจึงฝึกจิตให้จิตของเราอยู่กับตัวรู้นั่นนานดูพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลออกจนชำนาญจนศึกษาลมเราได้ดีจึงศึกษาจิตเราได้ดีแล้วก็จะรวบรวมจิตเราไม่ให้วอกแวกวุ่นวายอะไรก็กำหนดเมื่อใดก็สงบเมื่อนั้นฝึกให้เคยชินฝึกให้มีตัวรู้บ่อยๆอย่าให้จิตเราอ่อนแอจิตที่หงุดหงิดจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่สับสนจิตเราอ่อนแอขาดการฝึกขาดสมาธิขาดสติขาดปัญญาก็จะโกรธง่ายหงุดหงิดไม่ค่อยมีความสุขทางใจแต่ถ้าฝึกให้ชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิอยู่สม่ำเสมอทำจิตให้ปีติให้เบิกบานใจให้เอิบอิ่มใจได้ถือว่าฝึกจิตไว้ดี จะไปนิพพานไปสวรรค์ก็ต้องปีติดีปีติมากปีติไม่มีกำลังใจก็น้อยฉะนั้นต้องเจริญปีติให้สูงขึ้นให้มากขึ้นโดยการยินดีพอใจที่ตัวเองปฏิบัติเพราะปฏิบัตินั้นทำให้เกิดความสงบความดีใจก็จะทวีคูณเมื่อดีใจอิ่มเอิบเปิบปราปื้มปีติปราโมทใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกทางใจสบายทางใจก็จะเป็นสุขทางใจสุขก็จะมาแทนสุขก็จะมากเราให้ใจเข้าก็เป็นสุขให้ใจออกก็เป็นสุขให้ใจเข้าก็มีสุขให้ใจออกก็มีสุขสุขเป็นอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์ก็มีความสุขเป็นอารมณ์เมื่อความสุขมีมากเท่าไหร่ถึงจุดอิ่มตัวของความสุขจิตก็วางเฉยจิตก็เป็นอุเบกขาเฉยไม่สงทกสถานหวั่นไหวหวาดกลัวอะไรจิตก็ตั้งมั่นเฉยไม่กลัวทุกข์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายใจใครจะด่าจะว่านินทาก็เฉยอุเบกขาก็มีพลังเฉยมากก็สบายใจมาก ปฏิบัติก็ต้องพยายามยกจิตให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นความปีติหรือสุขหรืออุเบกขาจิตเราก็จะไม่อ่อนแอก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น คนพอเข้าใจตัวเองแล้วก็จะไม่อยากจะไปคิดว่าใครแค่ความคิดก็ร้อนใจแค่คิดไม่ดีก็ร้อนใจก็ไม่อยากจะคิดอะไรลายกับคนอื่นก็อยากจะคิดดีๆจะได้สบายใจก็

พยายามรักษาจิตตัวเองไม่คิดร้ายไม่คิดไม่ดีพอคิดดีแล้วเป็นสุขใจเหมือนคนเลือกทานอาหารที่เป็นรสที่ดีไม่ทานอาหารที่รสที่ไม่ถูกกับร่างกายก็จะอิ่มและสบายใจความคิดเราก็เหมือนกันคิดดีๆมันก็สบายใจคิดไม่ดีก็ให้โทษแก่จิตเรากายเราก็จะร้อนการฝึกจิตจึงเป็นอุบายทางออกที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค้นหาพบแล้วว่าสุขใดไม่เกินความสงบความสำเร็จก็คือที่ใจของเราทุกอย่างสำเร็จที่ใจใจเป็นผู้นำใจเป็นผู้สำเร็จเป็นพุทธะที่ใจเป็นพระอรหันต์ที่ใจไปสวรรค์ก็เอาใจไปจิตไปไปนรกก็จิตไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จิตก็มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยใจตัวเองด้วยจิตตัวเองผู้มีปัญญาก็เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตลอดทุกอย่างเข้าใจธรรมะเพราะมีปัญญา เพราะจากการฝึกได้ยินได้ฟังด้วยการฝึกปฏิบัติจนเกิดธรรมเกิดธรรมชาติคือเกิดความว่างสว่างสงบมีอารมณ์ธรรมไม่สับสนจิตก็อยู่กับจิตตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ถือไม่สงบก็กลับมาหาความสงบเจอจิตไปคิดอะไรก็กลับมาหาความสงบเจอคิดอดีตเพลินไปก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตคิดอนาคตเพลินไปก็กลับมาตั้งต้นพุทโธใหม่จนจิตทั้งสองอย่างนั้นไม่ไปไม่มาก็อยู่กับอารมณ์ธรรมคืออารมณ์เป็นหนึ่งปัจจุบันกำลังหายใจอยู่กำลังสงบอยู่กำลังรู้กายรู้ใจอยู่รู้สังขารขันธ์ห้าอยู่เรารู้ใจเรารู้จิตเราก็กลับมาตั้งต้นที่จิตเราได้เรื่อยๆเรียกว่าควบคุมจิตเราเป็นพุทโธควบคุมจิตเราเป็นเราก็หัดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปจนชำนิชำนาญในการฝึกจิตก็เรียกว่าฝึกจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นธรรมอยู่ในจิตของเราเกิดดับการประคับประคองจิตเนี่ยเป็นที่ดีจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ต้องค่อยๆทำความรู้ทำความรู้ว่าจิตเราอยู่ตรงไหนจิตตอนนี้กำลังอยู่ที่ลมหายใจเราก็ประคับประคองไว้ที่ลมหายใจจิตเราอยู่ตรงขามันปวดเมื่อยก็ประคับประคองจิตไว้ที่ขาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธหรือว่าปวดมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปมันปวดสันหลังก็จิตประคับประคองไว้ที่สันหลังว่าพิจารณาตรงที่มันปวดข้างหลังพิจารณาไปที่กระดูกมันปวดตรงไหนก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาไปตรงนั้นพิจารณาจนเห็นว่ามันปวดนั้นมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่ปวดที่ขาตรงไหนแล้วก็พิจารณาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธพิจารณาตรงที่มันปวด
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่ใช่ปวดติดต่อกันมันเกิดดับ เกิดได้หายได้ก็พิจารณาเอาจิตไว้ตรงนั้นนั่นแหละจิตอยู่ตรงที่รู้นั่นคือจิตรู้ที่ปวดนั้นจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นพอมันหายกลับมาอยู่ลมหายใจก็จิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตนี่วิญญาณตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้เราก็รู้จิตของเราว่าจิตจะอยู่ตรงไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้เอาไว้ที่หน้าผากก็ได้ไว้ที่เส้นผมก็ได้ไว้ที่หน้าอกก็ได้หัวเข่าก็ได้ที่ท้องก็ได้สันหลังก็ได้ที่ใจก็ได้จิตรู้ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นจิตเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแต่เป็นนามธรรมเป็นอัตโนมัติธรรมรู้ตรงไหนก็นั่นแหละจิตทั้งหมดก็ฝึกเอาไว้ที่ลมหายใจจะได้เป็นศูนย์กลางคิดอะไรก็กลับมาตั้งตนได้ตลอดเป็นสติสมาธิปัญญาจึงว่าเราต้องฝึกปีติให้มากทำความดีใจให้มากที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่ได้ทำสมาธิปีติทุกลมหายใจของเราให้เกิดขึ้นทำความอิ่มใจดีใจปราบปลื้มใจรื่นเริงบันเทิงใจทำใจจนปีติขนลุกขนชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนั่นคือปีติเกิดขึ้นกับผู้สงบใจปีตินี่เป็นอาหารใจเป็นกำลังที่ส่งจิตตัวเองไปถึงมรรคผลเบื้องสูงได้กำลังใจต้องผ่านการภาวนาให้รู้เรื่องของจิตมีหลายๆอย่างในตัวเรามีหลายๆเรื่องในใจเรามีดีในตัวเรามีดีในใจเราไม่ใช่เราไม่มีดีมีดีในใจเราถ้าภาวนาแล้วจะมีดีเกิดขึ้นจะมีความสุขความสงบมีดีเกิดขึ้นในใจผู้ปฏิบัติธรรมไม่เปล่าประโยชน์มีมรรคมีผลเกิดขึ้นที่ใจทุกคนที่ภาวนาเป็นอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งตัวรู้ลมหายใจอย่าทิ้งคิดอะไรก็กลับมาตั้งที่ลมหายใจเป็นหลักคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจกลับมาดูลมหายใจจนใจสงบจนจิตสงบตามที่พุทธเจ้าดูจนสำเร็จพิจารณาจนสำเร็จทางใจพุทโธจนทำนานพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกจนชำนาญในการพิจารณาลมตัวเองว่าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเป็นอย่างไรรู้ลักษณะลมหายใจรู้ลักษณะความคิดของเราเวลาสงบแล้วก็เบาเวลาคิดแล้วก็หนักเวลาเฉยแล้วก็เย็นเวลาคิดแล้วก็ร้อนเราจะรู้จิตเราเป็นลำดับไปทุกคนรู้ได้ทุกคนเห็นได้ทุกคนเข้าใจได้ไม่ต่างกัน ถ้ามาปฏิบัติธรรมมันก็รู้เหมือนกันเหมือนคนมาทานอาหารทานอาหารสำรับเดียวก็รู้รสชาติเป็นอย่างไรถ้าไม่ทานก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้การ
กำหนดจิตของเราเป็นไปตามลำดับเราตั้งต้นถูกต้องตั้งต้นที่ลมหายใจพิจารณาจนรู้หลักลมหายใจจนจับความรู้สึกว่าลมผ่านเข้าไปถึงไหนในร่างกายลมกระทบออกเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้ศึกษาลมได้ดีแล้วก็ถือว่าเราเริ่มต้นถูกต้องเป็นไปตามคันลองจิตก็จะเป็นไปตามระดับก็จะมีตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์กับพิจารณาจนละเอียดอ่อนเมื่อพิจารณาลมละเอียดอ่อนไปนักเข้านักเข้าจิตก็จะมีความปีติเบิกบานปราบปลื้มไปตามกันลองของจิตไม่กระโดดข้ามไปอื่นเมื่อปิติสูงขึ้นก็ไปส่งไปถูกถึงความสุขความสุขอยู่เหนือปิติเมื่อความสุขสูงไปถึงสุขที่สุดก็ไปถึงอุเบกขาจิตก็สูงไปเป็นลำดับไปอยู่กับอุเบกขาคือตัวรู้จิตรู้เฉยเป็นลำดับจิตถ้าเราถอนออกจากอุเบกขาก็กลับไปอยู่กับปีติอิ่มใจ ก็ฝึกไปจนจิตได้ดีจิตได้สัมผัสได้สัมผัสกับอารมณ์ธรรมปีติมีในใจสุขมีในใจเฉยมีในใจมีในใจนี่ถือว่าได้สัมผัสธรรมะที่ใจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจธรรมชาติจิตก็จะเป็นบุญกุศลที่เราได้ฝึกให้สำเร็จขั้นหนึ่งตามศรัทธาของเราตามความเพียรของเราตามความอดทนของเราก็จะเป็นแนวทางที่ดีสืบต่อไปไม่หมดไม่สิ้นคือบุญกินไม่หมดจะมีงอกงามที่ใจเราตลอดไปจิตอย่างนี้จะไม่ไปลำบากเมื่อฝึกได้รักษาได้ก็จะดีตลอดไปไม่ตกไปในที่ลำบากก็จะเป็นคนจิตดีจิตไม่ป่วยจิตไม่พิการไม่น้อยเหนือต่ำใจไม่อภัพอับจนไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตก็คือการรวมจิตเป็นพุทธะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นการจะออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุรูพิจารณาว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นแกนสารคุณวิเศษนั้นมีจิตใจกายก็เหมือนกันเป็นดินน้ำไฟลมอาศัยอยู่เมื่อยังมีวิญญาณครองอยู่ร่างกายก็ยังเจริญอยู่วิญญาณปัสจากไปแล้วร่างกายก็ทอดทิ้งก็ผุพังไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปในที่สุด
การปฏิบัติเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจิตเราก็จะได้เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาดีกว่าเขาหรือก็ดีกว่าเราก็หมดไปก็เสมอกันหมดเป็นธรรมชาติเมื่อพิจารณาเสร็จก็ทำความรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขนั้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จทั้งทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ก็การที่เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรามีบุญไปถึงขั้นมาถึงขั้นสาวกพุทธเจ้าที่สมัยก่อนเขา ถือความสำคัญหรือว่าคนไหนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นถือคนนั้นโชคดีมีบุญ เพราะคนสมัยก่อนเขามีทิฏฐิเขามีความเห็นผิดมากพวกเรานี้เกิดมาความเห็นผิดก็ยังน้อยพอเกิดมาก็เจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำบุญตักบาตรทำบุญเป็นชาวพุทธแต่สมัยก่อนนี่คนเกิดมาก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อเรื่องของแค่สวรรค์ไม่เชื่อเรื่องพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพรหมพระอินทร์พระเทพทั้งหลายบันดาลให้ฝนตกบันดาลให้ฟ้าร้องบันดาลให้ฟ้าผ่าบันดาลให้คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเขาคิดว่า เทพเป็นผู้บันดาลก็วิงวอนให้เทพช่วยบนบานสันเก่าก็ขอให้เทพช่วยเทพก็ช่วยไม่ได้คนก็ยังจนยังอดอยากยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บยังมีทุกข์ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งที่บูชาเทพให้ช่วยก็ช่วยไม่ได้จนมามีพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นเทพมาจากสวรรค์เหมือนกันแต่เป็นเทวดาก็ช่วยใครไม่ได้เป็นเทวดาที่สร้างบารมีไปจากมนุษย์แต่ตอนเป็นมนุษย์นี่ช่วยคนมนุษย์ได้เช่นพระเวสสันดรนี่ช่วยคนให้อดเป็นคนอิ่มได้ แต่พอไปเป็นเทพแล้วก็อิ่มบุญตัวเองอย่างเดียวอิ่มบุญตัวเองไปตามอายุไขที่เป็นมนุษย์สร้างบุญก็ช่วยเฉพาะตัวเองตอนนั้นเมื่อช่วยไม่ได้พระองค์ก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเข้าขันธ์สิริมหามายาเพื่อจะมาช่วยคนในร่างมนุษย์ใจจะเป็นเทพก็ต้องมาอาศัยร่างมนุษย์ช่วยคนมนุษย์นี่มีภูมิธรรมเป็นกลางของโลกโรคมีโรคมนุษย์โรคเทวโรคพรหมโลกนรกโลกมนุษย์อยู่เป็นศูนย์กลางใจสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่มนุษย์ส
สูงก็สูงที่มนุษย์ถึงนิพพานต่ำก็ถึงอเวจีมา

นรกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบาปถึงนรกอเวจีแค่นี้ก็ถือว่ามนุษย์เป็นภูมิธรรมที่อยู่กลางกลางดีกลางชั่วจะไปทางไหนก็ได้จะไปทางซ้ายก็ไปนรกจะไปทางขวาก็ไปสวรรค์จะไปเบื้องบนก็ไปนิพพานลงต่ำก็ไปลึกเพราะนั้นเมื่อมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ธรรมเอาจิตที่พระองค์เป็นเทวดาสร้างบารมีมาสมบูรณ์ก็มาเรียนธรรมเรียนอยู่6ปีก็สำเร็จที่ได้ทำกันเมื่อกี้นี่เองสำเร็จก็รู้หมดพระองค์ทรงระลึกชาติได้ไม่มีประมาณรู้จิตของสัตว์ทั้งหมดไม่สงสัยเห็นหมดทุกสัตว์ในโลกนี้พุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยเกิดมาจึงจะรู้เรื่องวิญญาณทั้งหมดเทพก็ยอมมาฟังธรรมพระพรหมก็ยอมมาฟังธรรมชาวจตุโลกบาลซึ่งเป็นเทพดูแลนรกก็มาถวายบาตรถวายจีวรมาฟังธรรมมาขอเป็นพุทธมามกะเป็นสมาธิฐิเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีพรหมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มาขอเป็นสมาธิฐิก็คือการเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาแล้วก็ขอถึงซึ่งธรรมคำสอนพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระอรหันต์คนที่บวชตามปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตามก็ขอพึ่งก็เป็นพุทธมามกะทั้งมนุษย์และเทวดาก็เปิดประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ก็เปิดตอนพุทธเจ้าเกิดประตูนิพพานก็เกิดตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ฉะนั้นจึงว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะยิ่งใหญ่กว่าพุทธเจ้าคนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านโกดล้านแสนล้านเป็นมหาจักรพรรดิแผ่นดินของเราทั้งหมดก็สู้มีพุทธเจ้าในใจไม่ได้พุทธเจ้าถือว่าสุดยอดของโลกเจริญที่สุดพุทธเจ้าทรงเจริญที่สุดคือการพ้นสภาวะจิตที่เป็นทุกข์คนที่ว่าเจริญที่สุดก็คือคนไม่โกรธคนไม่โลภไม่หลงไม่อิจฉาไม่ดิจยาไม่แบ่งพักแบ่งพวกไม่มีมึงมีกูจิตที่เป็นพุทธะนั่นถือว่าเจริญที่สุดจิตเจริญแต่ยังมีมึงมีกูมีอ้ายมีอีมีโกรธมีโรคมีหลงมีรักชังเกลียดแบ่งพักแบ่งพวกก็ยังไม่เจริญยังทำลายกันอยู่ก็ยังเสื่อม ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงจากผู้คิดนึกตรงนั้นท่านพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเราได้เห็นทุกข์ว่าเกิดมาเนี่ยไม่นานเราก็ตายจากโลกนี้ก็ให้ขวนขวายสร้างความดีซะก่อนตายก่อนแก่ก่อนเจ็บจะได้เป็นผู้กรรมชัยชนะกรรมกุศลไปก็ไม่มีทางอื่นที่จะทำได้เร็วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็ไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทองพุทธเจ้าก็มีสมบัติมากมายแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยมีคุ้มทองทั้งสี่เป็นไปไหนก็สบายแต่พุทธเจ้าก็เอาไปไม่ได้พระองค์ไปได้คือไปปฏิบัติรู้ธรรมท่านเองแสดงว่าปฏิบัติเนี่ยสุดยอดสมบัติทั้งปวงในโลกนี้แต่คนมองข้ามก็ไปวิ่งหาวัตถุมากไปจนไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรม อย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆ
สมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้รักยังไงเขาก็ทิ้งเราเขาก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งเขาแต่เรารักษาใจเราเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งความดีเรานั้นติดตัวไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ฉลาดกว่าเก่าถ้าเราปฏิบัติตามพุทธเจ้าถ้ายังไม่ไปนิพพานก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังอาศัยธรรมะเนี่ยทำให้ฉลาดท่านนั้นเรียกว่าที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มาถูกต้องแล้วสมัยก่อนถึงว่าลำบากพอไปเชื่อไปผิดเชื่อว่าใครจะบันดาลให้เราแต่พอมาเชื่อเรื่องจิตเท่านั้นเองว่าจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สำเร็จให้เราทุกอย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบางคนเกิดมาจนเลยบางคนเกิดมาเป็นโลกคนเศรษฐีก็กลับมาจนก็เพราะอะไรก็เพราะว่าบุญไม่เท่ากันทำจิตมาไม่เท่ากัน นั่นมาตกต่ำทางจิตความโกรธมากเป็นยังไงความโกรธมากก็ทำลายตัวเองติดคุกติดตารางนั่นมันไม่ดีเพราะว่าความโกรธมันไม่ได้อภัยความโกรธมันไม่มีเมตตาจึงต้องคุ้มขังตัวเองต้องทำลายญาติพี่น้องทุกวันนี้ก็โกรธกันพยาบาทกันเห็นว่าคนอื่นไม่ดีตัวเองก็จะดีอย่างเดียวที่จริงตัวเองก็ไม่ได้อะไรตัวเองก็มีแข้งขามีกายมีใจก็ไม่ได้วิเศษกับคนอื่นที่จริงมันก็มนุษย์มันก็เหมือนกันมีแข้งมีขามีหน้ามีตามีจิตมีใจมีสุขมีทุกข์เพียงแต่ว่าเราอยู่ต่างที่กันเท่านั้นเองก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรไม่ต้องไปเบียดเบียนกันให้ลำบากใจเพียงแต่คิดว่าทำยังไงจะให้เขามีความสุขกันให้เขาสบายกัน ฉะนั้นถือว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ถือว่าเรามีบุญที่เราได้มาปฏิบัติแบบสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปบนบานสรรเก่าอะไรไม่ต้องไปรออะไรใครช่วยเราช่วยปฏิบัติให้จิตเราพ้นจากความไม่สงบรู้จักความสงบเสียบ้างมันจะวุ่นวายทั้งวันจะหาอะไรได้ดีไม่มีคนเราถ้าวุ่นวายทั้งวันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขโกรธกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันเกลียดกันทั้งวันมันมีแต่เรื่องมาลำบากใจตัวเองเหมือนคนคิดทั้งคืนมันได้อะไรได้เงินได้ทองไม่ได้หรอกได้แต่โรคประสาทได้แต่ความเครียดความคิดไม่ดีคิดมากไม่ดีพระพุทธเจ้านี่มาแก้ปัญหาที่ความคิดก็อย่าคิดมากเลยนะเพราะทุกข์ทรมานมาพอแล้วอย่ามาเคี่ยนตีใจตัวเองด้วยความคิดเลยคนน้อยเนื้อต่ำใจน้อยวาสนาไม่ถูกใจก็เอาความไม่ดีเนี่ยมาตีใจตัวเองจนน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จิตเราไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันเข้ามาแฝงตีเราให้เราเจ็บใจให้ผิดหวังไม่สมหวังไม่มีใครบัญญัติให้ตัวเองไปบัญญัติเองว่าไม่สมหวังไม่ถูกใจไม่มีใครมาบอกก็ไม่ถูกใจเลยบอกไม่ถูกใจตรงที่ถูกใจมันเป็นการเขาเรียกว่าสังขารและจิตปรุงแต่งให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันยอมรับเขามันเองปฏิเสธเขามันเองเมื่อไม่มีผู้รู้มันก็ปรุงแต่งมาอยู่อย่างนี้แหละจิตมันก็หลงอยู่เงี้ยคิดแล้วก็คิดอีกอยู่เงี้ยเมื่อคนบางคนหลงคิดถึงเขาจะหลงเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยคิดถึงจนสติเสียก็มี
เพราะอะไรเพราะว่าตามจิตไม่ทันเพราะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติรู้กายและจิตตรงนี้เราก็จะตามจิตทันก็จะมีความสุขถาวรไม่ต้องไปให้ใครมาให้ความสุขที่ใจเราเราจะเป็นผู้รู้ของตัวเองสุขทุกข์ใครทำให้เราไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวที่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็อยู่กันแบบญาติพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสงเคราะห์กันไม่ได้ช่วยกันได้ 100% เวลาจะเจ็บจะตายจะทุกข์อะไรเนี่ยมันช่วยกันได้ไม่หมดเพียงให้กำลังใจให้กำลังกายแต่แท้ที่จริงตัวเราเนี่ยเป็นตัวบริหารเป็นตัวจัดการเป็นตัวมรรคผลเป็นตัวสำเร็จอย่าไปหลอกใครเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยวันนี้ผู้จัดการไม่มาครูไม่มานั่งครูไม่อยู่ครูก็ไม่มานั่งวันไหนถ้ามาผู้จัดการอยู่ครูก็มาอย่างเงี้ยคอยบุญก็ทำไมเขาเปิดประตูให้เราปฏิบัติแล้วเราก็ทำเขาไม่มาเราก็ได้เขามาเราก็ได้เหมือนกับตัวนี้เราก็มาสร้างบารมีของเราทำให้มันมากสิมันจะได้เป็นที่หนึ่งไปเดินตามเขาเป็นเขาทำไมบางคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรก็ไปตามเขาหมดไม่เป็นตัวของตัวเองอ่อนแอเกินไปก็ต้องเป็นตัวของตัวเองคิดเองทำเองมั่งสิทำได้ทุกอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล้าออกจากวังออกไปประจนอยู่กับป่าดงทั้งที่ท่านเกิดมาด้วยความสุขแท้ๆเลยแต่ออกไปเพื่อไปหาจิตดวงเดียวไปหาจิตดวงเดียวจนพบแล้วก็มาจ่ายแจกให้พวกเราอัศจรรย์แค่ไหนโยมเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งตื่นแตกอยากได้ธรรมะมหาธรรมะเมืองไทยกันใหญ่ธรรมดาคนก็ไปหาเพชรหาพลอยกันหาทองคำเดี๋ยวนี้พวกนี้มาหาความสุขด้วยการหาจิตตัวเองขึ้นเครื่องบินมาเรียนธรรมะกันคิดดูสิเสียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นๆมาเรียนธรรมะไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างเมืองไทยเนี่ยมีดีทุกอย่างธรรมชาติอากาศบุคคลทุกอย่างมีดีหมดพลังมาเห็นแล้วหูอยากจะยกประเทศไทยไปไว้บ้านตัวเองยกได้คือเมืองไทยนี่ถ้าโดนขโมยได้นะโดนพวกฝรั่งมันแย่งไปหมดเลยโยมไอ้เรานี่ก็จะไปเอาฝรั่งมาบ้างเอาขนมปังเอาพิซซ่ามากินบ้างมันจะได้เป็นฝรั่งไปขโมยเข้ามาเหมือนกันแต่มันก็อยากจะเอาส้มตำไปกินน่ะบอกฝรั่งบอกของอัศจรรย์ที่สุดคือปลาร้าเน่าแล้วกินอร่อยมันก็ว่าของมันเพราะมันชอบนี่เนนโลมาโตมาจากออสเตรเลียมาบวชเขาพูดถึงทุเรียนบอกสุดยอดอร่อยสุดยอดฝรั่งมาชอบทุเรียนบอกอร่อยสุดยอดยกให้ว่าทุเรียนอร่อยสุดยอดก็คือเรามีของดีแต่เราไม่รู้จักขายของดีไปซื้อเขามาทำไมเสียสตังค์มหาวัฒนธรรมเก่าๆเขาบอกว่าเขากลับไปบ้านเนี่ย

เขากลับไปแบบเอาแบบคนไทยไปเนี่ยเขาก็ทึ่งแหละคนไทยเนี่ยน่าทึ่งมีการอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลพ่อแม่อะไรดูแลยันแม่ผัวตัวเองมันเป็นการสงเคราะห์ซึ่งวัฒนธรรมนี้เขาบอกเมื่อก่อนก็มีฝรั่งก็มีแต่มันหายไปเร็วจังสมัยฝรั่งก็กตัญญูทำแบบเนี้ยดูแลพ่อแม่แต่ยุคนี้ฝรั่งไม่เอาฝรั่งก็เลยหมดของดีมีแต่วัตถุนิยมก็มาหาทางเอเชียว่ามันยังมีอยู่ก็เลยกลายเป็นของอัศจรรย์คนรุ่นใหม่ถ้าเขายอมรับเราเนี่ยหมด เขายอมรับเราหมดเนี่ย เขาก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเขาก็ต้องว่าเขาก็มีดีมีดีกรีมีภาษาขายให้เรามีภาษาอังกฤษขายเรามีภาษาเยอรมันขายเรามีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาฝรั่งเศสขายนี่กูยังมีของขายอยู่เราก็อยากไปได้ดีกรีนี่ก็ไปเรียนเอามาเพื่อเอามาทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็มาทะเลาะกันเยอะก็มาเขามาอวดรู้ก็มาทะเลาะกันอีกนี่ยังทะเลาะกันไม่จบเลยวันเนี้ยไอ้พวกไอ้ที่ไปรู้ภาษาฝรั่งมาทะเลาะกันเนี่ยมันเอากิเลสทะเลาะกันอย่างที่ในหลวงท่านว่านะสุนัขมันไม่ฉลาดมันทะเลาะกันเดียวก็เลิกคนมันฉลาดทะเลาะกันนานทะเลาะกันนานเพราะมันปรุงแต่งเยอะเขาเรียกคนหมากัดกันก็เรียกมันก็เร็วแค่หมาคนกัดกันกัดเร็วไข่กัดยมมึงคนนี้เมียกัดผัวทั้งคืนเลยมึงลุกขึ้นมาคุยใหม่แต่งมึงลุกมาคุยให้รู้เรื่องกูยังไม่เคลียร์ไปทำอะไรมาเงี้ยกัดทั้งคืนเลยอันนี้ก็กูจะนอนเดี๋ยวพวกนี้ก็คุยไม่ได้แต่คุยรู้กัดไม่เลิกเลยกัดจนอยู่ไม่ได้ครับนี่พวกนี้กัดต่อยเป็นโนบางคนนักกัดอาชีพเลยพอเขาบอกว่าพอที่แรกก็มานอนบ้านใจสบายแล้วพอโดนกัดแล้วเขาพอเห็นหน้าสะดุ้งเลยแล้วเขาก็ผวากูอยู่ไม่ได้อันนี้ก็กัดให้ยอมไม่ได้กัดให้อยู่เหมือนกัดไม่ปล่อยผู้สุดหนีทนไม่ไหวเจ็บกว่าหมากัดอีกใช่ไหมเราต้องกัดใจตัวเองว่าใจเนี่ยมันไม่ดีต้องแก้มันลดตัวตนออกไปความอดทนเนี่ยเป็นเกรงของดีความอดทนเนี่ยทำให้เป็นของเยี่ยมถ้าใครอดทนได้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจต้องอดทนต้องจิตใจหนักแน่นไม่พูดให้มันข้ามเนี่ยตมากลับมาจากเขาใหญ่กลับมาจากเขาใหญ่พูดไม่ออกวันเนี้ยพอให้พระเขายกเรือจ้างเขนมายกเรือแล้วก็มายกแท่งน้ำแท่งน้ำสูงทีแรกเขาจะตัดยกแท่งน้ำบาดาลน้ำไม่พอก็ยกแท่งน้ำแล้วก็ยกเรือโยมเนี่ยเขามาปลดเกษียณมาอยู่วัดเราก็สร้างเรือเขาลำเขาเป็นพยาบาลจบมาจากเมืองอยู่เมืองนอกมา20กว่าปีคนเมืองนนท์ก็สงสารแล้วก็เขาก็บริการพระชีเป็นหมอเป็นพยาบาลเก่งก็สร้างเรือเขาลำสร้างเรือทีนี้พอวัดมันเจริญสร้างโบสถ์เสร็จไอ้เรือนี่มันก็มาใกล้โบสถ์ก็เลยขอยกไปฝั่งนนท์เราก็คิดว่ายกได้ทำยกทำหมดไปตั้งหลายแสนบาททำอย่างดีเลยเหลือสวยๆมีห้องน้ำห้องอะไรเสร็จเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไปบอกอาตมายกเรือแตกแล้วโอ้โหเรือตั้งลำวันนี้พอมาถึงพูดไม่ออกเรือมันแตกหมดเลยโอ้โหรถเคนกับรถแบคโฮยกเรือแตกเงินแตกเป็นหลายแสนบาทอยู่พูดไปก็มันแตกแล้วอ่ะก็ต้องมองดูแล้วก็ปล่อยมันเดินเลยไปเลย
จะไปอาละวาดตีเรือก็ไม่ได้ก็คือต้องทำใจต้องทำใจต้องรับเสียเวลาเดินตั้งต้นใหม่ต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องเกิดกับชีวิตเราอยู่กับคนอยู่กับสังคมมันต้องมีคนทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเราก็ต้องไม่ว่ากันมันแตกก็แตกไปเราก็ทำใหม่บางทีมันก็ดีกว่าเก่าหรืออาจจะไอ้ลำนี้มันไม่สวยก็ได้เอาใหม่อาจจะสวยกว่านี้ขอให้เสียเวลาไปหน่อยมันก็ต้องทำใจไม่พูดไม่ได้พูดแล้วก็เสียหลงกลายไปว่าเรานึกไม่ดีพูดไปเลยก็เสียบางอย่างลำบากเรื่องพูดไม่พูดดีที่สุดนะการอยู่สังคมเนี่ยไม่พูดดีที่สุดดูเขาทำดูเขาคิดดูเขาพูดแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากที่เขาพูดเขาคิดเราไปพูดหมดเราก็ไอเดียเราก็ออกหมดไม่รู้เราโง่เราฉลาดแต่ถ้าเราอดได้ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ใจเราด้วยรู้ใจเขาด้วยถ้าเราพูดเนี่ยเราไม่รู้ใจตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้เขาก็เรียกไม่รู้เขารู้เราฉะนั้นจึงว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันต้องกลับไปใช้ที่บ้านเราเอาคุ้มครองตัวเราเอาไปใช้ให้จิตให้คุ้มค่าใช้สมาธิให้คุ้มค่าใช้สติให้คุ้มค่าใช้ปัญญาไตรตรองให้คุ้มค่าก่อนจะพูดก่อนจะคิดจะทำจะไปกระทบกระเทือนใครจะไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือกลับมาบางครั้งพูดไปก็เดือดร้อนนะไปนินทาเขาเนี่ยนินทาเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนตัวเองนะคนนี้ไปอันนี้ดันไปชี้บอกคนนั้นแหละโอ้โหพอเจอหน้ามองตาแวบรู้ว่าสงสัยมันรู้ว่าเรานินทามาแล้วอ้าวมาแล้วกันเข้ากันไม่ติดนะแค่ระบายแช่ๆหน่อยเดียวมันไปถึงโน่นแล้วออกปากจากเราก็ไปถึงคนอื่นฉะนั้นเรียกว่าต้องพูดถ้าจะให้ใครว่าเราดีนะต้องชมมันดีคนนี้ดีดีดีเดี๋ยวไปถึงโน่นมันยิ้มรับเราเลยแล้วไหวจังแต่ไอ้ดีเนี่ยพอชมไปแล้วไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรอกสายมันตันนะแต่ถ้าชั่วนิดเดียวถึงปึ้งเลยมันไหวฉะนั้นถือว่าดีนี่ต้องสร้างมากชั่วนี่ไม่ต้องสร้างมากแป๊บเดียวมันถึงโลกธรรมนินทาเพื่อนห้ามเด็ดขาดรักใครคบใครห้ามนินทาห้ามนินทาชมเฉยข้างหลังติข้างหน้านี่ถือว่าจะเป็นสุขที่ใจเราแล้วก็จะไม่เดือดร้อนที่หลังเราเป็นผู้นำหรือสังคมเนี่ยเราจะต้องเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกจะตำหนิติเตียนลูกเนี่ยด้วยความรักมากเลยจนลูกมันรู้ว่าล้นเลยจะไม่นินทาลูกจะไม่ติลูกโดยมากก็จะว่ากล่าวจนด้วยความรักอันนี้ถือว่าแม่กับลูกเนี่ยมันดีกันมากเรื่องการไม่นินทาลูกไม่อิจฉาลูกถ้าเราทำ ทำใจเหมือนแม่เนี่ยไม่อิจฉาลูกไม่นินทาลูกไม่ให้ร้ายลูกเนี่ยทำใจกับคนอื่นได้ถือว่าคนนั้นเก่งแล้วเราเอาไปใช้กับลูกกับภัยเราได้อีกไปใช้กับลูกเขยลูกกับภัยเราได้อีกไปใช้กับเพื่อนได้อีกถ้าเกิดว่าเราไม่เคยนินเราไม่อิจฉาลูกกับภัยไม่นินทาลูกกับภัยไม่นินทาลูกเขยไม่อิจฉาถ้าไปใช้ตรงนั้นได้เหมือนกับเรารักลูกเราอยากจะให้อะไรกับลูกเราหมดเนี่ยถ้าเราทำใจตรงนี้ได้ถือว่าใจประเสริฐเป็นแม่คุณธรรมเป็นพ่อคุณธรรมเป็นเพื่อนคุณธรรมคุณธรรมเขาอยู่ตรงนี้ต่างหากที่แสวงหากันนักหนาเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ว่าไม่ให้ร้ายใคร
ชมท่านหน้าไม่ชมข้างหน้าไม่ชมชมข้างหลังแต่ติข้างหน้าก็นี่ก็ธรรมะและนี่สังคมนิยมใช้ไหมสังคมยังไม่นิยมใช้สังคมไม่นิยมใช้ใช่ไหมถ้านิยมใช้ทำไมสังคมจะไม่เจริญนิยมใช้สิเราไปชมลูกภัยแล้วอุ้ยลูกภัยนั่นนี่ดีงั้นดีทั้งที่มันไม่ดีก็ชมมันดีโอ้โหคนหลังมันซื้อขนมให้เรากินเลยนะแม่จะเอาอะไรแม่จะอะไรหูมันเอาใจเรานะชมมันว่าดีแต่มันรักเราเลยเพราะคนเรานี่ไม่ชอบติชอบชมแต่ติเนี่ยต้องติตัวเองคนที่ติตัวเองนี่คือคนแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าให้ติตัวเองคนติตัวเองว่าตัวเองคนแก้ปัญหาคนติคนอื่นเนี่ยคนสร้างปัญหาฉะนั้นก็ติตัวเองแล้วก็คือการแก้ปัญหาตัวเองฉะนั้นจิตเนี่ยต้องศึกษาต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติสมาธิให้ถึงเราจึงต้องมาฝึกแค่นี้ยังไม่พอต้องฝึกเรื่อยไปฝึกจนจิตของเราเนี่ยเป็นพุทธะขึ้นมามันจะมีความสุขผลสะท้อนจะกลับมาหาเราหมดเลยสิ่งที่เราทำกับใครทั้งหมดฉะนั้นจึงว่าเราอยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้เวลานี้มันเลยไปซะจนว่าตายแล้วค่อยปฏิบัติแก่แล้วค่อยปฏิบัติเจ็บแล้วค่อยปฏิบัติไปครางฮือแล้วมันนึกถึงพระไม่ทันอย่างนี้เราถือว่าคิดถูกเหมือนคุณหน่อยมาไม่มาแล้วก็มานั่งเนี่ยถือว่าเราเราปฏิบัติเนี่ยเปิดทางแล้วเรานั่งให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเราฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยสนใจปฏิบัติรักษานี่ไว้ยันตลอดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเราได้อย่างดีหมอก็สู้เราไม่ได้ใครก็สู้เราไม่ได้สามีก็สู้เราไม่ได้ภรรยาก็สู้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปเกาะสามีแจแกไปไหนข้าไปด้วยเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็จะเกาะภรรยาแจไปไหนกูไปด้วยไม่ได้ไอ้คือเราต้องมีจิตของเราที่ดีที่สามารถจะตัดสินใจในชีวิตของเราได้ไม่ใช่ตามเขาทั้งหมดมันต้องเป็นตัวเองฝึกให้มันอย่างที่กล่าวว่าปีติมีไหมปีติเกิดบ้างไหมเนี่ยนี่ธรรมของพุทธเจ้าปีติเกิดไหมปีติดับไปแล้วมีความสุขไหมสุขแล้วมีเฉยไหมจิตใจเราไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรไหมคือเปลี่ยนใจได้ไหมใจคนเนี่ยมันเป็นผู้สุชนย่อมหวั่นไหวตลอดเวลาคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่อะไรมันรับรู้ไปหมดประสาทมันเร็วความคิดมาเร็วมันยิ่งกริ่งอีกแต่เมื่อเป็นระบบอย่างนี้ทุกคนในโลกนี้เป็นแต่ตอนนี้เราพยายามทำสติได้มันเสียใจน้อยลงโกรธน้อยลงมันของเสียเนี่ยหรือความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รักตายจากเราเนี่ยด่วนตายเนี่ยเราทำใจได้ไหมถึงจะสูญเสียแต่ก็ต้องอย่าไปค้ำครวญไอ้คนที่เสียใจคือค้ำครวญโถเมื่อก่อนมันเคยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้มันเคยเป็นอย่างนี้เขาไปคิดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็เลยเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าพอจิตมันจะตกนี้แบบมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วจิตมันก็จะอยู่เป็นกลางก็จะเสียใจไม่มีก็แวบเดียวก็หายอาตมาเข้าใจในคนเสียใจเนี่ยคิดอะไรภาวนาถึงพ่อภาวนาถึงแม่ภาวนาถึงผัวภาวนาถึงลูกภาวนาว่ามาด่วนจากไปเพราะอย่างนั้นมีโอ้ภาวนาแต่ความดีไอ้ตรงนั้นทำให้เราเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าเขาทำความดีพอแล้วอันนี้จบแล้วฉากนี้จบแล้วเขาหมด

ฉากนี้จบแหละก็ต้องหัดฝึกมันจะได้แก่ตัวเราทุกคนจะได้เจอความสุขทางใจทุกทางใจสมหวังทางใจผิดหวังทางใจทุกคนจะได้รับกระทบกระเทือนไม่ต่างกันแต่ใครมีบารมีฝึกได้มากน้อยอยู่ที่กำลังปฏิบัติของเราฉะนั้นก็ต้องชักชวนกันให้เห็นธรรมตรงนี้ไม่งั้นเราก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนคนไม่หัดว่ายน้ำเนี่ยลอยกูไม่ตกน้ำพอตกน้ำแล้วก็ลอยคนมาช่วยมันก็ตายพอดีก็ต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นตกน้ำอะไรกูก็ช่วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยก็คือหัดทำใจไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบใจทำได้ทุกวันในถนนชีวิตของเราเนี่ยนะในถนนของชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นเลยไม่มีอะไรได้ดังใจทั้งอย่างเดียวในถนนชีวิตของคนทั้งโลกไม่ใช่เราคนเดียวมันจะมีเหมือนคลื่นเหมือนเรือที่เดินในทะเลหลวงสมาสมุทรถ้าเรือลำเล็กอับปางเร็วถ้าเรือลำใหญ่ก็โตขึ้นบางทีก็ถ้าขึ้นมันแรงก็ต้องหาฝั่งหาเกาะถ้าขึ้นมันไม่แรงก็ข้ามฝั่งได้ชีวิตคนเราเหมือนกันถ้าคนไหนอ่อนแอก็เหมือนเรือลำน้อยๆพังไปไม่รอดคนโน้นไหวอย่างนั้นคนนี้ว่างี้น้อยเนื้อตามใจแค่ในครอบครัวนี่ก็อยู่ไม่รอดเพราะเรือลำน้อยใจมันน้อยไม่มีกำลังใจแต่ถ้าเรามีพลังการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเรือลำใหญ่ที่ต่อไว้ดีแล้วโตขึ้นได้ก็สนุกบางครั้งก็สนุกนะบางคนโดนทะเลเนี่ยถือขึ้นมันใหญ่แต่มันก็สนุกเพราะเราไม่กลัวมันสามารถมั่นใจว่ามันผ่านขึ้นได้เพราะเคยผ่านมาแล้วฉะนั้นจิตของเราเนี่ยต้องฝึกให้ได้และจะได้ช่วยตัวเราได้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมันเรื่องใจเราทั้งหมดได้ฝึกมากฝึกน้อยมันก็ยังดีกับไม่ฝึกเฉลยไม่ฝึกเฉลยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยนะปลอบใจก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็เรียกคนไม่ฝึกเลยเนี่ยมันคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยมันคนที่ประมาทชีวิตมันไม่ได้อะไรแล้วคนเดียวนี้ก็ตายกันทุกวันเราไม่ใช่ไม่ตายนะก็เจ็บกันทุกวันพัดผ้ากันทุกวันแต่เขามีเวลาอย่างนี้หรือเปล่าตอนที่เขาอยู่มีเวลาอย่างมาสร้างบารมีหรือเปล่าถ้าเขามีเวลามาสร้างบารมีเขามีบุญไปเขามีบุญอยู่เขามีบุญไปอยู่นี่ก็มีบุญนะไปก็มีบุญไปก็เนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้สำเร็จที่ตั้งใจทุกคนก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราจะยกย่องพุทธเจ้าเราว่าเป็นหนึ่งในโลกเพราะเป็นวันสำคัญอะไรเขาเรียกอะไรวันของโลกแหละยกย่องให้เป็นวันของโลกแสดงว่าฝรั่งรู้จักพระพุทธเจ้าหมดทั้งโลกแหละวันนี้คือวันวิสาขะคือวันที่พระเจ้ามีคนเดียวในโลกหนึ่งในโลกไม่มีสองเกิดเวลาเดียวตายเวลาเดียวยามเดียวเป๊ะเลยโยมยามเดียวได้รุ่งอรุณก็เกิดได้รุ่งอรุณก็ตายแล้วก็สำเร็จจิตรุ่งอรุณมีองค์เดียวในโลกที่พร้อมแล้วบารมีพร้อมแล้วคนที่มีบุญเนี่ยจะตายยังมีความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าบารมีสุดยอดเลยเข้าฌานตายเตรียมตัวตายเข้าฌานจนฌานหมดเลยตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากาสานัญจายนะอากินจัญญาเนวสัญญาระอากาศเข้าไปถึงอากาศว่างไม่มีอากาศอากาศไม่มีจิตไม่มีสัญ

อย่าไม่มีเวทนาทำจนจิตไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาดับความจำหมดดับสัญญาดับเท่าถึงอากาศว่างเปล่าเลยเป็นอนุหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอนุเมื่อพระองค์ทรงชำนาญในการทำจิตดวงนี้สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงเข้านิพพานดับยิ้มเจ็ดวันเลยนอนยิ้มเจ็ดวันนะโยมยิ้มเจ็ดวันแล้วจึงเอาศพไปเผาเพราะว่าพระองค์มีความสุขที่สุดเมื่อเข้าสมาธิแล้วตอนที่ป่วยนั้นน่ะ

พระองค์มีความสุขที่สุดเมื่อเข้าสมาธิแล้วตอนที่ป่วยนั้นน่ะตอนที่ยังไม่เข้าสมาธิน่ะมีเวทนาเพราะอายุ80ก็มีเวทนาเหมือนกันแต่พระองค์เข้าฌานปุ๊บความทุกข์หายเกลี้ยงเลยสุขที่สุดในชีวิตไม่เลยจะสุขเท่ากับวันที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ตรัสรู้ลองพิจารณาดูที่จิตดวงนี้พระองค์ทรงสุดยอดเลยถ้าทำได้เรานี่แค่นั่งเท่านี้ก็จะตายอย่างเงี้ยมันเลยจะเลิกมันเลยจะปวดอะไรมันเมื่อไหร่ไปหมดเลยมันเรียกร้องหาแต่ไอ้ความพักผ่อนหาความสบายคือมันจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเวลาแต่เรามานึกถึงพระเจ้าพระองค์ทรงไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยพระองค์ทรงเห็นจิตแล้วก็พักจิตข้ามทุกขเวทนาได้หมดเลยจึงเป็นหนึ่งในโลกพุทธเจ้าสุดยอดใครตายนอนยิ้มมั่งโยมโธ่พอรู้ว่าจะตายก็จะตายแล้วใช่ไหมแต่นี่นอนยิ้มแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับนิพพานคนทั้งหลายพูดถึงความตายก็ทุกข์แล้วอย่ามาพูดนั่นในบ้านนี้ให้ร้ายกูนะอย่างเงี้ยแต่นี่บอกว่าพระองค์ทรงนึกทุกลมหายใจถึงความตายเรานึกถึงแต่ความตายอย่างเงี้ยความตายเป็นความสุขเนี่ยพอนึกถึงอย่างอื่นมันทุกข์อ่ะพอนึกคิดถึงใครมันทุกข์พอนึกถึงความตายมันปล่อยวางบางศาสนาเนี่ยเราไม่อยากจะพูดถึงนะเขาไปบูชาความตายของพระเจ้าเขาว่าทุกแผนตัวพวกเราเราสงสารพระเจ้าเขาเหมือนกันนะสงสารพระเจ้าคนน่ะทรมานน่าสงสารถ้ามาเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธเราคนละเรื่องเลยต้องสุขที่สุดที่เป็นผู้นำโลกเป็นผู้นำชีวิตวิญญาณตายก็ต้องเป็นสุขสิแต่นี้ตายเป็นทุกข์เนี่ยแล้วอะไรจะได้ทุกขติปฏิกังขาเขาน่าสงสารที่เขาตายอย่างมีทุกข์แล้วเขาก็บูชาความตายที่เป็นทุกข์ซึ่งเขาไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงก็ยังนึกสงสารศาสดาของเขานะทุกข์ทรมานตายน่าสงสารแต่พุทธเจ้าลองทำสมาธิตายรู้ก่อนรู้แล้ว3เดือนบอกไปเจอกันที่เมืองกุสินาราเราจะนิพพานที่นั้นไปทุกคนไปพร้อมไปที่นั่นเลยถึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีสุดท้ายเนี่ยจะไม่มียาพิษทำอันตรายจะไม่มีศัตรูทำอันตรายได้ไม่มีหอกไม่มีดาบไม่มีอาวุธธนูหน้าไม้ใดจะแตะต้องพระองค์ไม่ได้เลยบารมีของท่านกันได้หมดเลยนะตอนที่ช้างมาวิ่งจะกระทืบพุทธเจ้าพระนนท์วิ่งไปขวางหน้าบอกขมอมฉันรับตายแทนบอกอนนท์ไม่ใช่หน้าที่ของเธอพระพุทธเจ้าให้ทำอันตรายไม่ได้ให้เขาเข้ามาพอช้างวิ่งมาก็มาหมอบตรงนั้นเองคนเห็นอัศจรรย์โอ้โหช้างเมาเมาดุร้ายเนี่ยจับอะไรต่ออะไรเคลื่อนมาถ้าไปเจอพระเจ้าจบในขมังธนูเทวทัตจ้างในขมังธนูไปยิงแม่นที่สุดเลยยิงเข้าลูกตาก็เข้าเลยยิงเข้าขนาดรูหูเป็นอะไรเนี่ยเป็นวงไอ้โอ้โหต้มหูอะยิงทะลุได้เลยไปง้างยิงพุทธเจ้ายิงไม่ออกน้ำหูน้ำตาไหลนั่นเจนขอขมาขมาแล้วจึงได้รถธนูยิงไม่ได้นี่คือบารมีพุทธเจ้าต้องสูงสุดจึงเป็นพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้ไม่มียาพิษยาเบื่ออะไรได้ก็เรียกว่าอะไรยาพิษก็กลายเป็นน้ำตาลไปนั่นไม่ถึงลิ้นพระองค์เพราะเทวดารักษาพุทธเจ้าไม่มีเจ้าจุตุโรกบาลธราไปที่ไหนเทวดาจะรักษาซึ่งไม่มีอันตรายจึงมีบุญมาก

0: แต่การเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่อุปโลกมาได้ต้องสร้างบารมีมากมายต้องเสียสละยากมากเลยต้องไปให้หมดเนื้อหมดตัวโยมให้จนหมดเนื้อหมดตัวเกิดมาก็ต้องให้อย่างเดียวความสุขอยู่ที่การให้ของพวกเรามันความสุขอยู่ที่การเขาให้เรากูจะได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ความสุขของพุทธเจ้าต้องให้เยอะๆจึงจะมีความสุขโอ้โหมันตรงกันข้ามกับมนุษย์เลยต้องไปให้เมียเขาถึงจะมีความสุขเนี่ยโอ้โหกูจะให้ได้กับเมียเขาไปให้ลูกเขาไปให้ช้างให้ม้าให้เงินให้ทองไม่มีใครทำได้แล้วใจมันกลับกันไม่ได้แต่พุทธเจ้าทำจนสำเร็จหมดเลยจนให้ได้แต่ไม่ใช่ให้ตูมตามให้มาเรื่อยๆๆๆจนชาติสุดท้ายไม่มีอะไรให้ไม่ได้ดังนั้นจึงว่าเรามาบูชาพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าเราต้องยกย่องพุทธเจ้าให้รู้จากพุทธคุณธรรมคุณนะครับฉะนั้นเรามีบุญเรามีบุญนะเราโชคดีพระพุทธเจ้าของเราของจริงแล้วก็หนึ่งในโลกยังหนึ่งไปอีกนานนอกจากไก่ทั้งหลายที่มันเห็นพลอยว่าไม่มีค่าคนนั้นคนเห็นพลอยก็มีค่านะแต่ไก่บอกข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าพลอยคนเราที่มาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะเนี่ยก็เหมือนคนเห็นพลอยคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนไก่เห็นพลอยก็เอาแต่ข้าวสารไปเอวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของกุฎุมพีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระอัตถกถาจารย์อธิบายความในพระคาถานี้ไว้ว่าคำว่าจากของที่รักคือความโศกก็ดีภัยก็ดีมีวัตตะคือความหมุนเวียนเป็นรากเหง้าเมื่อจะเกิดก็อาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักที่เราพอใจทั้งนั้นเกิดขึ้นแต่ผู้พ้นจากความรักนั้นแล้วความโศกหรือภัยก็ไม่มีในเวลาพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงกุฎุมพีอุบาสกก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ประชุมชนผู้อยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของกุฎุมพีอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้จบเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจบเรื่องนี้ไปก็อยากจะขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญมรณสติว่ามีผลดีอย่างไรตามคัมภีร์ที่บัณฑิตท่านอธิบายไว้ว่าผลแห่งการเจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายนี้มีอย่างต่ำอยู่ถึง9อย่างด้วยกันอันเป็นผลดีที่นับว่าเป็นอย่างต่ำ9ประการนั้นมีอะไรบ้าง 1. จะไม่เมาในชีวิตคือจะไม่นอนใจว่ายังไม่ตายจะได้รีบทำความดีต่างๆไว้นี่เป็นผลดีข้อที่1คือไม่เมาในชีวิตว่าคนมีชีวิตมีความสุขอยู่ก็เลยลืมความตายไม่ได้รีบกระทำคุณงามความดีอะไรไว้ให้แก่ตนเองเลยนึกว่ายังไม่ตายเมื่อคนนึกอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการนึกที่ผิดเพราะชีวิตกับความตายนั้นไม่ได้เลือกวัยไม่ได้เลือกอายุและไม่ได้เลือกชนชั้นไม่ว่าอายุวัยไหนชนชั้นประเภทใดถึงเวลาตายต้องตายทั้งนั้น 2. จะไม่ยินดีจะไม่ตื่นเต้นในการได้หมายความว่าได้อะไรมาก็รู้สึกเฉยๆไม่ยินดีจนเกินไปแล้วก็ไม่ตื่นเต้นจนกระทั่งดีอกดีใจออกมานอกหน้าแล้วการได้สิ่งทั้งปวงนี้ก็จะทำให้จิตใจรู้สึกเฉยๆไม่ว่าเราจะได้มาหรือจะได้สิ่งที่ไม่พอใจมาอะไรก็ตามก็จะทำให้จิตใจรู้สึกเฉยๆไม่ดีใจจนเกินเหตุไป 3. จะละความยินดีในชีวิตคือไม่หลงโมเมาในชีวิตที่มีความสุขความสบายอยู่นั้น 4. จะทำให้นึกติเตียนความชั่วต่างๆ 5. จะไม่ละโมบโลภในทรัพย์สมบัติคือไม่หลงหามาไว้จนไม่รู้มากมายเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักพอคือจะทำให้รู้จักพอประมาณได้ 6. จะไม่เป็นคนตระหนี่ที่เหนียวเห็นแก่ตัวคือจะมีการให้ปันแบ่งปันให้คนอื่นได้มีความสุขอย่างที่ตนไปสุขบ้าง 7. จะรู้จักความไม่เที่ยงแห่งสังขารคือเราโดยทั่วไปก็มักจะเผลอใจว่าสังขารนี้เที่ยงไม่ตายแต่เมื่อมาเจริญมรณสติแล้วก็จะรู้จักความจริงว่าสังขารนี้ไม่เที่ยง 8. เวลาจะตายจะไม่กลัวตายดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อบุคคลเจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายจนชินแล้วเนี่ยเหมือนกับความตายเป็นเพื่อนร่วมทางกันต่อไปในอนาคตก็จะไม่กลัวตายเหมือนคนที่เขาเลี้ยงอสรพิษไว้ในบ้านจนคุ้นเคยกันเขาก็จะไม่กลัวอสรพิษนั้น 9. ตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติคำว่าสุคตินี่ก็หมายถึงสถานที่ที่ตายแล้วไปเกิดจะมีความสุขความสบายหรือทำหมายรวมๆเอาก็คือสวรรค์คำว่าสวรรค์ก็เป็นดินแดนอันมีรสเลิศล้ำนี่เป็นอานิสงส์หรือผลดีที่มีเป็นอย่างต่ำแก่ผู้ที่เจริญ
มรณสติส่วนอานิสงส์คือผลดีอย่างสูงท่านบอกว่าจะได้อุปจารสมาธิคือสมาธิจนจะแน่วแน่หมายถึงสมาธิที่ยังไม่ดิ่งที่สุดเป็นชั้นที่ทำให้กิเลสนิวรณ์หมายถึงกิเลสที่ห้ามกันใจไม่ให้บรรลุความดีเป็นต้นให้ระงับไปได้นี่ก็เป็นอานิสงส์ผลดีของท่านที่เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำนะครับถ้าจะโดยสรุปง่ายๆก็คือจะทำให้บุคคลเราเนี่ยไม่ประมาทในวัยที่คิดว่ายังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จะไม่ตาย 2. ในชีวิตที่มีความสุขบางคนก็หลงลืมว่าชีวิตนี้มีความสุขไม่ต้องทำอะไรแล้วดีก็ไม่ได้สร้างเอาไว้เลยก็จะทำให้เป็นชีวิตที่เป็นหมันคือไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับชีวิตที่เกิดมาทั้งทีไม่ได้ทำดีอะไรไว้เลยและ 3. ในความไม่มีโรคฉะนั้นคนที่ยังโมเมาในสุขภาพร่างกายว่าเรายังไม่มีโรคภัยอะไรมาเบียดเบียนแล้วก็ยังไม่กระทำความดีคิดว่ายังไม่ตายนั่นก็เป็นการคิดผิดนะครับสิ่งเหล่านั้นท่านก็ต้องควรคิดเสียใหม่เพื่อทำจิตใจของเราให้ถูกต้องตามคันลองตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ถ้าคนใดไม่พิจารณาถึงมรณสติเลยนี่ก็ถือว่าเป็นคนประมาทแล้วก็จะทำให้บุคคลนั้นหลงกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากกว่าการกระทำสิ่งที่ดีที่งามเปลี่ยนใจสมัยจากการที่ไม่ลึกถึงมรณสติด้วยความกลัวตายหรืออย่างไรก็ช่างเปลี่ยนใจมาระลึกถึงความตายแล้วจะได้ช่วยจิตใจเราที่ยังเผลอผลายไปประมาทไปหรือผัดวันประกันพุ่งไว้ยังไม่ได้ทำดีนั้นให้รีบลงมือและทำความดีเสียท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะจากไปด้วยเรื่องของกลุ่มผีอุบาสกนี้ก็จะขอฝากกลอนไว้เป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจสักเล็กน้อยในหัวข้อกลอนที่ว่าพัฒนาจิตคิดถึงตายไว้สอนตนมีคำกลอนว่าจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายให้รู้แจ้งเราต้องตายวายวางอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าก่อนหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนเราทุกคนควรทำกุศลใส่ตนไปนี่ก็เป็นคำกลอนที่ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจเมื่อเวลายังเหลืออยู่ก็จะขอนำชีวประวัติของเขมกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนายเขมกะเป็นบุตรของเศรษฐีที่ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันแต่ชีวิตในเบื้องต้นของเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีงามเลยเป็นประเภทต้นคดแต่ปลายตรงชีวประวัติของเขามีกล่าวไว้ทั้งในปัจจุบันนาชาติและอดีตชาติตามที่มีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภนายเขมกะผู้เป็นบุตรของเศรษฐีและมีฐานะเป็นหลานของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเล่าเรื่องนี้ว่านายเขมกะนั้นเป็นพี่ผู้มีรูปหล่อมากผู้หญิงทั้งหลายได้พบเห็นเขาแล้วก็ถูกความกำหนัดรักใคร่เข้าครอบงำจิตใจจนไม่สามารถที่จะยับยั้งรั้งสติของตนเอาไว้ได้คือพอได้เห็นนายเขมกะก็หลงในรูปหล่อของนายเขมกะพร้อมที่จะมีความรักใคร่กับนายเขมกะทันทีแม้นายเขมกะก็เป็นผู้มีความยินดียิ่งนักในการล่วงละเมิดในทางเพศสัมพันธ์กับลูกและภรรยาของผู้อื่นเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในการ
จะกระทำผิดในเรื่องคู่หรือในบุตรของผู้อื่นอยู่ฉะนั้นจนทำให้การคบหากับภรรยาของผู้อื่นเนี่ยล่ำลือไปทั่วฉะนั้นบุคคลที่หญิงก็ตามชายก็ตามมีความเห็นที่เป็นไปทางเดียวกันมีความต้องการเหมือนกันย่อมทำให้กระทำความชั่วได้ง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีใจที่จะกระทำร่วมกันฉะนั้นการพร้อมใจกระทำความชั่วทั้งชายและหญิงดูเป็นประหนึ่งว่าเหมาะสมกันอย่างขนมจีนกับน้ำยาฉะนั้นหรือที่โบราณเรียกว่าเข้ากันเป็นปี่เป็นคลุยนั่นเพราะความพอใจทั้งสองฝ่ายที่เขามีให้ต่อกันฉะนั้นนายเขมกะที่เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาก็ทำให้ผู้หญิงเห็นแล้วเกิดความหลงใหลในรูปร่างก็พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนายเขมกะอยู่ต่อมาในเวลากลางคืนพวกราชบุรุษได้จับนายเขมกะนั้นมาแล้วก็นำไปถวายพระราชากราบบังคมทูลให้พระราชาทรงทราบว่านายเขมกะเป็นผู้ที่ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาแล้วก็ทำไม่ดีมีร้ายกับลูกสาวของผู้อื่นพระราชาทรงสดับแล้วก็ไม่ได้ตรัสอะไรกับนายเขมกะนั้นเลยด้วยทรงพระดำริว่าเรานึกละอายต่อมหาเศรษฐีก็คือท่านอนาถบิดกเศรษฐีนั่นเองและรับสั่งให้ปล่อยนายเขมกะไปก็เป็นอันว่านายเขมกะก็ไม่ได้ถูกลงโทษอะไรฝ่ายนายเขมกะไม่ได้ถูกจับไปถวายพระราชาเมื่อพระราชาไม่ลงโทษก็เลยไม่ยอมละเลิกจากการกระทำล่วงเกินต่อลูกและภรรยาของผู้อื่นก็เหมือนกับผู้ที่ทำผิดแล้วไม่ถูกลงโทษก็ยอมได้ใจหรือย่ามใจว่าจะกระทำอะไรก็ได้มีใครกล้าทำโทษเราเมื่อบุคคลทำชั่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วก็จะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ลำพองพยองยิงในใจว่าเราชั่วอย่างไรก็ไม่มีใครจะลงโทษเราบุคคลพวกนี้จะทำชั่วได้มากขึ้นเพราะเขาลำพองใจตนเองว่าการทำชั่วของเขาไม่เห็นมีผลอะไรเลยฉะนั้นบุคคลที่ทำชั่วแล้วไม่ได้รับผลจากการกระทำชั่วคือไม่ถูกลงโทษนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้บุคคลทำชั่วย่ามใจแล้วก็จะกระทำชั่วมากขึ้นไปอีกฉะนั้นการลงโทษนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เหมาะสมแก่บุคคลผู้กระทำความชั่วคือคนทำความชั่วก็ควรจะได้รับผลชั่วถ้าหากว่าไม่ได้รับผลชั่วก็จะทำให้บุคคลนั้นมีความกำเริบเสบสารสามารถที่กระทำชั่วต่างๆที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำแต่คนนั้นกระทำได้ท่านในเขมกะก็ไม่ได้เลือกกระทำชั่วยังกระทำอย่างนั้นต่อมาครั้นวันต่อมาพวกราชบุรุษก็จับนายเขมกะนำไปถวายพระราชาเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามในความผิดอันเดียวกันนั้นแล้วพระราชาก็รับสั่งให้ปล่อยนายเขมกะไปเช่นเคยมหาเศรษฐีอนาถบิดิกะได้รู้เรื่องที่นายเขมกะกระทำตัวผิดศีลธรรมเช่นนั้นท่านจึงพานายเขมกะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดแสดงธรรมแก่นายเขมกะนี้เถิดพระเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นความอดทนทนไม่ได้ของท่านอนาถบิดกเศรษฐีเห็นว่าหลานชายประพฤติตัวไม่ดีและก็เป็นผู้ที่ลำพองใจในการกระทำความชั่วอยู่จึงได้นำไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสังเวคกถาคำว่าสังเวคกถาก็คือถ้อยคำที่แสดงความสลดใจให้เกิดความสังเวชคือความรู้สึกกระตุ้นเตือนใจให้มีความสำนึก
ในทางที่จะทำความดีโดยให้นายเขมกะได้รับฟังและเมื่อจะทรงแสดงโทษในการคบหาคือการมีเพศสัมพันธ์กับลูกและภรรยาของคนอื่นจึงได้ตัดพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่านรชนผู้ประมาทมัวเมามักชอบเสพคือการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของคนอื่น

ย่อมมีฐานะที่ไม่ดี4อย่างคือการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นที่1การนอนไม่ได้ตามความปรารถนาเป็นที่2การถูกนินทาเป็นที่3นรกเป็นที่4หรืออีกอย่างหนึ่งว่า1การได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญ2คติคือทางไปก็ต่ำทรามชั่วช้า3ความยินดีของบุรุษผู้กลัวกับด้วยผู้หญิงผู้กลัวมีประมาณน้อย4พระราชาย่อมทรงลงโทษหนักเพราะฉะนั้นนรชนไม่ควรคบชู้กับภรรยาของคนอื่นที่มีโทษหนักด้วยเหตุนั้นนรชนไม่ควรคบชู้กับภรรยาของคนอื่นพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายความหมายของคำในพระคาถานี้ไว้อย่างนี้คำว่าฐานะได้แก่เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายคำว่าผู้ประมาทได้แก่ผู้ประกอบด้วยการปล่อยสติให้หลงโมเมาไปคำว่าผู้มักชอบเสพกับภรรยาของคนอื่นคือผู้ประพฤติผิดต่อภรรยาและลูกของผู้อื่นคำว่าการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญก็ได้แก่อกุศลอกุศลก็คือบาปหรือความชั่วคำว่าการนอนไม่ได้ตามที่ตนต้องการหรือตนปรารถนาก็ได้แก่ตนปรารถนาอย่างใดก็ไม่ได้อย่างนั้นคือได้นอนเพียงชั่วเวลานิดหน่อยเท่านั้นโดยตนไม่ปรารถนาคำว่าการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญนี้1คติที่ต่ำสามชั่วช้า1ได้แก่นรกด้วยสิ่งที่ไม่ใช่บุญนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้นั้นด้วยอาการอย่างนี้คำว่าความยินดีของบุรุษผู้กลัวกับหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อยคือมีเพียงนิดหน่อยถ้าจะพูดทางกลับกันก็คือว่าทั้งชายและหญิงไม่กลัวบาปเหมือนคนทำชั่วไม่กลัวผลของชั่วจะทำให้ตัวเดือดร้อนในภายหลังก็มักจะทำชั่วใดอย่างหน้าตาเฉยดุจทำชั่วเหมือนกับทำดีนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นว่าคนที่ทำชั่วจนเคยชินแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนหนึ่งว่าความชั่วเป็นความดีเขากระทำความชั่วอย่างนี้ได้ไม่มีความสะทกสะท้านอับอายต่อผู้คนหรือสังคมเลยคำว่าพระราชาย่อมทรงลงโทษหนักโทษหนักในที่นี้ก็ได้แก่การตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าบุคคลผู้เสพคือการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของคนอื่นย่อมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งที่ไม่ใช่บุญเมื่อไม่ได้บุญก็คือได้บาปไปเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ควรคบชู้ภรรยาของผู้อื่นในเวลาที่พระมศาสดาทรงเทศนาจบนายเขมกะได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันหมายถึงผู้ถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานนับตั้งแต่นั้นมาจึงเป็นเหตุให้มหาชนมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายคือไม่มีคนมาทำลายให้ครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะนายเขมกะได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วมีคำถามว่ามีบุพกรรมของนายเขมกะอุบาสกนั้นเป็นอย่างไรมีคำตอบว่าบุพกรรมคือกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนของนายเขมกะอุบาสกมีกล่าวไว้ว่าในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้เป็นนักมวยที่เก่งที่สุดเขาได้ยกธงทองคำสองแผ่นขึ้นไว้ที่พระสถูปทองคำของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอเว้นหญิงที่เป็นญาติสายโลหิตหญิงที่เหลือเห็นข้าพเจ้าแล้วจงกำหนัดคือจงยินดีในตัวของเขานี่เป็นบุพกรรมของเขาที่กระทำดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ดังนี้เพราะฉะนั้นหญิงทั้งหลายของชายอื่นเมื่อได้เห็นนายเขมกะนั้นเมื่อเขาจะเกิดในชาติใดๆก็ไม่สามารถเพื่อจะยับยั้งสติของตนไว้ได้ย่อมมีความหลงไหลใน
ตัวในเขมกะนั้นอย่างที่ไม่สามารถจะห้ามใจได้ท่านผู้ฟังครับก็เป็นอันว่าชีวประวัติของเขมกะอุบาสกก็จบเพียงเท่านี้อันหนึ่งเรื่องของบุคคลผู้ทำผิดศีลข้อที่สามคือทำผิดต่อลูกและภรรยาของคนอื่นย่อมมีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโทษในปัจจุบันก็คือทำให้ครอบครัวของเขาแตกร้าวอย่างรุนแรงถึงกับหย่าร้างกันถูกนินทาว่าร้ายเป็นที่หวาดระแวงของสังคมต้องก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้ที่ถูกแก่งแย่งคู่ครองไปถูกลงโทษตามกฎหมายนอนหลับนานไม่ได้ตามต้องการเพราะกลัวอาจได้รับเชื้อกามโรคต่างๆเช่นโรคเอดส์นี่เป็นโทษที่เห็นได้ในปัจจุบันส่วนโทษในอนาคตขอสรุปความตามสังกิจจชาดกว่าชายเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่นก็ตามหญิงผู้นอกใจสามีก็ตามเวลาตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกฉิมพลีเป็นนรกที่เต็มไปด้วยต้นงิ้วเหล็กแหลมมีหนามยาว16องคุลีมีปลายงอนขึ้นร่างกายของสัตว์นรกสูงได้หนึ่งโยชน์ถูกพวกนายนิริยาบาลไล่แทงให้ขึ้นต้นงิ้วในเวลาขึ้นต้นงิ้วหนามงิ้วที่ลุกเป็นเปลวไฟก็งอปลายลงมาเพื่อจะให้ทิ่มแทงอวัยวะของสัตว์ที่จะขึ้นไปบนต้นงิ้วนั้นสัตว์นรกเวลาจะขึ้นบนต้นงิ้วก็จะต้องถูกหนามงิ้วเนี่ยเป็นหนามเหล็กแล้วลุกเป็นไฟนะครับไม่ใช่หนามงิ้วธรรมดาอย่างที่เราเห็นในข้างนอกนั้นปลายหนามงิ้วก็จะทิ่มตามร่างกายของผู้นั้นขึ้นไปเวลาขาขึ้นและเวลาขาลงมาคือลงจากต้นงิ้วเนี่ยหนามงิ้วงอปลายขึ้นเอาปลายขึ้นเพื่อต้อนรับบุคคลที่จะลงมานี่ให้หนามงิ้วเกี่ยวหรือทิ่มแทงคนที่กำลังตายลงมาฉะนั้นเมื่อบุคคลพ้นจากนรกนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหมดโทษอย่างแค่นี้ก็ต้องไปตกนรกโลหะกุมพีที่เต็มไปด้วยน้ำทองแดงถูกทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานเพราะกรรมชั่วของตัวถ้าจะสรุปเป็นข้อเกี่ยวกับโทษของการทำผิดในลูกและภรรยาของคนอื่นในชาติต่อๆไปก็ได้แก่หนึ่งมีผู้เกลียดชังมากสองมีผู้ปองร้ายสามยากจนขัดสนทรัพย์4. เกิดเป็นหญิงก็ถูกข่มเหง 5. เป็นกระเทยคือเป็นกระเทยนี่มี2เพศจริงๆ 6. เกิดในตระกูลต่ำ 7. ได้รับความอับอายอยู่เสมอ 8. ร่างกายไม่สมประกอบ 9. พลัดพรากจากคนที่ตนรักและ 10. เกิดเป็นสัตว์ตัวผู้ก็ถูกตอนนี่เป็นโทษที่บุคคลกระทำผิดในลูกและภรรยาของชนอื่นหรือหญิงที่นอกใจสามีก็จะต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆดังนี้ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอนำคำกลอนในหัวข้อว่าใช้ศีลเป็นเช่นรั้วล้อมตัวเราศีลเท่านั้นกันตนพ้นทุจริตศีลเท่านั้นกันจิตเลิกคิดชั่วศีลเท่านั้นนำเราไปไกลเมามัวศีลเท่านั้นเป็นเช่นรั้วล้อมตัวเราท่านผู้ฟังครับเวลาก็ได้การสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติละลาจากไปเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปเราทั้งหลายกำลังทำกรรมใดอยู่ ใช้เวลา

รวนคิดพินิจดูยามชีพอยู่มันกระทำสิ่งกรรมดีอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจสิ้นชีพก่อนถึงวัยมรณภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องเชิญท่านทั้งหลายหมั่นไตรตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจ่มใสเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจรับสดับฟังพิวาทพระไตรรัตน์สวัสดีสงบกายวจีกราบไหว้พระคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์บิดรมารดานั้นหลากหลายข้อถ่อมใจน้อมขวัญกตัญญูพระครูปลัดอิทธิกรวรยาโนขอเรียงร้อยถักทอถ้อยคำธรรมะกวีรู้ประกาศธรรมะพระบรมครูกตัญญูบูชาพระรัตนตรัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทะทานิภิกเวอามันตะยามิโววยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททานติอีขอถวายความเคารพพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนรองเจ้าคณะตำบลบางไผ่เจ้าอาวาสวัดสังฆทานที่เคารพและพระมหาเถรานุเถระทุกๆรูปขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญทุกๆท่านณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาตามสมควรแก่เวลาตามลำดับต่อไปได้เวลาแล้วน้องเอ้ยขอเชิญฟังอย่านั่งเมื่อใจร้อยคอย

เฮ้ยมีทุนนุนนำการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้สาธกหยิบยกเรื่องความไม่ประมาทในสังขารตามพุทธสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้เป็นเบื้องต้นการที่อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็นับว่าต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประดับมหาปัญโยที่ท่านได้ประสานงานให้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมในวันนี้คงจะไม่สายเกินไปว่าขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างยิ่งที่พระดีศีลศาสนาได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับเราสูญเสียปูชนียบุคคลที่ท่านได้ประกอบคุณงามความดีไว้มากมายคุณงามความดีนั้นจะกล่าวอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดเพราะฉะนั้นเราเสียหลายสิ่งหลายอย่างแต่วันนี้อาตมาภาพจะให้โยมได้ทดแทนการเสียการได้ในที่นี้คือได้อะไรจะทดแทนได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแทนอะไรอาตมาจะให้โยมได้อยู่3ห่อด้วยกันห่อที่1หายห่อที่2เห็นห่อที่3หอมให้แค่3ห่อก็เนี้ยนะโยมจะมี4ห่อ5ห่อเรื่องของโยมให้แค่3ห่อหายในที่นี้คือหายอะไรอะไรคือหายเห็นอะไรหอมหอมอย่างไรเราท่านทั้งหลายได้มาในงานบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นณสถานที่ใดก็ตามจะต้องพบปะเจอในเรื่องสามหอนี้อยู่ด้วยกันแทบจะทุกท่านหอที่หนึ่งที่ชื่อว่าหายอะไรคือหายหนึ่งคือหายจากสิ่งปฏิกูลถ้าตราบใดถ้าเรายังมีการบำเพ็ญกุศลมีการชาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงเราจะหายจากสิ่งปฏิกูลลองคิดดูดูว่าถ้าเสียที่ไหนไว้ที่นั่นประเทศไทยเรามีกี่ร้อยวัดมีกี่พันวัดมีกี่หมื่นวัดและแต่ละวัดก็มีงานศพด้วยกันแทบจะทั้งนั้นเสียที่ไหนไว้ที่นั่นไม่ต้องไปไว้ที่วัดเราจะอยู่กันได้หรือไม่อยู่กันไม่ได้หรอกฝนตกฟ้าร้องสิ่งปฏิกูลมันก็จะกระจายแพร่สะพัดไปเพราะฉะนั้นหนึ่งคือหายจากสิ่งปฏิกูลสองคือหายอะไรหายห่วงอะไรคือหายห่วงคือเราไงแม้แต่หลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านห่วงลูกศิษย์มากนะเราศึกษาประวัติท่านแม้กระทั่งญาติโยมศิษยานุศิษย์พิจารณาดูว่าท่านมีกี่สาขาด้วยกันวัดสังฆทาน40กว่าสาขาประมาณ47สาขานะมีทั้งวัดมีทั้งที่พักสงฆ์มีทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านไปเผยแพร่ทุกที่นี่แหละสาธุชนทั้งหลายเมื่อท่านสิ้นลมนะอาตมาคิดว่าภารกิจของท่านในชาตินี้
ท่านคงหมดแล้วหายห่วงแล้วเพราะมีหลายสาขามีศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยและต่างประเทศด้วยอาตมาเข้าใจว่าศิษยานุศิษย์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องสารประสานงานต่อจากหลวงพ่อนั่นคือนี่คือสิ่งที่หายห่วงแล้วเอาสิ่งต่อมาคือเห็นโยมเห็นอะไรกันบ้างไหมเห็นอะไรกันบ้างหรือเปล่าโยมอาจจะบอกอ้าวก็เห็นท่านนั่งเทศอยู่นี่ไงนะแต่นั่นคือเห็นด้วยตาธรรมดาแต่จะมาจะให้โยมหกเห็นด้วยกันเห็นอะไรบ้างนะเห็นอะไรบ้าง 1. เห็นความดีของผู้ตาย 2. คือเห็นน้ำใจของผู้อยู่ 3. เห็นความกตัญญูของสายโลหิต 4. เห็นญาติมิตรเสียสละสามัคคี 5. เห็นชีวีเป็นสัจธรรม 6. เห็นพิธีกรรมของศาสนา 6. เห็นด้วยกันโยมจะมี7เห็น8เห็นเรื่องโยมไม่พอแค่6พอนะเห็นที่1เห็นความดีของผู้ตายแต่วันนี้นะเราเห็นความดีของผู้มรณภาพพระไม่มีการตายอยู่นะมีแต่มรณภาพครูบาอาจารย์ก็เคยบอกเหมือนเห็นความดีของผู้มรณภาพอย่างความดีของหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีความดีงามอะไรบ้างสาธุชนศิษยานุศิษย์ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงพ่อนั้นเป็นนักเผยแผ่พระธรรมและนักปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานได้ถือกำเนิดเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2487ณตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ในวันที่ท่านเกิดนั้นปกติเราจะคลอดนะโดยหมอตำแยเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะปกติเลยบางท่านนะบางท่านแต่หลวงพ่อนี่ต้องเปลี่ยนจากหมอผู้หญิงเป็นหมอผู้ชายนะเพราะอะไรรู้ไหมทราบไหมเพราะในวันที่ท่านเกิดนั้นมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือมีลูกเห็บจกตกจากท้องฟ้าซึ่งผู้คนในบ้านก็แตกตื่นนะหรือตื่นเต้นยินดีและก็คิดว่าเด็กที่เกิดในวันนี้ต้องเป็นผู้มีบุญญาบารมีมาเกิดแน่นอนจึงได้จัดหาพานมารองรับเด็กที่เพิ่งคลอดและขนานนามเด็กชายคนนี้ว่าสนองมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9ท่านด้วยกันและหลวงพ่อสนองก็เป็นบุตรคนที่7ในครั้งที่ท่านเจริญวัยนะได้15ปีท่านได้มีโอกาสบรรพชาเป็นสมณเณรณวัดชัยนาวาสตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วได้มีโอกาสศึกษาบาลีนักธรรมอยู่ประมาณถึง2ปีจนสามารถสอบนักธรรมได้ถือว่าท่านมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะจนกระทั่งอายุครบได้20ปีบริบูรณ์ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ณพัทธสีมาวัดดอนไร่ตำบลหนองสะดาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูสวนพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อมุ้ยพุทธรักษ์

วัดดอนไร่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่ากตะปุญโญซึ่งแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วหลังจากที่อุปสมบทแล้วหลวงพ่อสนองกตะปุญโญได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและรักษาศีลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะศีลข้อที่10คือชาตะรูปะรัชตะปฏิฆนาเวรมณีเจตนาเว้นจากการรับเงินทองหรือยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนท่านออกธุดงค์ได้ประมาณ7 เดือนได้ข่าวโยมมารดาบวชชีนะวัดทุ่งสมคีธรรมตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจึงรีบเดินทางมาพบโยมมารดาด้วยความปิติและดีใจและได้พบกับหลวงพ่อสังวาลเขมโกจึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์และได้สมาทานธุดงค์อย่างเคร่งครัดผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านได้ดำเนินการไปในนามของมูลนิธิอเนกประสงค์วัดสังฆทานโดยเฉพาะรายการวิทยุธรรมะสว่างใจและธรรมะก่อนนิทราที่มีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงในชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยซึ่งต่อมาท่านก็ได้จัดตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างสติปัญญาทางธรรมให้กับสาธุชนทั่วไปให้ได้รับฟังธรรมะตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยมีทั้งภาคภาษาไทยมีระบบวิทยุออนไลน์สามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตก็ได้มีทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยปัจจุบันสถานีวิทยุสังฆทานธรรมยังได้ขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้แล้วท่านยังได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999วัดสังฆทานทั้งในระบบดาวเทียมและระบบโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแผ่พระธรรมอีกทางหนึ่งไปทั่วโลกโดยระบบโทรทัศน์ออนไลน์สามารถรับชมทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานนี้ยังได้แยกสาขาออกไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะตามวัดในจังหวัดต่างๆและตามถ้ำต่างๆรวมแล้วประมาณ40กว่าแห่งทั่วประเทศและต่างประเทศอีกหลายสาขาด้วยกันนี่แหละคุณงามความดีประวัติของท่านยังมีอีกมากมายทางด้านผลงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ทำมาตลอดนอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วชาวพุทธในต่างประเทศก็ยังยอมรับในผลงานของท่านโดยสมาคมมหาโพแห่งอินเดียและองค์กรยุวพุทธสงโลกได้ถวายพระบรมราชารีริกธาตุณประเทศศรีลังกามาประดิษฐ์ณอุโบสถแก้วให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชาตั้งแต่ประมาณปี2548เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและก็ศิษยานุศิษย์ได้มีโอกาสสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตนอกจากงานด้านพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังมีเมตตาธรรมสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรแม่ชีและฆราวาสผู้ที่ได้รับทุกขเวทนาทางร่างกายมีปัญหาด้านสุขภาพและผู้ได้โอกาส

ด้วยการจัดสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์วิถีไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั่วไปได้ใช้ชีวิตเป็นสถานที่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมและให้โอกาสทุกท่านที่สนใจบวชเนกขัมมะที่วัดสังฆทานได้ทุกวันและมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งทุกวันเสาร์และวันพระโดยจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์ผลัดเปลี่ยนกันมาสอนปฏิบัติธรรมกรรมฐานจนกระทั่งถึงเวลาทำวัดเช้าหรือเกือบจะทั้งวันผลงานด้านอื่นๆของท่านยังมีอีกมากนานับประการ

ึงเวลาทำวัดเช้าหรือเกือบจะทั้งวันผลงานด้านอื่นๆของท่านยังมีอีกมากนานาประการเช่นจัดทำหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าสังฆทานนิวสารนำแสงแห่งชีวิตซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยสารพันความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่างๆของวัดสังฆทานจัดพิมพ์เดือนละ1ฉบับเพื่อแจกเป็นธรรมทานให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพราะฉะนั้นคุณงามความดีจะกล่าวอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะสาธยายให้ท่านทั้งหลายฟังได้หมดในเวลาอันสั้นเมื่อสักครู่นี้เมื่ออาตมาได้มาถึงพระที่เคยอุปถากหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ได้พาเข้าไปกราบหลวงพ่อโตที่อุโบสถอาตมาเห็นอุโบสถแล้วนึกชื่นชมชื่นชมอย่างไรอุโบสถทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีช่อฟ้านะมีรากามีโอ้โหสวยสดงดงามประดับประดานะแต่ก็บางแห่งใช้สอยน้อยนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลเช่นนกพิราบบ้างนะยักษ์เยื่อยักษ์ใหญ่บ้างรักษายากบ้างปล่อยปะละเลยบ้างก็มีหลายที่เช่นเดียวกันแต่พอไม่เห็นอุโบสถแก้วแล้วนึกชื่นชมเพราะหลวงพ่อท่านคิดการไกลเวลาจะสร้างนั้นท่านจะต้องคิดให้ว่าว่าจะต้องมีประโยชน์อย่างมากจะต้องบรรจุให้ได้คนจำนวนมากหลายร้อยคนด้วยกันนะแล้วก็การสร้างอุโบสถนั้นก็จะต้องให้ได้ประโยชน์อย่างมากเป็นที่สำหรับสมัครนักบวชเนกขัมมะได้ด้วยเป็นห้องสมุดมีหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์สำคัญมากๆมากมายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการมองการไกลทำให้อาตมาได้นึกถึงว่าคุณงามความดีที่ท่านได้ประกอบไว้มากมายเหลือเกินนี่คือเห็นความดีของผู้มรณะหรือผู้มรณภาพสองได้เห็นน้ำใจของผู้อยู่ใครล่ะเป็นผู้มีน้ำใจก็คือญาติโยมสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายศิษยานุศิษย์ได้จัดงานถวายท่านปกติทั่วๆไปก็สวด3คืน7คืนหรือ100วันก็จบแล้วแต่คืนนี้ประมาณ600กว่าวันแล้วใช่ไหม600กว่าแล้ว629แล้วใช่ไหมประมาณนั้นเห็นไหมนี่คือศิษยานุศิษย์เห็นความดีเห็นความดีของศิษยานุศิษย์เห็นน้ำใจของผู้อยู่แม้แต่เจ้าคณะพระสังฆาธิการได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอย่างมากเห็นความกตัญญูของสายโลหิตเห็นความกตัญญูศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศแม้ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันได้มากราบสักการะได้ช่วยกันจัดโรงช่วยกันจัดงานและด้วยกันสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อนี่คือเห็นความกตัญญูของสายโลหิตสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐนังปุตตะทารสะสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาเอตมังคะละมุตตมังหลวงพ่อเปรียบเสมือนพ่อของเราเราเป็นศิษยานุศิษย์หรือเราเป็นลูกเราพึงปฏิบัติด้วยความกตัญญูรู้คุณท่านทั้งหลายเคยฟังพระได้สวดหรือเจริญพระพุทธมนต์มงคล38ประการ

อีกบทหนึ่งก็คือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเราจะตอบแทนพระคุณท่านด้วยวิธีอย่างไรให้สมกับเราเป็นศิษยานุศิษย์การตอบแทนนั้นมีมากมายอาตมาจะขอสรุปให้ท่านฟังประมาณสัก9 ข้อให้โยมฟังเป็นธรรมสุภาษิตสอนใจก็แล้วกัน

ด้วยคำสั่งคำสอนอย่าไปตะบอนเอ้ยเบื่อบิดวิธีสองช่วยกิจการ

ทำตัวโสมมให้ท่านระทมเอ่ยเลยนะโลกนาสียามใดๆเอ่ยจะใช้เงินตราคิด

างนวดขานวดลังแปดคราชีวิตเหนื่อยใกล้ปริชีวังพูดให้ท่านฟังธรรมะธรรมโมส่งท่านให้ถึงซึ่งเมืองสวรรค์ทำอย่างนี้นั้นเป็นบุญอโคนั่งสวดพุทโธธัมโมสังโฆอิติ

ขอเก้าคันเอ๋ยจำมันเถิดนาเรียกว่ามาตาเอ๋ยปิตุปัฏฐานใครทำได้ครบ

โลกกตะเวทีชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบรักเคารพพ่อด้วยใจไม่ห่างหายกราบวันทาสรีระพ่อด้วยอาลัยทั้งกายใจเคารพพ่อด้วยผูกพันชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมายได้ดังฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญพันผูกลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ไม่มีหลวงพ่อแล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยฟังธรรมพร่ำสอนทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดบุญกรรมจะนำไปศิษยานุศิษย์ขอส่งพ่อในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหนตำบลใดทั้งใกล้ไกลน้อมส่งให้พ่อไปดีนี่คือเห็นความกตัญญูของสายโลหิตเห็นญาติมิตรเสียสละสามัคคีเห็นชีวีเป็นสัจธรรมโลกนี้มีสิ่งใดที่ว่าแน่ล้วนเกิดแก่เจ็บตายสลายสิ้นถึงจะสวยหยาดฟ้าลงมาดินก็มีสิ้นสังขารการบรรไรเมื่อเรามามีอะไรมาด้วยเล่าเราจะเอาแต่สุขสนุกไหนเมื่อเรามามือเปล่าเราจะเอาอะไรเราก็ไปมือเปล่าเหมือนเรามาอันยศลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟนี่คือเห็นชีวีเป็นสัจธรรมอย่าได้ประมาทในชีวิตอย่าได้คิดว่าเรายังไม่แก่ไม่แน่สักรายเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงตายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยดับศูนย์ไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นพยามมัจจุราชได้เลยต่างก็ส่งยมทูตมาเตือนเราทุกวันเราท่านทั้งหลายเคยพิจารณากันบ้างหรือไม่ว่ายมทูตก็มาเตือนเราทุกวันแล้วนะมาเตือนอย่างไรอ่ะมาเตือนด้วยวิธีไหนนะเอายมลองพิจารณาท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูโอ้ฟันเอ๋ยอย่าเพิ่งหักชักเจ็บเสียวหนังใหญ่เหี่ยวย่นหดคงหมดหวังทั้งหูตาอย่าตึงมืดอึดอัดจังจงเชื่อฟังบ้างหนออย่ารอรีคางอย่ายื่นหลังอย่างอขอให้เชื่อทั้งหนังเนื้ออย่าย่อนยานจะเสียสีจงเชื่อฟังบ้างหนอขอเสียทีให้คงที่สวยงามไปตามเดิมส่วนว่ากายสังขารธาตุดินน้ำไม่รู้ความตื้นลึกยิ่งหึกเหิมไม่เชื่อถ้อยฟังคำแถมซ้ำเติมก็ค่อยเริ่มเท่าแก่ชะแรรงหูก็ตึงตาก็มัวหัวก็งอกแขนก็คอกหลังก็คู้ดูไหลหลงคางก็ยานเอวก็คดขดเป็นวงหลังก็โกงขาก็แข็งแรงไม่มีดวงตาเคยกลมคมวาวก็เปลี่ยนมาเป็นขาวเป็นฝางฝ้าฟันที่เรียบเรียบประดุดมุกดาก็เปลี่ยนมาเหลือแต่เหงือกสีดำแดงเส้นผมเคยดกดำเป็นมันครับก็กลายกลับเป็นขาวราวป่าแป้งเนื้อหนังที่เต่งตึงปานประหนึ่งผิวแตงก็กลับมายานต้องแต่งห้อยตรงเตงนั่นแหละพยามัจจุราชเขามาเตือนเราทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าประมาท
ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่อาตมาลิขิตไว้เป็นเบื้องต้นก็พอจะสรุปสำนวนได้ว่าพระพุทธองค์ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากและพุทธศาสนิกชนอีกมิใช่น้อยท่านตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นปัจฉิมโอวาทและก็ได้สรุปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเห็นชีวีเป็นสัจธรรมแม้แต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เช่นเดียวกันและประการสุดท้ายเห็นพิธีกรรมของศาสนาตรงนี้สำคัญนะท่านทั้งหลายพิธีกรรมของศาสนาเนี่ยหลายจังหวัดหลายวัดหลายสถานที่ก็จัดงานกันไปแตกต่างกันไปนะแต่สรุปง่ายๆว่าสิ่งใดล่ะที่เป็นพิธีกรรมของศาสนา 1. ยังง่ายจนเกินงาม 2.อย่าจำแต่สิ่งผิด 3. อย่าคิดเอาแต่ได้ 4. อย่าใส่ใจคนผ่าน 5. จัดงานเพื่อหวังบุญ 6. เพื่อหนุนประเพณี 7. สามัคคีร่วมใจนี่คือหลัก7ประการของพิธีนะ 1. อย่างง่ายจนเกินงามนะบางวัดนะบางวัดเรามีญาติพี่น้องเสียชีวิตยังไม่ทันจะติดต่อทางอำเภอเลยเนี่ยอันดับแรกพาศพมาวัดก่อนและยังไม่ทันแจ้งกับทางวัดเลยนะว่ามีศาลาให้หรือเปล่าบางครั้งมากันนะศาลาเต็มไม่มีที่ให้ไม่มีที่พักเถียงก็แล้วเพราะวัดนี้ฉันสร้างนะศาลานี้ฉันทำไว้นะเกิดทะเลาะเบาแวงกันก็มีเหมือนกันนะหรือบางครั้งมาถึงก็เผาเลยไม่มีการสวดไม่มีการเทศไม่มีมติกาวังสกุลตรงนั้นนะเผาเลยนั่นอย่างง่ายจนเกินงามสองอย่าจำแต่สิ่งผิดท่านทั้งหลายคำว่าจะจำในสิ่งผิดเนี่ยแก้ไขยากเหลือเกินเพราะฝังลึกอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยเราอยู่เป็นเวลาช้านานนะเอายกตัวอย่างง่ายๆท่านทั้งหลายลองคิดตามไปนะอย่าจำแต่สิ่งผิดท่านเคยนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านไหมปกติเราจะนิมนต์พระไปกี่รูปทำบุญบ้านนะ9รูปเพราะถือว่าเป็นสิริมงคลใช่ไหมบางครั้งแขกเรือมาเต็มบ้านนะ11โมงพระยังไม่โผล่เลยสามีก็แม่อีหนูจะไปนิมนต์พระวัดไหนมาวันนี้ป่านนี้11โมง

พระพระยังไม่โผล่อีกนะฝ่ายนะภรรยาก็บอกท่านก็ไม่ได้นิมนต์เหมือนกันท่านให้กันนิมนต์ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ใช่เหรอเอาเถียงกันไปเถียงกันมาขอโทษทีไม่ใช่ว่าล้อเลียนคนสุพรรณว่าอาตมาก็คนสุพรรณเหมือนกันนะบางครั้งก็อาจจะออกเสียงในฟิล์มบ้างนะเป็นชาวสองพี่น้องเคยมากราบหลวงพ่อเกือบจะทุกปีเวลาวันเกิดท่านสรุปแล้ว11โมงหาพระไม่ได้ทำยังไงล่ะลืมนิมนต์พระทั้งคู่เลยง่ายที่สุดในยุคนี้สมัยนี้คือหยิบโทรศัพท์แล้วโทรวัดนั้นว่างไหมวัดนี้ว่างไหมสรุปแล้วเหลือพระ4รูปจะทำบุญบ้านโยมจะนิมนต์ไหม4รูปอะเอาไหมบางครั้งงานมงคลสมรสเนี่ยปกติก็สิบรูปใช่ไหมแต่นี้เหลือเก้าแล้วเนี่ยปกติก็แบ่งให้เจ้าบ่าวนิมนต์ห้าเจ้าสาวนี่ห้ารวมแล้วเป็นสิบแต่เดี๋ยวนี้ก็เก้ารูปสบายใจสรุปแล้วไม่ได้นิมนต์ทั้งครูโทรไปหาพระใกล้ที่สุดมีสี่รูปจะนิมนต์ไหมคิดเอาเองไม่ต้องตอบตอบในใจอาตมาตอบแทนให้ว่าไม่เอาหรอกแค่สามก็พอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะทำไมสี่รูปไม่ได้นะสี่รูปไม่ได้เอ้าไม่เห็นหรือไงสี่รูปก็สวดผีนะเอ้าโยมว่าอีกแล้วนะบาระแทนที่จะบางครั้งไปบิณฑบาตสี่รูปโยมยังไม่ใส่บาตรให้พระฉันเลยเนี่ยนะใช่ไหมมันเอาบางวันเดินไปรูปเดียวชื่นใจไปสองรูปโอ้วันนี้ดีมาสองวันไหนมาสามโอ้ครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันไหนมาสี่วันนี้กับข้าวไม่สุกหลวงพ่อนิมนต์บ้านข้างหน้าก่อนไม่กล้าใส่แม้กระทั่งสี่รูปจะขึ้นรถเมย์จะไปโรงเรียนเนี่ยธรรมะต่างๆนั่นนะสี่รูปรถเมย์ยังไม่ให้ขึ้นเลยขึ้นไปแล้วสามไปขึ้นไปหน้าอีกหนึ่งกระเป๋ารถยังถีบตกรถเลยแต่เรื่องนี้เกิดมาประมาณสิบปีแล้วต้องฟ้องร้องร้องเรียนกันเห็นไหมนี่คือไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วเวลานะเวลาสวดมนต์ล่ะโยมเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมเนี่ยถามผิดที่ซะแล้วเนี่ยวัดสังฆทานนิสิตญาณุสิตสวดกันตลอดทั้งคืนจะมาฝากถามไปที่ทางบ้านด้วยเนี่ยฝากถามไปทางบ้านเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมบอกโอ้ยเคยสวดกันตรงนั้นแหละนโมสามจบหลับเนี่ยสุปฏิบันโนพาหุงอะไรก็ว่าไปสวดไปสวดไปกรวดน้ำแผ่เมตตาก็สวดกันเป็นประจำอาตมามีมนต์อยู่บทหนึ่งเนี่ยมนต์บทนี้เหมาะสมกับภรรยาที่รักสามีเน้นย้ำที่มีสามีแล้วด้วยแล้วไม่อยากให้สามีนอกใจไม่อยากให้สามีมีกิ๊กมีกุ๊กที่ไหนก็ตามนะผูกมัดใจสามีนะใครต้องการเตรียมประการจดไว้นะไม่ต้องไม่ต้องนะเตรียมฝากประการกันเชียวแต่ต้องมีข้อแม้สักนิดหนึ่งเวลาสวดนี้ต้องดูหน้าสามีก่อนว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายถ้าอารมณ์ร้ายหน้าเบิ้งตึงอย่าสวดนะจะหาว่าไม่เตือนแต่ถ้าวันไหนสามีอารมณ์ดีฮะนะวันนั้นละเตรียมตัวสวดได้นะฮะพอสามีกลับบ้านมานะหาข้าวหาปลารับประทานอิ่มมีพี่มันสามีอาบน้ำอาบหน้าเสร็จเรียบร้อยพอสามีขึ้นเตียงเปิดองค์เปิดแอร์หรือพัดลมไม่เย็นสบายสักพักหนึ่งสามีก็คงจะหนาวนะก็ดึงผ้าคลุมโปงพิธีกรรมเริ่มเลยโยมพิธีกรรมเริ่มเลยนะให้โยมขึ้นเตียงเลยแล้วเปิดหนังสือมนต์พิธีหน้า122นะเมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมท่องให้ดังนะอย่ากระอ้อมกระแอมันไม่ได้ผลท่องให้ดังๆสามีจะรักนะฮะหน้า122

0: ภาษาบาลีมีว่าอย่างไรนะท่องให้ดังๆเสียงให้ลั่นบ้านกุศลานธรรมมาอกุศลานธรรมมาสวดไปเรื่อยๆสักพักสามีจะสะดุ้งตื่นไอ้สามีนะสะดุ้งตื่นแล้วก็ภรรยาเรานี่น่ารักนะเมื่อสักครู่นี้เราก็เหนื่อยลืมสวดนะแต่ก็สวดให้ถือว่าดีเป็นสิริมงคลแต่พอฟังไปเอ๊ะบทนี้มันทำแม่งเหมือนเคยฟังที่ไหนวะเนี่ยพอจับต้นชนปลายได้โอ้นึกออกแล้วคิดออกแล้วนะก็จะเปิดผ้าคลุมโปงออกมาหน่อยหนึ่งยิ้มให้กับภรรยาด้วยความรักและจะงอเข่ามาหน่อยแสดงความรักด้วยการถีบเมียตกเตียงไปเลยดีนะเนี่ยตื่นก่อนถ้ายังไม่ตื่นสงสัยอนิจจาวรสังขาราบังสกุลตายพร้อมเลยคำถามอยู่ตรงนี้ว่าสวดได้ไหมกุศลาเนี่ยในบ้านเนี่ยคำถามอยู่ตรงนี้เองที่เล่ามาตั้งนานเนี่ยสวดได้ไหมกุศลาเนี่ยโยมอาจจะนึกในใจได้จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยใครจะไปกล้าสวดในบ้านก็สวดในงานศพโยมคิดในใจถ้าใครคิดดังนี้ถือว่าคิดผิดถนัดเลยผิดถนัดแล้วต้องรีบแก้ไขซะด้วยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยใครคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยแม้แต่กระทั่งพระนะไปเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมคนป่วยเวลาเขาให้นิมนต์พระให้สวดให้คนป่วยหายเจ็บหายไข้เนี่ยนะจะพระไปสวดบทโพชฌงค์โยมดีใจใช่ไหมสักกัตวาสังฆรัตนังเนี่ยนะโอสัทธังกุตมังวรังก็ดีใจแต่พระไปตรงไปสวดกุศลาธรรมมาดูสิหน้าตาโยมจะเป็นยังไงเนี่ยกำลังเจ็บป่วยนะจะไปแหล่ไม่ไปแหล่ไปสวดกุศลาตอนนั้นน่ะถ้าไม่โดนไล่แห่กับวัดให้มันรู้สิเพราะความเข้าใจผิดของพุทธศาสนิกชนเนี่ยตมาจึงได้มาเปิดเผยให้ฟังว่าถ้าใครคิดว่าพระอภิธรรมเนี่ยสวดในบ้านในช่องไม่ได้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะพระอภิธรรมเป็นธรรมะสูงสุดของพระพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมนี่ 42,000 เข้าไปเลยนะและพระอภิธรรมกล่าวถึงเรื่องอะไรนะถ้าโยมอยากจะรู้ว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรไม่ยากเลยใครมีทีวีเปิดช่อง SBB นะทีวี999หลวงพ่อสนองกตบุญโญจะเทศให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยเกี่ยวกับพระอภิธรรมพระสูตรพระวินัยทั้งนั้นท่านไม่ได้ในเทศนอกตำราพระไตรปิฎกเลยอาตมาก็นะดูอยู่เป็นประจำแม้แต่กระทั่งท่านทั้งหลายอาจจะไม่มีทีวีก็เปิด FM ดูก็ได้ฟังก็ได้นะมีทั่วประเทศและต่างประเทศก็มีนี่คือเห็นนะพิธีกรรมของศาสนาการสวดพระอภิธรรมไม่ได้มีข้อห้ามจำกัดว่าจะห้ามสวดในนั้นในนี้ไม่มีแต่เป็นความเข้าใจผิดของโยมเองนะครั้งแรกพระพุทธเจ้าเสด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นศาลที่7ไปเทศพระอภิธรรม7คัมภีร์โปรดพระพุทธมารดาพระนางสุริมหามายาท่านที่วงคตตั้งแต่เจ้าชายทิฏฐะประสูติได้7วันนะแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะเพราะนั้นหลังจากที่ท่านได้เสด็จไปแสดงพระพิธรรมเจ็ดกัมพีโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขามีโอกาสมาเทศให้พระสารีบุตรฟังอีกพระสารีบุตรก็นำมาเผยแพร่ให้เราศิษยานุศิษย์ท่านทั้งหลายได้ฟังตั้งแต่นั้นจนกระทั่งวันนี้เพราะนี่คือเห็นพิธีกรรมของศาสนาอย่างง่ายจนเกินงามอย่าจำแต่สิ่งผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ใจคนผ่านจัดงานเพื่อหวังบุญเกื้อหนุนประเพณีและสามัคคีร่วมใจและประการสุดท้ายคือหอม อะไรเลยเปรียบเสมือนถึงความหอมท่านทั้งหลายลองคิดดูความหอมในที่นี้มีอยู่3อย่างด้วยกันชื่อเสียงความดีของผู้ตายปรากฏ2เกียรติยศผู้อยู่ก็รือฉา3คุณธรรมของเจ้าภาพก็ขจรขจาย3อย่างนี้เปรียบเสมือนถึงความหอมชื่อเสียงความดีของผู้ตายจะปรากฏแต่ในที่นี้ชื่อเสียงความดีของหลวงพ่อสนองกตบุญโยผู้มรณภาพปรากฏไปทั่วแผ่นดินปรากฏไปทั่วโลกในการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะได้กล่าวถึงคุณงามความดีเราไม่ได้เจตนาที่จะมาอวดอ้างท่านทั้งหลายแต่เราต้องการที่จะให้ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนนำเป็นแบบอย่างว่าชีวิตของเราไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเกียรติยศผู้อยู่ก็หรือชาใครล่ะเป็นผู้มีเกียรติท่านทั้งหลายศิษยานุศิษย์พระมหาเถรานุเถระคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มีส่วนร่วมจัดงานบำเพ็ญสรีระร่างของหลวงพ่อสนองกตบุญโยปรากฏและคุณธรรมของเจ้าภาพใครล่ะเป็นผู้มีเจ้าภาพก็คณะศิษยานุศิษย์ท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นเจ้าภาพด้วยกันทั้งนั้นก็กระจอนกระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นสามหอในที่นี้อาตมาเชื่อได้เลยว่าจะเป็นบทสรุปให้ท่านทั้งหลายได้จารึกและจดจำไว้ประพฤติปฏิบัติอย่าได้ประมาทในชีวิตอย่าได้คิดว่ายังไม่แก่มันไม่แน่สักรายดังสุภาษิตที่อาตมาได้ลิขิตไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้วเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็คิดว่าคงจะเป็นเวลาพอสมควรแล้ววันทามิพุทธังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเตวันทามิสังขังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเตวันทามิครูอุปัชฌาอาจารยคุณังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมพันเตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าพระครูปลัดอิทธิกรได้แสดงพระธรรมเทศนามาผิดพลาดประการใดขอท่านผู้รู้ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายให้อภัยด้วยขออำนาจคุณงามความดีคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลของสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติมาขอให้บุญกุศลนั้นจงมารวมกันเป็นดบะเดชะเป็นภลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งเฉพาะเจาะจงส่งเสริมสนับสนุนส่งให้หลวงพ่อสนองกตบุญโยขึ้นสู่สุคติสวงสวรรค์นิพพานปัตติโยโหตุณเปิดโลกโมเปิดสวรรค์พุทธเปิดวิมานทาเปิดสมบัติพระสถานยะน้อมนำส่งดวงจิตดวงวิญญาณหลวงพ่อสนองกตบุญโยขึ้นสู่สุคติสวงสวรรค์นิพพานปัตติโยโหตุและขออำนาจกุศลบารมีนั้นจงสะท้อนย้อนรอยถอยหลังมาเสริมบุญญาเสริมบารมีเสริมดวงชะตาราศีให้มีความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยแก่คณะศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจมีโชคมีชัยคิดถึงสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาทุกโศกโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนบีทาขอเชิญเหล่าเทพเทวาโปรดเมตตาเสด็จมาคุ้มครองพระรัตนตรัยเสด็จมาปกป้อง อย่าเจ็บอย่าจนเดชะบุญกุศลจงมาช่วยสนับสนุนผลแห่งบุญจงมาช่วยส่งเสริมผลแห่งคุณงามความดีจงมาช่วยเพิ่มเติมให้มีความสุขความเจริญนึกถึงเงินขอให้ไหลมากองนึกถึงทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองขอให้ไหลมาเทมาทุกทิพาราติการเทินเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดอิติกรวรยาโนวัดสมรโกฏตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฝนตกหนักประมาณเราสามวันประมาณสามวันสามคืน
1: รู้สึกน้ำจะพังจะหน้าดินเป็นน้ำข้นน้ำขุ่นแล้วมันหนักเข้าหนักเข้านะครับน้ำรู้สึกมันจะมาวัน
0: ในเมืองนี่ถ้าเป็นรถสิบล้อนี่หลังคารถสิบล้อจะมองไม่เห็น
1: ทลายปาล์มต้นปาล์มที่เราอยู่นี่ผมเหลือแต่ยอดตรงนี้ก็เป็นทะเลไปเลย
0: ข้างล่างนี่ไม่ต้องอยู่เลยอยู่ตรงกลางหมดขั้นสอง
1: บ้านไม่มีจะอยู่ห้องน้ำห้องส้วมรู้ไหมกว่าเขาจะเข้ามาช่วยเราได้ทั้งหลายวันเพราะทางราชการเขาเข้ามาถึงเพราะถนนทุกสายไฟฟ้าทุกสายไม่มีรถวิ่งเลยก็ไม่เคยเจอในชีวิตอันนี้ถ้ามีอีกก็ไม่เอาแล้วครู
2: หลังจากพายุซีต้าสงบลงไม่มีใครคาดคิดว่าพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวและจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าภาพความเสียหายคงไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญทว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับชาวชุมพรสามารถรับมือกับพายุลูกใหม่นั้นได้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือว่านี่คือปาฏิหาริย์

0: ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวชุมพรที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะในฤดูฝนที่อาจมีพายุเข้าหลายระลอกแต่ทุกวันนี้ผู้คนที่นี่กลับไม่ได้หวาดผวาดังเช่นหลายสิบปีก่อนเพราะพวกเขามั่นใจว่าสามารถรับมือกับสายน้ำได้มากขึ้นครับปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองชุมพรที่ทุกปีหน่วยงานต่างๆต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นคือโครงการชลประทานชุมพรหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดสรรน้ำโดยตรงครับ
1: ปัญหาอุทกภัยของเมืองเนี่ยครับว่าปัญหามันมากมายขนาดไหนเมื่อก่อนนี้ครับ
2: โอ้ผมอยู่ที่นี่เกือบ10ปีนะครับ
1: ครับ
2: น้ำท่วมทุกปีฮะชุมพรแปลกมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่าร่องมรสุมพาดผ่านมันอยู่ระหว่างชุมพรกับระนอง
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรขึ้นนี่นะครับช่วงฤดูฝนตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกานี่นะครับคลองท่าตะเภาเนี่ยมันจะรับน้ำไม่ได้ละมันจะล้นฝั่งนะครับพอน้ำมาจากทางท่าชายรับล่อเนี่ยก็จะพุ่งผ่านตัวเมืองแล้วก็ความเสียหายนะครับปีนึงประมาณ2หรือ3ครั้งโรงพยาบาลเนี่ยจำได้เลยว่าต้องอพยพคนป่วยนะครับ
1: มาถึงในตัวเมืองเลยนะ
2: ใช่ใช่โรงพยาบาลเมืองชุมพรนี่นะครับต้องหนีขึ้นชั้นบนนะครับคนไข้ก็ลำบากแล้วก็เครื่องมือเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เสียหายรถยนต์นะครับผม

0: ถ่ายภาพไว้เลยทำไมนั้นท่วมเกือบ2เมตรนะฮะ
1: แล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้น้ำท่วมคือฝนตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วไม่ต้องถึงมรสุมนะฮะสาเหตุเพราะอะไรครับ
0: ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางข้างบนเนี่ยมันเป็นแหล่งของใกล้ๆภูเขาด้วยนะครับพอฝนมันตกหนักน้ำป่าเนี่ยฮะปริมาณเนี่ยมันอาจจะต้นไม้เราอาจจะน้อยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็จะไหลชะดินชะอะไรต่างๆมาค่อนข้างเร็ว
1: คือมาเร็ว
0: มาเร็วด้วยแล้วก็แต่พอมาถึงในเมืองมันเจอบ้านเรือนปลูกไว้บ้างสิ่งกีดขวางอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยยกระดับน้ำก็สูงขึ้นท่วมทุกปีครับง่ายๆอย่างนั้น
1: แล้วทางลงน้ำมันเยอะขนาดไหนครับ
0: โอ้ยมีช่องเดียวนี่แหละครับพูดตรงๆนะช่องอื่นเป็นสาขาเล็กๆคือต้องผ่านท่าตะเภาเป็นหลักอยู่แล้วครับถ้าเกิดมันล้นก็ต้องเข้าบ้านคนนะฮะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับ
2: เส้นทางระบายน้ำที่จำกัดทำให้กรมชลประทานตั้งรับด้วยการขุดคลองเพิ่มเพื่อช่วยแบ่งน้ำจากคลองท่าตะเภาคลองสำคัญสายหนึ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในขณะนั้นคือคลองหัววังพนังตักซึ่งจะลัดออกสู่ทะเลด้วยระยะทาง8กิโลเมตรโดยยังเหลือระยะทางที่ขุดค้างอยู่อีก 1,460 เมตรตามกำหนดเดิมจะใช้เวลาขุดประมาณ1ปีทว่าหลังจากพายุซีต้าถล่มเมืองชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานเร่งขุดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนครับ
1: ต้องขุดเสร็จภายใน1เดือนเนี่ยนะครับตอนนั้นหลวงท่านได้เหตุผลไหมครับผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ไหมครับว่า1เดือนเพราะอะไร
0: ก็ตอนที่ท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่ามาบอกเนี่ยผมยังบอกอุ้ยมันไม่จำเป็นเพราะเราที่โดยธรรมชาติว่าถ้าฝนมันตกหนักมันน่าจะผ่านไปแล้ว
1: ร
0: อบหนึ่งชุดหนึ่งแล้ว
1: เพราะพายุมันลงมาแล้วน้ำท่วมไปแล้ว
0: หมดแล้วก็นึกว่าพระองค์ท่านคือเร่งเราตามปกติเราบอกว่า1เดือนทำไม่ได้แน่เพราะว่าตามหลักต้องทำ1ปีนี้พระองค์ท่านก็คงรับสั่งกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นถ้า1เดือนขาดอะไรบ้างเราก็บอกว่าที่สำคัญคือเงินมันยังไม่มาพระองค์ท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาเงินของฉันไป18ล้าน
1: ครับ
0: นะฮะเป็นเงินสดเลยนะโอนเข้าบัญชีเลยให้เอาไปซื้อน้ำมันค่าคนขับแบตโฟค่าอาหารตามระบบราชการนี่นะฮะ
1: เพื่อให้เสร็จภายใน1เดือน
0: ให้เสร็จภายใน1เดือนให้ได
2: ้ในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้แน่ชัดถึงเหตุผลของพระองค์ท่านแต่ทุกฝ่ายต่างก็ทำตามหน้าที่อย่างแข็งขันในท่ามกลางอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการทำงานในช่วงฤดูฝนที่สภาพดินกลายเป็นเลนแม้จะเร่งขุดตั้งแต่เช้าจรดค่ำโดยไม่มีวันหยุดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันการดีครับ
0: คือเราทำงานเช้าเย็นถึงเย็นใช่ไหมครับแล้วเราทำแค่ประมาณกะหรือสองกะแล้วผมก็กลับไปทานข้าวที่บ้านตอนเย็นก็เอ๊ะมีเบอร์ลงท้ายด้วย999ก็ปรากฏว่าทางวังโดยคุณอิทธิพรโทรมาบอกว่าพระองค์ท่านรับสั่งให้คุณอิทธิพรนี่เข้าเฝ้าโดยด่วน
1: ครับ
0: ตอนนั้นน่าจะประมาณสัก 3-4 ทุ่มละนะครับบอกว่าให้บอกชลประทานว่าให้ขุดให้เสร็จภายในคืนนั้นเลยนะครับที่มันยังค้างอยู่กิโลกว่านี้นะฮะ
1: คืนนั้นเลย
0: เพราะว่าเราขุดแล้วเนี่ยน้ำมันยังไม่ทะลุ
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้ารอหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนมันหลับหมดแล้วเลยนะครับก็เขาบอกไม่ได้พงท่านรับสั่งว่าต้องคืนนั้นเลย
1: คือเหมือนแค่ทำเดียวนี้
0: ทำ
1: เสร็จเร็วที่สุด
0: ใช่ก็สู้ก็ทั้งเจ้านายทั้งผมก็ยืนจนหลับนกประตูนั้นเลยล้มลงไปเพราะว่ารถแบคโฮนี่เขายังมีเป็นชุดเป็นกะใช่ไหมฮะแต่เราคุมงานเรามีกะเดียวคือตัวเราร่างกายก็สู้ไม่ไหวแต่ทำจนถึงสว่าง
2: เพียง2วันหลังจะขุดคลองสายนี้เสร็จเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับ
3: วันที่4พฤศจิกายนเกิดมีพายุอลินดาเข้ามาถล่มชุมพรอีกพวกเราก็งงเอ๊ะพี่อยู่ท่านทรงทราบได้ไงอ่ะคลองว่าพนังตักช่วยไว้ไม่ท่วมเลยเพราะนั้นระบายน้ำได้หมดก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากในพระอัจฉริยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ว่าท่านจะทรงทราบล่วงหน้าว่าภายใน 30-40 วันเนี่ยจะมีพายุอีกลูกเข้าชุมพร
2: และนี่คือเหตุผลที่พระองค์ท่านรับสั่งให้เร่งขุดคลองนั่นเองครับเพราะทรงคาดการว่าคลองสายนี้จะช่วยให้ประชาชนของพระองค์ตั้งรับกับภัยธรรมชาติได้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนอกจากหาทางลัดในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ดังเช่นการขุดคลองหัววังพนังตักแล้วอีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่รับน้ำหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อของโครงการแก้มลิงนั่นเองครับ
4: แก้มลิงนี่พระราชทานพระราชดำริคราวแรกก็คือปีพ.ศ. 2538นะครับที่พวกเรารู้กันว่านำน้ำอุทกภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจุอยู่ในคลองที่สำคัญที่ทำถวายพระองค์ท่านก็คืออยู่ทางด้านตะวันตกคลองมหาชัยคลองสนามชัยอันนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยพัฒนาเป็นแก้มลิง
2: หลักการของแก้มลิงจำลองมาจากลักษณะเวลาที่ลิงกินอาหารคือรีบกินแล้วกักตุนไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนจะค่อยๆกลืนเช่นเดียวกับสายน้ำที่ไหลเข้าไปพักในบึงน้ำขนาดใหญ่ก่อนที่จะค่อยๆระบายออกสู่ทะเลนั่นเองครับแก้มลิงแห่งแรกตามแนวพระราชดำริคือโครงการสระเก็บน้ำพระราม9สำหรับกักเก็บน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้ามาทางคลองหลังสิทธิ์เพื่อใช้เจือจางน้ำเสียในกรุงเทพและช่วยการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแก้มลิงบางแห่งเช่นสระน้ำรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างสระน้ำเป็นพื้นที่กว่า150ไร่เพื่อรองรับน้ำท่วมในอนาคตซึ่งก็เป็นจริงดังคาดเช่นเดียวกับแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพรด้วยครับ
4: แล้วก็พระองค์ท่านทอดพระเนตรว่าบริเวณข้างๆคลองหัววังพนังตักมีหนองอยู่หนองหนึ่งชื่อหนองใหญ่พื้นที่ประมาณ800ไร่ติดกันเลยนะครับหนองใหญ่นี่โดยธรรมชาติแล้วเขาจะรับน้ำมาจากทางตอนบนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของเขาโดยตรงด้วยแล้วก็น้ำจากเชื่อมสามารถเชื่อมกับคลองท่าตะเภาได้ด้วยพระองค์ท่านก็รับสั่งให้พัฒนาหนองใหญ่นี่เป็นแก้มลิงขุดคลองพัฒนาส่วนหนึ่งในหนองใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วก็มีทางเชื่อมลงกับคลองหัววังพนังตัก
2: พร้อมทั้งสร้างประตูระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยทำงานเชื่อมโยงกับคลองหัววังพนังตัก
1: คำว่าแก้มลิงที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับต้องเป็นบริหารจัดการให้มันเป็นระบบยังไงครับ
0: คำว่าแก้มลิงคือไม่ใช่เป็นหนองน้ำธรรมดาเล็กๆแล้วก็ขุดลอกให้มันลึก5เมตร10เมตรไม่ใช่ที่จะต้องมีประตูน้ำก็เพราะว่ามันต้องมีระบบการบริหารจัดการโดยคือเก็บน้ำไว้ก่อนแล้วคราวนี้พอถ้าน้ำมันมามากนะครับก็ทยอยเปิดโดยที่น้ำในคลองลดลงมาแล้วก็เปิดประตูน้ำราชอนุเคราะห
1: ์ครับ
0: เนี่ยให้ไหลลงสู่คลองแล้วก็สู่ออกทะเลนะครับหลักการคืออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เรารู้ล่วงหน้าเช่นชุมพรเนี่ยเขาจะรู้แล้วถ้าเกิดฝนเกิน125มิลหรือ130มิลขึ้นอย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมทางชลประทานเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูน้ำรอไว้เลยเพื่อให้น้ำเน
1: ี่
0: ย
1: เหมือนพร่องน้ำอันนี้ก่อน
0: พร่องน้ำออกไปก่อนนะครับจาก200ไร่เนี่ยนะครับให้มันเหลือสักประมาณครึ่งนึงหรือต่ำกว่าครึ่ง
1: ครับ
0: เพื่อรอรับน้ำชุดใหม่ที่จะเข้ามา
2: การทำงานร่วมกันระหว่างลำคลองสาขาต่างๆและแก้มลิงเท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือคนชุมพรไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอีกเลยครับที่สำคัญนี่ยังเป็นต้นแบบการจัดสรรน้ำในอีกหลายแห่ง
1: อ๋อครับปัจจุบันนี้โครงการของกรมชลประทานที่ทำต่อเนื่องจากหัววังพนังตักเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมครับ
5: คือตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงที่เราศึกษา
1: ครับ
5: หมายถึงว่าเราศึกษาเพื่อจะนำแนวพระดำรินี่แหละไปใช้งานก็จะมีคลองชุมพรนะ
1: ฮะ
5: ลุ่มน้ำคลองชุมพรอยู่ลุ่มน้ำหนึ่งคลองสวีคลองตะโกคลองหลังสวนคลองละเม
1: ครับ
5: ในตอนล่างของลุ่มน้ำท่าตะเภาเนี่ยลุ่มน้ำของชุมพรเนี่ยมันเป็นลุ่มน้ำย่อยซึ่งเป็นสายสั้น
1: ๆครับ
5: ลุ่มน้ำย่อยมันก็จะไม่ต่อเนื่องกัน
1: ครับ
5: มัน
1: แต่เราจะลัดไปเรื่อยๆเหมือนที่เราขุดอย่างเงี้ย
5: ใช่ฮะใช่แต่หมายถึงว่าทุกลุ่มน้ำนี่ก็มีปัญหาเรื่องอุทกภัย
1: ครับ
5: เราก็จะเอาแนวทางพระดำริอันนี้ไปใช้กับลุ่มน้ำอื่นๆของจังหวัดชุมพรกัน
1: แล้วปัจจุบันนี้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตัวเมืองชุมพรเมื่อเปรียบเทียบกับ เมื่อก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ถ้าพูดถึงตัวเมืองชุมพรตอนนี้น้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมแล้ว
5: น้ำไม่ท่วมครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือปริมาณฝนเนี่ยมันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ครับ
5: มันก็จะมีช่วงเป็นช่วงๆก็คืออาจจะลักษณะว่าฝนมันตกแรงความเข้มของฝนมากอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเขตเทศบาลหรืออะไรเงี้ยอาจจะช่วงฝนตกนั่นนะก็อาจจะมีน้ำอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็คือระบบระบายน้ำของเทศบาลนี่เขาก็โอเคระบายน้ำได้ทันก
1: ็
5: ปัญหาน้ำท่วมก็ไม่มีไม่มากนะ
1: ครับ
5: พูดถึงผลกระทบก็น้อย
1: น้อยแล้ว
5: ครับ
2: แก้มลิงหนองใหญ่ไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้คนในเมืองเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้ชาวสวนในเขตรอบนอกได้รับประโยชน์กันทั่วหน้า
1: อยากให้กำนันหนูช่วยเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านชุมชนโดยรอบได้รับหลังจากที่ได้ขุดคลองหัววังพลังตักแล้วก็โครงการแก้มลิงหนองใหญ่แล้วครับ
6: ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่หนองใหญ่ตัวโครงการพระราชดำริโครงการแก้มลิง
1: ครับ
6: หลังจากได้มีโครงการแล้วที่ได้รับกระทั่งได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าก่อน
1: ครับ
6: เมื่อก่อนก็น้ำท่วมปี3ครั้ง4ครั้ง
1: ที่เรานั่งอยู่นี่ท่วมไหมครับ
6: ท่วมครับตรงนี้เมื่อปีซีต้ารู้สึกว่าประมาณ5เมตร
1: 5เมตรเลย
6: 5เมตรครับ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้สวนปาล์มที่เราเห็นนี่คือไม่มีแบบนี้นะครับ
6: ไม่มีครับก็สวนปาล์มนั่นหลังจากโครงการพระราชดำริที่มีขึ้นมา
1: ก็คือหลังจากที่มีโครงการขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วเราถึงจะมาปลูกปาล์มได
6: ้ครับเมื่อก่อนปลูกมีอยู่บ้างก็ไม่ดีพืชอื่นตัวอื่นเพราะน้ำท่วมทุกปีมันก็ไม่เจริญเติบโตผลไม่ดีเท่าที่ควรแต่หลังจากโครงการนี้เสร็จขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี41เราไม่เจอน้ำท่วมอีกนะในบริเวณพื้นที่ที่ดังกล่าวที่เราตั้งอยู่นี้ไม่ท่วมอีกนะ
1: ครับอันนี้คือเศรษฐกิจดีขึ้น
6: เศรษฐกิจและด้านสังคมทุกอย่างตาม
2: แม้ชาวชุมพรจะยังต้องอยู่กับความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของฟ้าฝนแต่พวกเขาก็มั่นใจและเชื่อว่ารับมือได้ครับไม่ใช่ด้วยวิธีการเอาชนะธรรมชาติหรือปฏิหารใดๆหากแต่เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจและอยู่ร่วมอย่างสมดุลครับ
7: การพัฒนาแหล่งน้ำนั้นในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้ำให้ได้ดังประสงค์ทั้งปริมาณและคุณภาพกล่าวคือเมื่อมีปริมาณน้ำมากเกินไปก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหา

0: สภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่

0: มือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกเพ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะ

บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้

เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้น

ยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอก
ไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามทอยพิจารณาเรื่อยไปตามทอย
พิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไปถอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองแปดเกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะ
เราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไร
แล้วก็ค่อยๆ

สบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

โยคาเวชายติภูริปัญญาเกิดได้เพราะการประกอบขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงเรื่องปกิณกะธรรมนะคะจากคอลัมน์กรรมกำหนดซึ่งรวบรวมโดยคุณเสมอแดงสังวาลเคยตีพิมพ์ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้อ่านทางบ้านเขียนมาแล้วก็เขียนมาเล่าเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมแล้วก็มีบางบทบางตอนที่คุณบุญเสมอแดงสังวาลท่านก็เขียนให้สตินะคะเรื่องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นี้เป็นเรื่องที่ท่านพุทธวิริโยภิกขุนะท่านเขียนมาเล่าบอกว่าในสมัยหนึ่งมีพราหมณ์ที่ชื่อว่าสานุษนะคะสานุษโสณีได้เข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกผมเนี่ยชื่อว่าเป็นพราหมณ์ยอมให้ทานด้วยความเชื่อว่าทานนี้จะเกิดประโยชน์แก่ญาติสายโลหิตผู้ลงลับไปแล้วอย่างแน่นอนขอญาติที่ร่วมสายโลหิตทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคผลของทานนั้นด้วยเถิดเขาบอกว่าข้าแต่พระองค์ทานนั้นจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับแล้วหรือไม่หรือว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ของทานนี้หรือเปล่านั่นเองพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ทานจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปหรือไม่นั้นต้องดูว่าสิ่งนั้นมีความเป็นไปได้หรือว่าในฐานะนั้นนะคะจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็กราบทูลถามบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้และคืออะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสตอบบอกว่าพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมีความโลภมีจิตพยาบาทมีความคิดที่เห็นผิดบุคคลนั้นพอตายไปแล้วก็จะไปเกิดในนรกเลี้ยงอัตภาพในนรกย่อมเรียกว่าเสพความเจ็บปวดนะคะเลี้ยงชีวิตด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเป็นอาหารนั่นเองด้วยผลแห่งกรรมแม้ว่าญาติจะทำบุญไปให้เขาก็จะไม่ได้รับอานิสงส์ผลทานนี้พราหมณ์ก็เลยถามต่อไปบอกว่าแล้วบางคนในโลกนี้ที่เป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์แล้วก็มีความผิดมากมายบุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วแน่นอนว่าอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าย่อมเสพความเจ็บปวดเป็นอาหารแล้วยังมีประเภทอื่นอีกหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อบอกว่าก็มีบางคนในโลกนี้ที่ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดมากมายพอตายแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสัตว์หรือว่าพืชหรือว่าเนื้อซึ่งเป็นอาหารสำหรับเดรัจฉานแม้ว่าพวกญาติจะทำบุญไปให้เขาก็ไม่ได้รับทานนั้นเช่นเดียวกันตัดต่อไปบอกว่าดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบทุกอย่างเว้นหมดไม่มีความโลภไม่มีความพยาบาทมีความ

คิดเห็นที่ถูกต้องบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็คือศีล5ครบอย่างที่เราทราบทั่วไปนะเขาย่อมดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยอาหารของมนุษย์แต่ว่าเป็นอาหารที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าผักก็จะประณีตกว่าเดรัจฉานเวลาที่พวกญาติทำบุญไปให้เขาก็จะไม่ได้รับผลบุญนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาไปเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตัดต่อไปบอกว่าดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยอยู่ในศีล5ครบมีความคิดเห็นถูกต้องบุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมไปเกิดเป็นเทวดาก็มีเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในเทวโลกด้วยอาหารทิพย์คือสุธาโภชนาหารแม้ว่าพวกญาติจะทำบุญไปให้เขาก็จะไม่ได้รับผลของทานนี้เช่นเดียวกันตัดต่อไปอีกบอกว่าดูก่อนพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อมีความโลภมีความพยาบาทบุคคลนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงการเป็นเปตวิสัยหรือว่าเป็นเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงชีวิตในวิสัยของเปรตนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปตวิสัยก็เปรตก็มีหลายประเภทนะคะกินมูดคูดกินน้ำมูกน้ำเหลืองกินเศษอาหารกินซากสัตว์ญาติหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายในโลกนี้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จากโลกนี้เขาได้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่พวกญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้เขาก็จะได้รับผลทานนี้จริงๆแล้วในเรื่องของการอุทิศบุญเนี่ยนะคะอันนี้คือท่านพุทธวิริโยภิกขุท่านเขียนมาเล่าในการที่ไปเป็นนะคะผู้จัดขอขยายนิดนึงแล้วกันการที่ไปเป็นเทวดาท่านก็เสพนะคะมีบุญอยู่แล้วท่านก็เสพโภชนาหารที่เป็นทิพย์แต่ถ้าหากว่าเราอุทิศบุญไปให้ท่านก็เพียงรู้สึกดีนะขอบใจขอบคุณแล้วก็เทวดาที่เป็นบรรพบุรุษเนี่ยก็มักจะดูแลปกปักรักษาพวกเราอยู่คือมองลงมาถ้าหากว่าลูกหลานมีปัญหาถ้าท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยในความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับแล้วก็การที่ไปเป็นเดรัจฉานนี่เป็นภพภูมิที่น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองไม่มีการระลึกรู้ใครจะส่งบุญกุศลอะไรมาให้ก็รู้ไม่ได้ส่วนสัตว์นรกเนี่ยถ้าหากว่าอุทิศบุญผ่านโดยพระอริยะนะคะพระสงฆ์ที่เป็นอริยะเจ้าถ้าเกิดว่าส่งบุญลงไปถึงก็มีนะคะเรื่องเล่าอย่างที่ว่าบางคนเนี่ยตายไปแล้วไปตกนรกอยู่ไปตกนรกก่อนเพราะว่าอาจจะมีบุญที่ทำมาแต่ว่าระลึกถึงอกุศลเป็นส่วนใหญ่มีบาปมากกว่าบุญหรือว่าบางทีก็มีบุญมากกว่าบาปแต่จิตสุดท้ายเนี่ยไประลึกถึงอกุศลก็ไปลงนรกก่อนแต่ถ้าหากว่าลูกนะคะหรือว่าลูกบวชคือบุญแรงๆบุญที่มีอานิสงส์สูงๆนะคะเนี่ยเห็นจีวรคือผู้ที่บวชแล้วอุทิศบุญให้ที่เป็นลูกนะคะเป็นลูกหลานเงี้ยแล้วก็ส่งกระแสจิตหรือว่าส่งบุญผ่านหมู่สงฆ์ที่มีบุญมากๆนะคะก็มีที่เห็นจีวรก็เลยระลึกถึงบุญได้ก็หลุดจากนรกก็มีก็คือไปกินบุญดีก่อนมีนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าญาติอุทิศบุญที่เป็นกุศลสูงๆแล้วเขาอยู่ในนรกที่ไม่ใช่ว่าอยู่ในชั้นที่เป็นลึกๆ ก็อาจจะเย็นได้ชั่ววูบหนึ่งนะคะแล้วก็ทรมานต่อไปก็มีก็อันนี้ก็มันเป็นกลไกของวิธีการให้ทานหรือว่าอุทิศบุญแต่เป็นมนุษย์เนี่ยผู้จัดคิดว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะคะว่าเขาก็ไม่ได้รับผลแห่งทานนี้แต่อย่างน้อยมันก็คงเป็นกระแสที่ดีกระแสที่เย็นนั่นเองที่เขาจะได้รับนะคะเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของที่เราจะเล่าเป็นเรื่องของธรรมะกับเศรษฐกิจ
ในวันนี้วันที่13กันยายนนะคะพ.ศ. 2561ที่เราเล่ากันหนังสือชุดกรรมกำหนดเนี่ยนะคะก็ท่านได้รวบรวมบันทึกเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2542-43ประมาณนี้นะคะผู้จัดก็รื้อมาเล่าเพราะว่าเรื่องในอดีตอาจจะมีอะไรที่ดีๆให้เราได้เรียนรู้แล้วบางครั้งบางเรื่องหลายเรื่องก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนจากสมัยปัจจุบันนี้เลยธรรมะกับเศรษฐกิจในยุคนั้นท่านพุทธวิริโยภิกขุเนี่ยท่านก็เขียนมาเล่าเช่นเดียวกันบอกว่าบางคนคิดว่าการประหยัดเป็นการฝึกฝนตนการที่ประสบกับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจอาจจะเป็นผลดีก็ได้ก็คือมองในแง่ดีบางคนเดือดร้อนมากทำใจไม่ได้ถึงขั้นเครียดจัดหงุดหงิดกังวลวิตกจนซึมเศร้าก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนที่หาหนทางไม่เจอเนี่ยท่านบอกว่าควรที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนเพื่อที่จะนำธรรมะเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะมีสุภาษิตที่กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเสียทรัพย์สมบัติไปก็ถือว่าสูญเสียนิดหน่อยเมื่อเสียอวัยวะหรือว่าสุขภาพก็ถือว่าสูญเสียพอสมควรแต่เมื่อเสียนิสัยหรือนิสัยเสียถือว่าเสียหมดทั้งตัวเลยอันนี้เห็นด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าภิกษุทั้งหลายความเสื่อมจากญาติจากยศจากทรัพย์สมบัติถือว่าได้เป็นความเสื่อมเรื่องเล็กน้อยส่วนการเสื่อมจากกุศลธรรมนี่สิถือว่าเป็นความเสื่อมที่สูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าการเสื่อมจากญาติจากยศจากทรัพย์อย่างมากก็แค่ทำให้การความเป็นอยู่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะฝืดเคืองหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ในใจที่ไม่ดีแต่การเสื่อมจากกุศลธรรมเสื่อมจากคุณงามความดีที่ตนเคยมีอยู่เนี่ยทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ขี้ขโมยเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้อื่นก็จะไม่มีแล้วจะตามมาคือไม่มีใครอยากคบหาสมาคมจะถูกมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามทำให้ต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคือความเป็นคนดีที่เคยมีถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็จะสั่งสมนิสัยอันไม่ดีนะคะแล้วก็นำพาไปสู่การติดคุกติดตารางไปจนถึงกระทั่งตายแล้วต้องไปลงนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพื่อชดใช้กรรมดังนั้นแล้วคนที่รู้จักคิดก็ควรจะนำเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการคิดบวกแล้วก็มองโลกในด้านสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงนะคะก็คือที่เราขาดทุนหรือว่าเสียไปเนี่ยบางคนที่ค้าขายสูญเสียทรัพย์หรือว่าขาดทุนก็คือมันเป็นทรัพย์แค่ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในคือสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ยังอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่อวัยวะครบนะแล้วก็มีคุณธรรมต่างๆที่อยู่ในใจอยู่ครบอันนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับอุปสรรคภายนอกนะคะเพราะว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยมีได้ก็หมดได้แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยเป็นกำลังใจและทำให้เรามุมานะรู้จักที่จะขันแข็งไม่งอมืองอเท้าสู้ต่อไปได้ยุคของเราเนี่ยนะคะปี2561เนี่ยถึงกับมีการวิเคราะห์วันก่อนดูข่าวนะคะเขาวิเคราะห์ออกมาว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายชั่วโมงหนึ่ง6คนต่อไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่ง6คนก็คืออย่างน้อยปีละ 50,000 กว่าคนถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณ6คนต่อวันไม่น่าเชื่อเลยคือเป็นยุคที่ขาดอาหารหล่อเลี้ยงทางใจจะถามว่าขาดมันก็ไม่น่าจะใช่แต่อาจจะเป็นที่ว่าเขาไม่ได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนหรือว่าความคิดในด้านบวกน้อมนำเข้ามาใส่ตัวเองคือมองแล้วก็หลายคนเลยที่
ร้องไห้ร้องห่มเวลามีปัญหาก็เข้าใจนะคะทุกคนต้องมีความทุกข์แต่ว่าเวลาที่มีความทุกข์หรือมีปัญหาส่วนใหญ่ที่เห็นมาหรือแม้แต่ตัวเองที่เคยเป็นนะคะเอาตัวเองก็ได้เวลามีปัญหาในช่วงนั้นขาดสติมันก็จะคลุกอยู่กับปัญหาคิดซ้ำคิดซากอยู่กับปัญหาเดิมๆเหมือนกับเราตีวงให้ตัวเราเข้าไปอยู่ในวงในของปัญหาแล้วก็กรุ่นด้วยความร้อนด้วยความเศร้าโศกด้วยความเสียใจเสียความรู้สึกนานาประการแต่พอคิดได้ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำแล้วก็วางปัญหาวางทิ้งไว้ก่อนแล้วไปหากิจกรรมอย่างอื่นพอเราใจเย็นลงสติมานั่งมองปัญหาโดยไม่มองว่ามันเป็นปัญหาของเราแต่มองว่าเหมือนกับมันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วเราเอาตัวออกมานอกปัญหานั้นแล้วนั่งมองพลิกมันดูทีละมุมเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มองปัญหาเป็นมุมนะคะมองให้มันเป็นลูกกลมๆแล้วก็หมุนมันไปเรื่อยๆมันจะหาทางออกเพราะถ้าเรามองเป็นมุมปุ๊บพอติดมุมก็จบแล้ว4มุม8มุมพอติดมุมก็จบแต่ถ้ามองปัญหาเป็นกลมๆนะคะเหมือนเราดูลูกโลกเนี่ยเราก็หมุนไปเรื่อยๆถ้าเป็นทางนี้ดีไหมทางนั้นดีไหมด้วยการใช้สติเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เราใช้ปัญญาปัญหาทุกอย่างมีทางออกอาจจะออกมาได้ไม่สวยครบร้อยอย่างที่ใจเรานึกแต่อย่างน้อยก็มีทางออกแน่นอนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เลยคนก็มักจะไปย้ำคิดย้ำทำเหมือนกับไปย้ำตรงที่ตัวเองเจ็บเหมือนกับมีแผลอยู่นิดนึงแล้วก็ไปฉีกแผลตัวเองย้ำคิดย้ำฉันเจ็บจากแผลที่มันเล็กนิดเดียวมันก็ขยายใหญ่พอขยายใหญ่ทีนี้เสียจริตของจิตนะคะพอจิตไม่ได้รับการรักษาบำรุงให้เป็นจิตที่ผ่องใสหรือว่าสงบปัญญาก็ไม่เกิดแค่ชั่ววูบเดียวเห็นไหมคะที่มีขออภัยนะคะขอไม่ออกนามก็คือมีแม้กระทั่งคนดังที่กินยาฆ่าแมลงชั่ววูบหนึ่งแล้วก็กระโดดลงมาจากตึกแต่พอกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยปุ๊บผู้หญิงคนนี้ร้องขึ้นมาว่าช่วยด้วยไม่อยากตายแล้วแต่คิดกลับหลังไม่ทันแล้วสงสารมากเลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันนี้คือแค่เหมือนเสี้ยววินาทีหนึ่งที่นั่นเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรักษาใจเราให้ดีได้ด้วยถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เราต้องรักษาใจด้วยตัวของเราเองนะคะเจอสถานการณ์อะไรที่มันเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ามันไม่เหมาะไม่ควรในการเจริญสติก็จงวางแล้วก็หลีกหนีไปเนี่ยหรือว่าหลบไปเนี่ยเจริญสติให้ตัวเองมีสติแล้วค่อยกลับมาดูปัญหาอันนั้นน่าจะดีกว่าทุกคนก็เคยเจอนะคะปัญหาอย่างนี้ที่พูดเนี่ยเล่ามาจากประสบการณ์ของตัวเองบางทีก็จะเจอแบบว่าชีวิตนะคะชีวิตครอบครัวลูกบ้างสามีบ้างก็ต้องมีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมองแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเองรักษาใจรอดเป็นยอดดีนะคะพอใจเย็นแล้วค่อยมาพูดกันว่าอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างนี้เราไม่ชอบหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปก็รู้จักที่จะขอโทษนั่นเองความสงบมันก็จะบังเกิดขึ้นด้วยการใช้ปัญญานะคะใช้ปัญญาท่านบอกว่าบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเพราะอบายมุขแล้วก็ฆ่าตัวตายนะโดยมากนี่จะกลับมาบ้านแล้วก็นอนคิดนะว่าจะแก้ตัวอย่างไรที่จะกลับไปเล่นการพนันใหม่หรือว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้การพนันเนี่ยถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนี่เองสงครามชีวิตนะคะกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการสร้างกำลังใจได้โดยหนึ่งเลยอันนี้คือเป็นข้อคิดจากท่านพุทธวิริโยภิกขุนะคะท่านเขียนมาท่านบอกว่าการสร้างกำลังใจเนี่ยก็คือหัดคิดเปรียบเทียบตนเองนะคะกับผู้อื่นนะคือหัดคิดเปรียบเทียบกับคนที่เขาด้อยกว่าอันนี้ผู้จัดใช้ประจำเลยก็คือว่าแม้ว่าเราจะเหนื่อยงานเราจะเยอะนะแต่พอไปคิดดูว่าคนที่เขายากลำบากกว่าเราเหนื่อยกว่าเรายังมีอีกมากเพราะฉะนั้นเราก็
เอ้ยยังดีนะยังมีคนที่ลำบากกว่าเราเขายังสู้ได้ทำไมเราจะสู้ไม่ได้สอง

ช่วยเหลือคนที่เขายากลำบากกว่าเราพอทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกว่าปัญหาสังคมเป็นเรื่องเล็กน้อยลงคือคนที่เผชิญปัญหาที่หนักกว่าเรายังมีอยู่อีกมากแล้วจะทำให้ใจของเราเนี่ยนะคะมันอ่อนโยนลงคือรู้จักที่จะละขนาดว่าทรัพย์บางส่วนที่เราช่วยเขาไปเนี่ยเราหามาด้วยความยากลำบากแม้ว่าเราจะได้ไม่ได้มีมากมายแต่เราให้แบ่งปันเขาไปบ้างแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าที่เราคิดเนี่ยจิตเราจะอ่อนโยนแล้วก็เราละระหนีได้พอทำบ่อยๆจะเกิดรู้ความรู้สึกว่าสังคมมันก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเวลามีปัญหาอะไรแล้วขาดสติแล้วคิดว่าจะกระทำอะไรที่มันให้มันแหลกลานไปเลยนะคะให้มันแหลกกันไปข้างนึงอย่างเงี้ยคิดถึงข้างหน้าข้างหลังก่อนคิดถึงพ่อแม่นะคะลูกครอบครัวญาติวงพงศาชื่อเสียงวงตระกูลคิดให้ดีก่อนแล้วก็4ลดขนาดความคิดของเราลงหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้มันพอดิบพอดีจริงอยู่ว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงนะแต่จริงๆแล้วคือฝันไกลนะมันก็ดีไปให้ถึงเนี่ยไปโดยที่อย่าเร่งร้อนนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักเป็นภาระกว่าที่เราจะบรรลุจุดมุ่งหมายคือลดค่อยๆไปทีละขั้นไปตามกำลังสักวันหนึ่งมันคงจะถึงแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงเกินกำลังมันเป็นภาระแทนที่ว่าจะสำเร็จได้โดยง่ายมันจะงานจะออกมาไม่ดีด้วยความร้อนรนนั่นเองแล้วก็5ฝึกมองโลกในแง่ดีเนี่ยจริงๆแล้วคือลองกลับความคิดโดยคิดว่าปัญหามันก็คือโอกาสเนี่ยโอกาสที่จะสร้างบารมีหรือว่าสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองเนี่ยสงครามเนี่ยเป็นปัญหานะคะแล้วสงครามในแต่ละครั้งจะเห็นว่าสร้างวีรบุรุษวีรบุรุษเนี่ยอย่างสมเด็จพระนเรศวรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านเกิดมาในยุคสงครามแล้วสงครามที่รบกันท่านก็สู้หลังชนฝาจนกระทั่งผลสุดท้ายพวกเราก็รับรู้กันนะคะว่าท่านคือวีรบุรุษแต่ว่าท่านใช้ปัญญาแล้วก็ความสามารถค่อยเป็นค่อยไปไฟเนี่ยย่อมเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างให้วอดวายได้แต่ถ้าหากว่าเราทำตนให้เป็นเหล็กที่แข็งแกร่งไฟผ่านไฟเผาอย่างไรเหล็กหรือว่าทองก็ยังคงนะครับเป็นเหล็กหรือเป็นทองอยู่นั่นเองนี่ถือว่าอีกอย่างนึงก็คือความขยันค่ะหางานทำอยู่เสมออย่าคิดอยู่เฉยๆหรือว่าทำตัวเองให้งอยเขาเรียกอะไรอ่ะงอยเหงาเศร้าซึมไปวันหนึ่งเพราะว่าเนี่ยแหละทำให้จมอยู่กับปัญหาคนที่ไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งนั่งกินนั่งแล้วก็นอนคิดชีวิตไม่ได้ใช้สมองเลยเวลามีปัญหาอะไรคนเหล่านี้ก็จะจมอยู่กับปัญหาย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นเสียสุขภาพจิตนะคะก็ท่านก็กล่าวไว้ก็เป็นที่น่าสนใจนะถัดไปจะเล่าถึงเรื่องของยาวิเศษยาวิเศษโดยคุณอมรานะคะท่านก็เขียนมาให้สติผู้จัดไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะแต่ว่าเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังอาจจะเสริมความคิดเข้าไปบ้างแต่ว่าก็เป็นข้อคิดที่เราศึกษาแล้วก็รับรู้กันมาโดยทั่วเพียงแต่มาบอกต่อนะคะท่านใดจะเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์อันนั้นก็ถือว่าสาธุนะยาวิเศษในที่นี้ท่านบอกว่าเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะต้องเสียเงินให้กับต่างประเทศเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางอาหารเสริมยาในรูปแบบต่างๆพวกบำรุงผิวให้ไร้ริ้วรอยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นแบบโลกเรื่องปกติแต่ยาวิเศษเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่พวกเครื่องสำอางหรือว่าครีมหรือว่าสัญญกรรมอันนี้มันเป็นของภายนอกนะยาวิเศษที่แท้จริงก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองคือถ้าข้างในเนี่ยจิตใจดีนะคะมันก็จะส่งผลให้กับร่างกายผิวพรรณก็ย่อมจะสด

โกรธนั้นเวลาโกรธนี่หายใจฟืดฟาดฟืดฟาดเนี่ยดังโคถึกเลยเสียจริตแล้วก็ทำให้หน้าตาดูไม่ดีด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเมตตากรุณาพระพุทธเจ้ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยคือชาวพุทธทุกคนได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาแล้วก็ใจนะคะแม้แต่ทำไม่ได้หรือว่าช่วยไม่ได้แผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมโลกก็ยังดีขอให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากเวรภัยเป็นศาสนาที่สอนให้เป็นคนที่มีใจอ่อนโยนเมตตาเผื่อแผ่ท่านบอกว่าเมตตาก็มีคู่ปรับสำคัญก็คือความโกรธนี่แหละความโกรธนี้จะเป็นศัตรูคอยขวางไม่ให้เมตตาเนี่ยแผ่ออกไปหรือจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นโทสะนะคะความโกรธที่ท่านว่ามันก็คือโทสะกับอีกอย่างหนึ่งที่ผู้จัดบอกได้เลยมันก็คือความพยาบาทพอโกรธมีโทสะโกรธกันแล้วเนี่ยพยาบาทพอพยาบาทเนี่ยคิดเบียดเบียนมันจะตามมาเลยอยากที่จะให้เขาบางคนนะคะอยากที่จะให้เขาเสียหายไม่ได้ดีได้ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่แผ่เมตตาไปให้เขาเนี่ยหลวงพ่อจรัญท่านเคยบอกว่ามันไปไม่ถึงหรอกโยมไม่ต้องไปแผ่ให้กับคนที่เขาพยาบาทผูกโกรธเราประมาณนั้นแต่ผู้จัดก็แผ่นะคะแผ่โดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลให้ถึงได้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเรานี่แหละที่ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเชื่อว่าถ้าหากว่ากระแสจิตของใครที่เย็นนะคะเย็นแล้วก็พร้อมที่จะรับบุญเขาก็ได้รับแต่ถ้าหากว่าใจเขาร้อนบุญมันก็ผลักมาเองแต่หลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านบอกถ้าหากว่าแผ่เจาะจงให้กับคู่เวรเนี่ยแทนที่มันจะดีมันอาจจะตีกลับมาเป็นกระแสที่ไม่ดีแก่เราอันนั้นก็ท่านก็สอนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแผ่เจาะจงให้กับคู่เวรหรือใครที่เขาผูกโกรธเราแต่เพียงแต่ว่าเราแผ่โดยรอบแผ่โดยทั่วไปนะคะอันนั้นก็เป็นการดีเป็นการทำให้เราละคลายจากความพยาบาทความโกรธเราไม่โกรธใครแล้วล่ะเพราะว่าโกรธแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยเขาจะโกรธเราก็ช่างเขาแต่ความไม่ชอบมันอาจจะมีอยู่ไม่ยอมรับนะคะอันนี้ยอมเราต้องยอมรับว่าบางทีเขาทำแบบนี้นี่เราไม่ชอบเลยนะแต่ไม่ได้จำเป็นต้องเอาใจไปย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เก็บมาเป็นความโกรธเราไม่ชอบก็หลีกไปเท่านั้นเองอันนี้ท่านสอนว่าวิธีระงับความโกรธที่ดีที่สุดนั่นก็คือสอนตนเองนะคะให้นึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณสอนให้เราชาวพุทธเนี่ยมีเมตตาแล้วถ้าเรายังมักโกรธไม่รู้จักที่จะคิดยับยั้งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ดังนั้นให้คิดเลยว่าเราก็ไม่สมกับที่จะเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้านั่นนะคะพระธรรมคำสั่งสอนจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าหากว่ารู้แต่ไม่นำมาปฏิบัตินั่นเราทุกคนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนแล้วยิ่งเป็นเรียกว่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนแล้วนะเราก็อย่าให้เสียทีที่ได้เขาเรียกอะไรได้มีบุญมหาศาลที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านำไปปฏิบัตินะคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่โกรธเนี่ยเขาก็เรียกว่าคนที่เขาโกรธเนี่ยโกรธก่อนคนที่โกรธก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้วนะคนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันเนี่ยโกรธตอบเขากลับเข้าไปอีกคือเราเนี่ยก็เท่ากับว่าสร้างความเลวให้ยืดเยื้อเพิ่มขึ้นไปนับว่าคนที่โกรธก่อนนั้นน่ะเลวน้อยกว่าคนที่โกรธตอบนะเห็นไหมคะเหมือนกับว่าเขาขว้างหินมาแล้วเราขว้างกลับไอ้คนที่ขว้างกลับเนี่ยตัดว่าเลวกว่าเพราะว่าเขาขว้างมาถ้าเกิดว่าเราให้อภัยโอเคก็จบกันไปถ้าเขาคิดได้เขาก็กลับมาขอโทษหรือไม่ก็เราก็หลีกไปมันก็จบเคสแต่ถ้าหากว่าตีกลับมันเป็นปกติของธรรมดามนุษย์ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือว่าเจริญสติหรือว่าทำใจให้

เป็นบุญอย่างแท้จริงมันก็ต้องสู้กลับทุกคนแหละนะคะอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าหากว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราคิดเป็นแล้วอะเราไม่โยนก้อนหินกลับวางเฉยไม่สนใจถือว่าเป็นสิ่งไร้ค่าที่เราไม่ควรจะเอาใจใส่สักวันหนึ่งก็คงคิดได้แต่ถ้าเขาคิดไม่ได้เราก็เพียงกันตัวเองออกมาจากวงจรชีวิตตรงนั้นก็จบกันไปแต่ถ้าคว้างกลับทีนี้แหละเขาก็คว้างกันไปคว้างกันมานะคะคว้างกันไปคว้างกันมาเหมือนกับว่าด่ากันไปด่ากันมามันไม่จบยืดเยื้อแล้วปัญหาพวกแบบนี้จะยืดเยื้อไปถึงพวกพ้องพวกเธอพวกฉันจากหนึ่งกลายเป็นกลุ่มจากกลุ่มยกระดับเป็นประเทศก็มีมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจวิธีคิดอาจจะคิดว่าโหอย่างนี้ก็สอนให้เราหงอสิสอนให้เราเป็นคนไม่สู้สิจริงๆเราสู้นะคะแต่เราไม่ได้สู้ข้างนอกเราสู้กับข้างในคือใจเราเองนะนะคะใจเรานี่แหละสู้กับตัวเองก่อนถือว่าเราได้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากเรามีสตินะคะระงับใจได้ไม่โกรธตอบถือว่าเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราและต่อสังคมด้วยถ้าหากว่าความคิดแบบนี้นะคะฝังอยู่ในจิตใจของเด็กช่างกลทุกสถาบันจะไม่เกิดการตีกันอีกเลยผู้จัดเชื่ออย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือขยายจากที่คุณอมราท่านเขียนมาเหมือนรำพึงรำพันนะคะว่าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐสุดเราอย่าทำตัวให้เป็นผู้แพ้สงครามเลยนะคะเราชนะสงครามที่เกิดในใจของเราได้เนี่ยถือว่าเราประกาศได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันคือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกที่เข้มแข็งสมกับที่ได้พบพระพุทธศาสนาฝากไว้นะคะวันนี้หมดเวลาดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านชั่วโมงหน้าพบกันโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น.

การฝึกใจลำดับจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชาสุภัทโธการปฏิบัติภาวนาในทางพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเรื่องใจฝึกจิตฝึกใจของตัวฝึกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละเรื่องนี้สำคัญมากการฝึกใจเป็นหลักสำคัญพุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางจิตคือผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาใจของเรานี่มันอยู่ในกรงยิ่งกว่านั้นมันยังมีเสือที่กำลังอาละวาดอยู่ในกรงนั้นด้วยใจที่มันเอาแต่ใจของเรานี้ถ้าหากมันไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการแล้วมันก็อาละวาดเราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนาด้วยสมาธินี่แหละที่เราเรียกว่าการฝึกใจ

ในเบื้องต้นของการฝึกปฏิบัติธรรมจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานหรือรากฐานศีลนี้เป็นสิ่งอบรมกายวาจาซึ่งบางทีก็จะเกิดการวุ่นวายขึ้นในใจเหมือนกันเมื่อเราพยายามจะบังคับใจไม่ให้ทำตามความอยากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนิสัยความเคยชินอย่างโลกโลกลดมันลงอย่ายอมตามความอยากอย่ายอมตามความคิดของตนหยุดเป็นทาสมันเสียพยายามต่อสู้เอาชนะอวิชชาให้ได้ด้วยการบังคับตัวเองเสมอๆนี่เรียกว่าศีลเมื่อพยายามบังคับจิตของตัวเองนั้นจิตมันก็จะดิ้นรนต่อสู้มันจะรู้สึกถูกจำกัดถูกข่มขี่เมื่อมันไม่ได้ทำตามที่มันอยากมันก็จะกระวนกระวายดิ้นรนทีนี้เห็นทุกข์ชัดทุกข์เป็นข้อแรกของอริยสัจ4คนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข์อยากหนีทุกข์ไม่อยากให้มีทุกข์เลยความจริงแล้วทุกข์นี่แหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เกิดปัญญาทำให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์สุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรามันจะทำให้ไม่รู้จักอดไม่รู้จักทนความสุขสบายทั้งหลายจะทำให้เราประมาทกิเลส2ตัวนี้ทุกข์เห็นได้ง่ายดังนั้นเราจึงต้องเอาทุกข์นี่แหละมาพิจารณาแล้วพยายามทำความดับทุกข์ให้ได้แต่ก่อนที่จะปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักซะก่อนว่าทุกข์คืออะไรตอนแรกเราจะต้องฝึกใจของเราอย่างนี้เราอาจยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรทำไปฉะนั้นเมื่อครูอาจารย์บอกให้ทำอย่างใดก็ทำตามไปก่อนแล้วก็จะค่อยมีความอดทนอดกลั้นขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นอย่างไรให้อดทนอดกลั้นไว้ก่อนเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองอย่างเช่นเมื่อเริ่มฝึกนั่งสมาธิเราก็ต้องการความสงบทีเดียวแต่ก็จะไม่ได้ความสงบเพราะมันยังไม่เคยทำสมาธิมาก่อนใจก็บอกว่าจะนั่งอย่างนี้แหละจนกว่าจะได้ความสงบแต่พอความสงบไม่เกิดก็เป็นทุกข์ก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยการปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการพัฒนาจิตแต่มันเป็นการทอดทิ้งจิตไม่ควรจะปล่อยใจไปตามอารมณ์ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ช่างขยันก็ช่างให้ปฏิบัติมันไปเรื่อยๆลองคิดดูสิทำอย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือการปล่อยใจตามอารมณ์นั้นจะไม่มีวันถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ช่างมันแต่ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติให้สม่ำเสมอการตามใจตัวเองไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมตามความคิดความเห็นของเราเองเราจะไม่มีวันรู้แจ้งว่าอันใดผิดอันใดถูกจะไม่มีวันรู้จักใจของตัวเอง
และไม่มีวันรู้จักตัวเองดังนั้นถ้าปฏิบัติธรรมตามแนวทางของตนเองแล้วย่อมเป็นการเสียเวลามากที่สุดแต่การปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเป็นหนทางตรงที่สุดขอให้จำไว้ว่าถึงจะขี้เกียจก็ให้พยายามปฏิบัติไปขยันก็ให้ปฏิบัติไปทุกเวลาและทุกคนทุกแห่งนี่จึงจะเรียกว่าการพัฒนาจิตถ้าหากปฏิบัติตามความคิดความเห็นของตนเองแล้วก็จะเกิดความคิดผิดความสงสัยไปมากมายมันจะพาให้คิดไปว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีวาสนาปฏิบัติธรรมก็นานนักหนาแล้วยังไม่รู้ยังไม่เห็นธรรมเลยสักทีการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตแต่เป็นการพัฒนาความหายนะของจิตถ้าเมื่อใดที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ว่ายังไม่รู้อะไรยังไม่เห็นอะไรยังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเลยนี่ก็เพราะที่ปฏิบัติมามันผิดไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอานนท์ปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีด้วยการคาดคะเนหรือด้วยการถกเถียงกันหรือจะอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติภาวนาเลยความสงสัยก็หายไปไม่ได้อีกเหมือนกันกิเลสจะหายสิ้นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาทางจิตซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นการปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นตรงกันข้ามกับหนทางของโลกอย่างสิ้นเชิงคำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระทัยอันบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสอาสวะทั้งหลายนี่คือแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราต้องทำใจของเราให้เป็นธรรมไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเราถ้าปฏิบัติอย่างนี้ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสักคนหรอกที่จะพ้นความทุกข์ไปได้พอเริ่มปฏิบัติทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติสำรวมและสันโดษสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราหยุดคือเลิกนิสัยความเคยชินที่เคยทำมาแต่เก่าก่อนทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ฝึกฝนอบรมใจตนเองแล้วมันก็จะคึกขนองวุ่นวายไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เปรียบได้กับต้นไม้ในป่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมันเราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้จะเอามาทำแผ่นกระดานก็ไม่ได้หรือทำอะไรอย่างอื่นที่จะใช้สร้างบ้านก็ไม่ได้แต่ถ้าช่างไม้ผ่านมาต้องการไม้ไปสร้างบ้านเขาก็จะมองหาต้นไม้ในป่านี้และตัดต้นไม้ในป่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยการปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล้ายกันอย่างนี้ก็ต้องเอาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนไม้ในป่านี่แหละมาฝึกมันจนมันละเอียดประณีตขึ้นรู้ขึ้นและว่องไวขึ้นทุกอย่างมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมันเมื่อเรารู้จักธรรมชาติ
ข้าใจธรรมชาติเราก็เปลี่ยนมันได้

ทิ้งมันก็ได้ปล่อยมันไปก็ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปธรรมชาติของใจเรามันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อใดที่เกาะเกี่ยวผูกพันยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนเดี๋ยวมันก็จะวิ่งวุ่นไปโน่นไปนี่พอมันวุ่นวายสับสนมากๆเข้าเราก็คิดว่าคงจะฝึกอบรมมันไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นทุกข์นี่ก็เพราะไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองความคิดความรู้สึกมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้แม้เราจะพยายามฝึกปฏิบัติพยายามให้มันสงบมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติของใจอยู่บ่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจว่าธรรมชาติของใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นอันนี้ชัดเราก็จะทิ้งความคิดความรู้สึกอย่างนั้นได้ทีนี้ก็ไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่อีกคอยแต่บอกตัวเองไว้อย่างเดียวว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองพอเข้าใจได้ชัดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะปล่อยอะไรๆได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าความคิดความรู้สึกมันจะหายไปมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันหมดอำนาจแล้วเปรียบก็เหมือนกับเด็กที่ชอบสนเล่นสนุกทำให้รำคาญจนเราต้องดุเอาตีเอาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กก็เป็นอย่างนั้นเองพอรู้อย่างนี้เราก็จะปล่อยให้เด็กเล่นไปตามเรื่องของเขาความเดือดร้อนรำคาญของเราก็หมดไปมันหมดไปได้อย่างไรก็เพราะเรายอมรับธรรมชาติของเด็กความรู้สึกของเราเปลี่ยนและเรายอมรับธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเราปล่อยวางจิตของเราก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นนี่เรามีความเข้าใจอันถูกต้องแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แม้จะไปอยู่ในถ้ำลึกมืดสักเท่าใดใจมันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ชอบมันเราปล่อยวางมันเมื่อใดที่มีความรู้สึกเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเราปล่อยวางทันทีเพราะรู้แล้วว่าความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะกวนเราแม้บางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงความรู้สึกนั้นเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเราปล่อยวางมันเสียรูปก็เป็นสักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสโผฏฐัพพะก็สักแต่ว่าโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์เปรียบเหมือนน้ำมันกับน้ำท่าถ้าเราเอาทั้งสองอย่างนี้เทใส่ขวดเดียวกันมันก็ไม่ปนกันเพราะธรรมชาติมันต่างกันน้ำมันกับน้ำท่ามันต่างกันเหมือนกับที่คนฉลาดก็ต่างกับคนโง่พระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แต่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งสักว่าเท่านั้นเองพระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อยๆตั้งแต่ทรงเข้าพระทัยแล้วว่าใจก็สักว่าใจความคิดก็สักว่าความคิด

พระองค์ไม่ทรงเอามันมาปนกันใจก็สักว่าใจความคิดความรู้สึกก็สักว่าความคิดความรู้สึกปล่อยให้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่ารูปก็สักว่ารูปเสียงก็สักว่าเสียงความคิดก็สักว่าความคิดจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันทำไมถ้าคิดได้รู้สึกได้อย่างนี้เราก็จะแยกมันได้ความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์อยู่ทางหนึ่งใจก็อยู่อีกทางหนึ่งเหมือนกับน้ำมันกับน้ำท่าอยู่ในขวดเดียวกันแต่มันแยกกันอยู่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระองค์ก็อยู่ร่วมกับปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้ธรรมะท่านไม่ได้เพียงอยู่ร่วมเท่านั้นแต่ท่านยังสอนคนเหล่านั้นทั้งคนฉลาดคนโง่ให้รู้จักวิธีที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและรู้แจ้งในธรรมะท่านสอนได้เพราะท่านได้ปฏิบัติมาเองท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องของใจเท่านั้นผู้ที่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจตัวเองใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะความเป็นจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไหนถ้าจะหนีก็ให้หนีด้วยความฉลาดด้วยปัญญาหนีด้วยความชำนิชำนาญอย่าหนีด้วยความโง่ถ้าเราต้องการความสงบก็ให้สงบด้วยความฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นก็พอเมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสใจก็สักแต่ว่าใจเมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดโปร่งความเป็นอิสระตลอดเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจอันนี้เราก็ปล่อยวางได้ดังนั้นก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราในจิตเราในร่างกายของเรามีแต่ความแปรเปลี่ยนไปทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงสอนพระสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนไม่ให้ปฏิบัติเพื่อสะสมถ้าเราทำตามคำสอนของพระองค์เราก็ถูกเท่านั้นแหละเราอยู่ในทางที่ถูกแล้วแต่บางทีก็ยังมีความวุ่นวายเหมือนกันไม่ใช่คำสอนของพระองค์ทำให้วุ่นวายกิเลสของเรานั่นแหละที่มันทำให้วุ่นวายมันมาบังคับความเข้าใจอันถูกต้องเสียก็เลยทำให้เราวุ่นวายความจริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรลำบากไม่มีอะไรยุ่งยากการปฏิบัติตามทางของพระองค์ไม่มีทุกข์เพราะทางของพระองค์คือปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติภาวนานั้นท่านทรงสอนให้ปล่อยวางอย่าแบกถืออะไรให้มันหนักทิ้งมันเสียความดีก็ทิ้งความถูกต้องก็ทิ้งคำว่าทิ้งหรือปล่อยวางไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติแต่หมายความว่าให้ปฏิบัติการละ
การปล่อยวางนั่นแหละ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไทยรินสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092

0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและ

0: ฐานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การที่ญาติโยมได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เราจะได้พัฒนาจิตใจตัวเองหรือยกระดับจิตใจของเราให้สู่ธรรมะรู้ให้สู่ธรรมเบื้องสูงคือปกติคนเราจิตใจที่อยู่กับการงานย่อมหมกมุ่นย่อมวุ่นวายย่อมมีความปรุงแต่งเดือดร้อนอยู่ตลอดวันไม่มีความสุขสงบที่แท้จริงเพราะกายเราก็ไม่ได้พักผ่อนใจเราก็ไม่ได้พักผ่อนจึงไม่เจอความสุขสงบที่แท้จริงตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปทำงานหรือบางวันต้องเข้าเวรกลางคืนก็ต้องเป็นเวลาหลับนอนเป็นเวลาคนอื่นก็หลับนอนเราก็กลับต้องทำงานเป็นเวลาเขาทำงานเราก็ต้องมาหลับนอนซึ่งเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลางวันไม่รู้กลางคืนไม่รู้ต้องทำอยู่ทุกเวลาเมื่อหน้าที่เกิดขึ้นมาบางคนต้องทำกลางคืนทำกลางวันบางแห่งถ้าอย่างโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยต้องทำทั้งกลางคืนกลางวันเพราะเป็นค่าของชีพเนี่ยบีบรัดขึ้นมาบางคนจะต้องเอาเงินไปช่วยพ่อแม่พี่น้องไปสร้างบ้านต้องอยู่เวรออกจากการทำงานประจำก็ต้องไปวิ่งอยู่เวรไปทำพิเศษไปตามโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากความเป็นพยาบาลไม่มีใครคนใดจะรู้เห็นได้ว่าพยาบาลเนี่ยเหมือนแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนยังเลี้ยงลูกคนเดียวแต่พยาบาลเนี่ยเลี้ยงลูกหลายคนไอ้ลูกนี่ยังเลี้ยงง่ายแค่คนเดียวแต่คนที่มาในโรงพยาบาลเนี่ยนานาจิตตังคนแก่ก็มีคนสาวก็มีคนหนุ่มก็มีซึ่งเป็นคนต่างเพศต่างวัยต่างนิสัยต่างความรู้สึกเราต้องยอมรับปรับตัวเข้าไปหาเขาหมดเลยต้องทำทุกอย่างพระเจ้าทุกคนมาเนี่ยมีแต่สุขมาให้เราทุกคนเอาทุกมาเพราะทุกคนในร่วนแต่ทุกแล้วจึงเข้าโรงพยาบาล ถ้าไม่สุขคนก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่กลัวที่สุดสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่เกลียดกลัวกลัวจะนอนโรงพยาบาลพูดถึงแล้วไปหาโรงพยาบาลเนี่ยใครก็ไม่อยากไปคนดีๆไม่อยากไปครับไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเด็ดขาดพอพูดถึงป่วยจะถามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนก็กลัวกลัวจริงๆก็คือกลัวหมอกลัวพยาบาลก็คือกลัวไปนอนโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเก็บแพงแล้วหายเร็วแต่บอกว่า7วัน 50,000 เนี่ยหายเลยเขาจะอยู่ถึงจริงๆหายแค่4วันนะพาผู้ออกจากโรงพยาบาลทีพอรู้แล้วว่า7วันเนี่ยปาเข้าไป 50,000 ถ้าคืนอยู่สัก2อาทิตย์ต้องเป็นแสนเนี่ยหมดเลย4วันหายแล้วเก็บแพงๆหายเร็วหมอทุกคนบอกงั้นเก็บถูกๆไม่หายหรอกถ้าเก็บแพงๆแล้วหายแล้วหาว่าหมอไม่ดีด้วยหาว่ายาถูกเนี่ยยาไม่แพงเนี่ยหมอคนนี้ไม่เก่งหรอกหมอบางคนเมตตานะอุตส่าห์เอาทีละ200 50บาท300ไม่มาแล้วเป็นไงไม่มาหมอนนท์ไม่เก่งหรอก ยาไม่ดียาไม่ดีไม่เก่งที่จริงหมอก็รู้กันว่ามันยาแบบเดียวกันไอ้โรคอย่างนี้โรคอย่างหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องยาแบบเดียวกันยาลดไข้แบบเดียวกันวิตามินก็วิตามินแบบเดียวกันไม่มีมันไม่เกิน B4 ไปได้แล้วนี้ผลที่สุดหมอก็ต้องรู้ว่าคนไข้เนี่ยมันเป็นคนที่อยากหายเร็วอยากได้หายเร็วแต่ที่จริงไม่อยากได้ของแพงหรอกหมอก็ทำไงก็เอามันแพงๆว่าจะเอาสัก200-300เอามัน500เลยประมาณ2เที่ยวฉีด2เข็มหายแล้วอุ้ยหมอคนนี้เก่งไปรักษาหมอโน้นไม่เก่งตรงนี้รักษาถูกกันไม่เก่งพอมาเจอหมอแพงๆบอกเก่งทั้งที่หมออย่างเดียวกันนี่คนชาวบ้านเป็นอย่างนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดตาสีตาสาทั้งนั้นเลยพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรหมอก็เลยต้องไปตามโลกจะเอาถูกก็เอาไม่ได้เอามันแพงเพราะที่สุดพวกชาวบ้านก็ต้องกินยาแพงรักษาหมอแพงๆแล้วหายเร็วมาโรงพยาบาลเนี่ยนอนได้หลายวันหน่อยแล้วก็กลับบ้านเราเพราะมันไม่แพงพอเอาแพงๆเดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลบอกนี่นะเสร็จแล้วนี่ต้องจ่าย 5,000 นะไม่กี่วันเราหายแต่บอกเนี่ยอนาถาได้เนี่ยโอ้ยนอนอยู่นั่นเองอยากจะหายบางคนไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปเอกชนถ้ากรุงเทพนะไปเอกชนบอกหายเร็วที่จริงหมอเอกชนก็คือหมอโรงพยาบาลหมอคนเดียวกันหมอคนเดียวกันเนี่ยหมอศิริราชหมอรามาหมอมกุฎหมออะไรมหิดลหมออะไรหมอโรงพยาบาลภูมิพลอย่างเงี้ยไปผ่าตัดเปาโลหมอคนเดียวกันหมอกิติคนเดียวกันแต่พาเปาโล3วัน7วันหายแต่พาที่โรงพยาบาลครึ่งเดือนไม่หายเพราะค่ายามันไม่แพงพอไปพาที่เปาโลเขาชาร์จหนักต้องรีบออกจากโรงพยาบาลต้องหายกำลังใจมันดีนั่นก็หมอคนนี้เก่งแท้หมอคนเดียวกันแต่เครื่องมือของเขาดีหน่อยเพราะเอกชนของเขาเนี่ยก้าวหน้าที่เขาทุ่มเทเครื่องมือเครื่องใช้แต่ยันนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่แพ้แต่คนยังมีค่านิยมด้วยหมอเก่งๆคือหมอราคาแพงๆพยาบาลก็ทำไงได้ล่ะพยาบาลก็ต้องหาทางช่วยตัวเองเพราะเฉพาะเงินเดือนไม่พอกินก็ต้องไปประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกพยาบาลก็นงเหนื่อยพยาบาลนี่ต้องเปลี่ยน2อารมณ์เป็นไงเปลี่ยน2อารมณ์เป็นไงพอเวลามาโรงพยาบาลก็ใช้อารมณ์เดิมไม่เป็นไรโกรธก็ไม่เป็นไรหน้างอก็ไม่เป็นไรแต่พอไปคลินิกต้องคะขาบอกเป็นยังไงคะยังไงคะใจดีโอ้พยาบาลก็ต้องเอาใจคนไข้พูดประคบคนไข้ไม่ได้คนไข้มีเงินคนไข้สามารถจะจ้าง ให้พยาบาลในขาให้ใจเย็นได้เคยจับโน่นกระแทกนี่อยู่โรงพยาบาลธรรมดาโรงพยาบาลหลวงเนี่ยพอไปถึงคลินิกก็สบายหวานหมดทุกคนเปลี่ยนอารมณ์ได้แปลกพยาบาลที่อารมณ์ไม่ดีนะก็ต้องให้ไปทำคลินิกให้ไปทำโรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลพวกพยาบาลมันจะใจดีหมดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ากลับมาโรงพยาบาลเดิมอารมณ์เดิมโกรธไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนั้นคนนั้นอิจฉาเราคนนี้นินทาเราอะไรมันก็มั่วไปหมดทั้งภายในภายนอกพอกลับมาเข้าโรงพยาบาลอารมณ์เดิมเกิดแต่พอไปทำคลินิกอารมณ์ใหม่อารมณ์ดีดีเพราะมันได้เงินทีละ500 บาทเนี่ยชั่วโมงละ500 บาทเนี่ยหรือชั่วโมงละ200 บาทเนี่ยมันได้เยอะๆแล้วก็ต้องเอาพยาบาลที่มีความสามารถมีความเก่งต้องเรียบร้อยต้องพูดจาอ่อนหวานต้องใจดีจึงจะสร้างพิเศษบางคนในสมาธิสงสารไม่ใช่สมาคติเนี่ยบางคนเนี่ยสามีเนี่ยเป็นชั้นราชการผู้ใหญ่ก็มีเป็นถึงพิพากษาเป็นทนายความก็มีภรรยาเป็นพยาบาลต้องไปหาพิเศษโยมต้องไปเจ้าขาเจ้าขาไปอ่อนหวานเอาใจคนไข้เพื่อครอบครัวตัวเองเพราะสามีก็เป็นคนไม่กินนอกไม่กินไหนก็ซื้อตรงเงินเดือนไอ้ตัวเองก็ต้องดิ้นรนเพื่อลูกส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนไหนเลยปัญหาครอบครัวจะห่วงลูกห่วงสามีไหนเลยจะต้องห่วงคนไข้ทั้งโรงพยาบาลที่ตนเองทำอยู่รัฐบาลไหนเลยจะต้องวิ่งไปเอกชนคิดแล้วว่าอกลงนางพยาบาลเนี่ยทุกข์มากเลยยิ่งกว่าแม่ลูกอ่อนอีกไหนเลยต้องมีแม่ลูกอ่อนตัวเองมีลูกอ่อนอีกเป็นทุกข์อีกโอ้ลูกอ่อนที่บ้านก็จะต้องเลี้ยงดูให้ลูกอ่อนที่โรงพยาบาลก็เยอะหมดเลยเนี่ยโอ้ไอ้อ่อนโรงพยาบาลเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดคนแก่เป็นไข้คนแก่เป็นป่วยเนี่ยมันยากกว่าเด็กๆอีกตรงโน้นก็เจ็บตรงนี้ก็ป่วยอยากร้องบางคนนี่ร้องทั้งคืนเลยที่นางพยาบาลคิดจะฉีดยาให้มันตายไปเลยวางยาให้มันตายมันไม่หายร้องสักทีแต่ก็ทำไม่ได้มนุษย์ศีลธรรมมันมีอยู่หมอไม่สั่งก็ทำไม่ได้ก็ให้ไปยานอนหลับยานอนหลับก็เอาหลับไปได้ตื่นขึ้นมามันก็ร้องต่อเพราะพวกนั้นเขาไม่มีธรรมะโยมพยาบาลก็ไม่มีธรรมะไอ้คนไข้มันก็ไม่มีธรรมะมาเจอกันมันก็โกรธกันอันนั้นก็ร้องให้เราโกรธไอ้เราแล้วก็เจออยู่ทุกวันไอ้ชนิดเนี้ยมาอีกแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็โกรธทุกวันนั้นนะจะเจอคนไข้ดีสักคนก็สบายใจหน่อยคนไข้ก็อยากหายกลัวตายพึ่งหมออย่างเดียวพึ่งพยาบาลเนี่ยมันแม่เขาเลยรักพยาบาลมากเลยอยากให้เห็นพยาบาลมาเดินอยู่ตลอดวันเลยพอตอนไข้นะพอหายแล้วโยมไม่หันหลังเข้าโรงพยาบาลหรอกเจอก็ไม่รู้จักโยมพ่ออาตมาเคยคิดเป็นหมอสมัยโบราณพอรู้นิสัยคนถ้าไม่เป็นไงบอกทำไมไม่เป็นหมอเขาเรียนหมอจบแล้วนะเขาก็ไม่เป็นบอกไม่เป็นโยมไม่ยิงถามบอกทำไมไม่เป็นหมอไม่เป็นหรอกคนไข้นะเห็นหมอก็มาเห็นแก้วพอไข้หายแล้วเห็นหมอไม่เห็นหมาแกว่างั้นนะแกเป็นคนไม่ช่างพูดเลยไปคนมีความคิดผมไม่เป็นหรอกเป็นหมอในสมัยก่อนมันไม่ได้อะไรพอไข้หายแล้วเห็นหมอมันเห็นตัวอะไรไม่สนใจชีวิตของความเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยต้องทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่และเพื่อที่ตนเองจะต้องทำให้ดีที่สุดถ้าทำไม่ดีก็ผิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณจรรยาแพทย์เนี่ยจริยธรรมพวกเนี้ยจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณของพยาบาลต้องมีต้องอะไรต้องเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนทำให้แก่คนไข้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างไม่มีแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันไม่พูดจาหยาบคายอะไรเงี้ยต้องสุภาพอ่อนโยนเมื่อจรรยาบรรณของแพทย์เป็นจรรยาบรรณของพยาบาลเกิดขึ้นก็ต้องสำนึกอยู่ในตัวเสมอฉะนั้นจึงต้องหวานอมขมกลืนลำบากมากถ้าไม่มีธรรมะจะทำยังไง คนไข้ก็ไม่มีธรรมะคนพยาบาลก็ไม่มีธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงทุกข์มากทั้งคนไข้และพยาบาลเมื่อเจอกันในประเภทที่คนไข้ก็ไม่สำรวมพยาบาลก็ไม่เมื่อสำรวมไม่ได้พยาบาลก็ต้องแสดงความไม่พอใจเมื่อก่อนอาตมาก็เข้าโรงพยาบาลอาตมาถามบอกหมอดุไหมพยาบาลดุไหมนะตอนหลังนี่รู้สึกพยาบาลทั่วประเทศไทยเริ่มในกรุงเทพเนี่ยดีมากพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอ่อนหวานมาก แม้แต่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อก่อนเนี่ยตมาเคยถูกดุเขาหลังนั้นไม่ดุเลยตมาแกล้งถามท่านนี่เข้าห้องเนี้ยพยาบาลดุไหมเนี่ยไม่ดุพยาบาลในนี้ไม่ดุหรอกบอกอ๋อดีเลยทีนี้ไม่ดุเหมือนก่อนแล้วเลยแหมเมื่อก่อนเคยถูกดุเราก็ว่างั้นพยาบาลทุกคนตรงอย่างนี้ไม่ดุเลยเขาไม่ดุจริงๆเขาอ่อนหวานจริงๆแล้วโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลโรคประสาทพูดหวานจริงโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยนั่งพยาบาลพูดเลาะแต่คนมาเยี่ยมเนี่ยพูดเลาะทุกคนนะแต่พวกคนไข้ไม่รู้กลัวยังไงคนไข้กลัวจริงๆพอเห็นพยาบาลมานี่หลบครับเลยเคยจับมัดกันตะเข็ดนะคนไหนไม่เชื่อจับมัดเลยกลัวจับมัดอย่างเดียวแล้วช็อตซะเลยถ้าคนไหนยังดื้อก็ช็อตอะไรเงี้ยกลัวที่สุดคือคนไข้กลัวพยาบาลแต่ก็ทำตามหน้าที่เพราะคนไข้พวกนั้นไม่เอาไหนเลยครับเดี๋ยวก็ชาวบ้านเอาไม่อยู่แล้วจะต้องส่งโรงพยาบาลอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ของพยาบาลก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ยอมกลัวแต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้พยาบาลอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องอาศัยมีธรรมะเพื่อข่มอารมณ์เพื่อชนะใจเราก่อนเมื่อใจของเราเนี่ยดีมีเมตตามากเนี่ยคนไข้จะร้องโวยวายจะแสดงอาการใดมาเหมือนแม่รักลูกเนี่ยมันแม่เลี้ยงลูกอ่ะโยมเคยมีลูกโยมก็รู้ว่ามันร้องก็น่ารักมันสนก็น่ารักมันดื้อก็น่ารักอะไรมันน่ารักไปหมดเลยไม่เคยเกลียดเลยเพราะความรักลูกเนี่ยมันร้องมันสนมันดื้อมันเป็นของน่ารักสำหรับเราหมดเลยเพราะอะไรเพราะความรักความเมตตามันเข้าไปอยู่ในหัวใจอันลึกซึ้งที่ถอนไม่ออกฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกเราอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นพยาบาลเราก็ต้องสวมวิญญาณดวงนั้นขึ้นมาอีกเมตตาดวงนั้นให้เกิดขึ้นมาคนไข้ทำไงก็น่ารักจะร้องโอดร้องโอยร้องควรขี้เยี่ยวล้านดากแตกไงก็น่ารักหมดถ้าเราทำอย่างนั้นได้มันก็สบายใจชีวิตนางพยาบาลเนี่ยจำเจที่สุดย่ำแล้วย่ำอีกอยู่กับสิ่งพวกนี้อยู่กับความเจ็บความไข้ความตายรอบข้างมีแต่ทุกขเวทนาทั้งหมดเลยคนที่ทุกข์นวิ่งเข้ามาหาหมอคนที่ทุกข์นวิ่งเข้ามาโรงพยาบาลแต่ดีๆเนี่ยจ้างให้มานอนคืนเดียวคืนละพันก็ไม่นอนวันนี้จะมาจ้างให้นอนโรงพยาบาลให้ฟังเสียงคนอดถ่วยไม่มีใครอยากนอนนะโยมเพราะเขาไม่อยากเข้ามาดูสภาพอย่างนั้นคนที่ทนสภาพอย่างนั้นคือคนเจ็บจนทนไม่ไหวฉะนั้นโยมก็ต้องนึกนะว่าคนที่มาโรงพยาบาลนะอย่ารังเกียจเขาพยาบาลหมอบางคนเนี่ยคนป่วยมาไม่เป็นไรกลับบ้านไล่กลับบ้านอาญาไปกินกลับบ้านขอนอนโรงพยาบาลได้ไหมที่จริงเขาหนักใจมากเลยเขาหนักใจมากแล้วโยมก็ไม่ต้อนรับเขาไม่เป็นไรนี่เดินมาได้กลับได้บางคนออกอุบายต้องใส่รถลุนอาตมาเคยเอาเด็กวัดเป็นไข้มาเรียขับรถไปท้องพระภูมิอาตมากลับมาก็เป็นไข้ไปเปิดสำนักในป่ามันเป็นไข้อาตมาก็เป็นแต่อาตมาไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยให้น้ำเกลือให้ยาก็อยู่วัดไม่เคยไปกวนโรงพยาบาลเลยตั้งแต่ป่วยมาอาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเป็นไข้มาเรียอยู่ชุมพรสามปีธรรมาก็ยอมป่วยให้พระเนรองค์อื่นเนี่ย20องค์หามเข้าโรงพยาบาลต้องหามเข้าโรงพยาบาลให้ยอมป่วยนะเจนพยาบาลที่โรงชุมพรพอเห็นพระเนรมาอทำกระเปาะเลยรู้เลยว่าไข้มาเรียที่นั่นชุมมากสมัยก่อนที่ก่อนมาสร้างวัดนี่อีก แต่แล้วทุกคนรู้จักพระเนน

แต่ทุกคนไม่รู้จักอาตมาเพราะอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลป่วยทนว่าตายก็อยู่ที่นั่นขณะอาตมาป่วยเนี่ยเป็นพอป่วยเนี่ยอาตมาทีแรกไม่รู้ตัวนะมันฉันไม่ได้ตั้งหลายวันก็เป็นไข้มาเดียวก็ลุกขึ้นจะไปปัสสาวะพอลุกขึ้นมันพอลุกขึ้นปุ๊บเหมือนกับไอ้คนที่เอาเสื้อผ้าทิ้งลงกับพื้นมันถอดกระโปรงทิ้งกับพื้นมันชุบลงขาเนี่ยมันอ่อนลงวุบลงกับพื้นเลยโอ้นี่เราหมดแรงเลยเนี่ยเราเคยแข็งแรงเคยเดินได้ไม่เคยเจอสภาพนี้เข่าเนี่ยมันยุบลงไปกองกับพื้นเลยคลานตอนนี้คลานไปปัสสาวะคลานไม่บอกใครนะแต่พระเนนทุกคนที่ป่วยเนี่ยจะมาให้หามเข้าโรงพยาบาล

ผ่านไปปัสสาวะผ่านไม่บอกใครนะแต่พระเนรทุกคนที่ป่วยเนี่ยจะมาให้หามเข้าโรงพยาบาลหามออกไประยะทางต้องร่วม8กิโลเอาออกไปแต่จะมาขอเจ็บถือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยถ้ายอมแพ้สักคนจะยอมแพ้ทั้งหมดเลยกองทัพนี่จะต้องแตกแน่ทุกคนก็จะกลัวตายถ้ามาก็ทนรักษาในถ้ำเจนหายก็ฉันอะไรไม่ได้เหม็นเบื่อหมดยาไข้มาลาเรียเนี่ยในอาหารก็เหม็นเบื่อหมดเลยพอได้อยู่ผลไม้ก็ผักไม่ฉันได้ไข้มาเรียโยมแต่ข้าวนี่เหม็นหมดขนมเหม็นหมดได้ผลไม้แต่นี่คนไม่รู้ก็เอาข้าวมาให้เราก็ฉันไม่ได้เจนว่าเราจะหายเราจึงได้บอกเวลาพระอื่นเป็นเราบอกนี่นะคนเป็นไข้เนี่ยกินอาหารไม่ได้หรอกเอาผลไม้ให้ต้มผักให้เปล่าๆก็เกลือก็ยังดีแต่ข้าวเนี่ยกินไม่ได้หรอกพวกไข้เนี่ยมันเหม็นแต่อาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลแต่ว่าพวกพยาบาลเนี่ยพอเห็นพระเนรมาก็หมายแค่หรือทำไมยังชอบอยู่ป่ากันนักมันสุขตรงไหนหมอใหญ่บอกมันสุขตรงไหนอยู่ป่ามันสนุกตรงไหนเขาก็ไม่อยากให้เข้าป่าไข้มันขึ้นนะเนรหนึ่งไข้มันขึ้นคลั่งเลยโยมไปอยู่โรงพยาบาลพอพยาบาลเอาปลอดมาให้วัดเนี่ยกัดเลยเคี้ยวเลยกบเลยพยาบาลเรียกอาตมาใหญ่ช่วยด้วยนี่อาตมาก็ตบหลังเขาก็เอาไอ้ขีดมางัดปากมันก็ไม่อ้าเคี้ยวปลอดเลยโยมไข้มันขึ้นอาตมาก็ตบหลังเน้นตั้งสติให้ดีเขาก็ได้สติเขาก็ขายมาเลือดทั้งนั้นนะแล้วก็ฝากพยาบาลไปด้วยนะพอตกกลางคืนก็เดินออกไปโรงพยาบาลลงไปในน้ำมือแค่เอวผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องไปจับเอาขึ้นมาพวกยามชีวิตของพวกเราพระปฏิบัติทุดงกรรมฐานเข้าป่าก็เสี่ยงกับชีวิตไข้แต่ถ้ามาไม่ยอมไปรบกวนโรงพยาบาลเลยมีเข้าไปครั้งเดียวที่ถ้ามาตกภูเขาก้นไปกระแทกกระดูกแตกแต่ทนมา20ปีโยมมาอยู่ที่เนี่ยกรุงมาตั้งฐานแล้วเนี่ยจึงให้หมอดึงไปให้หมอดึงหน่อยดึงกระดูกให้มันยืดดึงคอก็ดึงสันหลังไปตกภูเขาแต่ก็มันไม่หายนะเขาก็เลยไปรักษาเองดีกว่าเพราะว่าคงจะเป็นกรรมมากกว่านี่ชีวิตอาตมาเห็นว่าพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกรูปแบบพอวันหลังมานะท่านเน้นพอเน้นเอาเน้นมาส่งเป็นยังองค์เก่าหรือเปล่าถามเราก่อนกลัวจะเคี้ยวประหลอดอีกพยาบาลกลัวเน้นในที่สุดเลยพอเอาประหลอดใส่ปากพระเน้นเนี่ยกลัวจะเคี้ยวประหลอดหมดอีก คือคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลนะโยมไม่มีคนไข้คนไหนอยากไปโรงพยาบาลนะโยมที่เขามาขอนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเขาเต็มที่แล้วโยมให้เขานอนเถอะให้ความสุขเขาเถอะอาตมาเอาเด็กเป็นไข้มาลาเรียลุนรถไปนั่นเป็นไข้ที่ท้องพ่อภูมิเอาไปที่แรกโรงพยาบาลไม่รับโรงพยาบาลกรุงเทพบอกไม่เป็นไรกลับได้พอขลังมาอาตมาบอกไปเอารถลุนมาไปหลอกพยาบาลให้มันนั่งรถลุนเลยคนลุนเป็นอาการหนักเราก็รู้อีกเขาก็ขวดไม่เป็นไรให้กลับอีกผลที่สุดเด็กเราต้องมานอนพรมอยู่ที่วัดอุตส่าห์รอพยาบาลเอารถดุนเด็กเราไปเขายังไม่รับเลยแต่ว่าไข้ไม่ได้เดียวเนี่ยมันทรมานจริงๆแต่ตัวเองไม่เคยไปรบกวนหรอกแต่พยาบาลเขาก็ใจแข็งจริงๆปล่อยให้เด็กเรามานอนป่วยที่วัดความจริงไอ้คนอยากนอนโรงพยาบาลอ่ะมันทุกข์มากจริงๆไม่มีใครอยากนอนนานเด็ดขาดจ้างให้นอนใครก็ไม่นอนแต่มีที่นอนนานคือพระคือโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์นะโยมพระจำภาษาที่นั่นเลยพระไม่อยากกลับหรอกพยาบาลปฏิบัติดีพระไม่ยอมออกหรอกเพราะโยมถวายกันทีละพันสองพันไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพระรวยพระแก่ไม่มีที่พึ่งนะไปอยู่โรงพยาบาลสบายยึดโรงพยาบาลเป็นวัดเลยต้องนิมนต์ออกกันหลายองค์พอนิมนต์ออกเดี๋ยววนกลับมาอีกไม่อยู่โรง

งานต่ออีกมีปัญหาเรื่องพระป่วยแต่อาตมาก็ไม่เคยเข้าไปเพราะพระปฏิบัตินี่จะอดทนจะเข้มแข็งจะไม่อ่อนแอในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่หนักหนาจริงจะไม่ร้องจะไม่ไปโรงพยาบาลเพราะพวกปฏิบัตินี่จะต้องอดทนถึงที่สุดบางคนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลยบางองค์ไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะ เพราะเห็นว่าเป็นภาระแล้วกลัวอย่างเดียวคือนางพยาบาลจับพระพระกรรมฐานนี่กลัวนางพยาบาลจับที่สุดเลยแล้วนางพยาบาลก็หมั่นไส้พระที่สุดว่าทำไมจับไม่ได้เจ้าคุณยังให้จับเลยพระครูยังให้จับนะแหมนี่พระไม่มีอะไรทำไมไม่ให้จับพระพวกเราถูกต่อว่ามาตลอดไปอยู่โรงพยาบาลนั่นก็ที่ชุมพรก็เหมือนกันพวกนางพยาบาลไม่พอใจพระพวกเราว่าไม่ให้จับพระเรานี่ต้องการรักษาพระวินัยเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยถ้าโยมเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์เหมือนเป็นชีอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายมาจับมันก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายจับมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกันและความบริสุทธิ์ในใจมันก็ไม่มีเพราะว่านี่ผู้ชายมาจับเป็นอย่างนั้นตอนนี้พระก็เหมือนกันเมื่อพระรู้ว่าผู้หญิงจับมันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงว่านี่ผู้หญิงจับไม่ใช่เพศเดียวกันฉะนั้นพระถ้าไม่มีถ้ายังมีสติอยู่เนี่ยพระจะไม่ให้ผู้หญิงจับตอนนี้พระทั่วไปให้จับใช่ไหมแต่พระกรรมฐานเนี่ยท่านรู้เรื่องจิตใจท่านรู้เรื่องความพอใจไม่พอใจเอาแค่คนเราไม่ต้องจับกันใช่ไหมแค่พยาบาลเห็นผู้ชายบางคนชอบใจเห็นหน้าตาละหล่อเนี่ยรักเลยเนี่ยให้คนนี้หน้าตาดีแค่ยังไม่จับเราโยมคนนี้หล่อดีชอบใจเงี้ยผู้ชายคนนี้ฉันชอบเหมือนคนที่ถูกตาเราใช่ไหมอย่างกับผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแค่ยังไม่จับก็เริ่มชอบแล้วแค่เห็นเอ้คนนี้หน้าตาหล่อถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงอู้คนนี้สวยชอบยังแค่เห็นเท่านั้นชอบแล้วได้ยินเสียงก็ชอบแล้วยังไม่ทันจับพอจับนี่ไปถึง 70-80% พอใจมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าใจของคนเราเนี่ยถ้าองค์ใดจะทำได้องค์ใดจะทำไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไรดังนั้นพระก็จึงไม่ให้จับพระหนองบัวเนี่ยไปโรงพยาบาลโยมจับไม่ได้ใช่ไหมจับได้ไหมโยมจับได้เปล่าอย่างนี้อนุญาตให้จับไปยังจับไม่ได้ใช่ไหมหรือจับได้ถ้าพอแก่หน่อยได้ใช่ไหมจับได้เปล่ามีพระป่วยไปอยู่ไหมแต่ปกติพวกเราแล้วไม่ได้ให้พระให้ไม่พยาบาลจับหรอกตอนนี้จริงว่าเรื่องสัมผัสใช่ไหมการสัมผัสในรายละเอียดอ่อนความพอใจทำไมจึงไม่ให้จับก็เพราะแค่ตาเห็นรูปก็ชอบแล้วไม่ต้องให้มือจับหรอกพอมือจับไม่รับเลยผู้หญิงถ้าพอใจก็พอใจปรุงแต่งจิตมันละเอียดอ่อนแค่ตาเห็นรูปโกรธแล้วไม่ชอบแล้วหูได้ยินเสียงโกรธแล้วไม่ชอบแล้วไม่ต้องถึงตัวหรอกจิตคนเราเนี่ยมันไวมากมีอิทธิพลมากฉะนั้นพุทธเจ้าท่านรู้พระอรหันต์รู้ท่านจึงไม่ให้สัมผัสไม่ให้สัมผัสสัมผัสนี่มันสัมผัสนี่มันกระทบแล้วร้อนทันทีตาเห็นรูปเป็นของร้อนกายถูกต้องเป็นของร้อนคือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจริงนะถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นเนี่ยไม่ได้สติอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิเศษถือว่าจับได้ไม่มีการปรุงแต่งยินดียินร้ายแล้วยินดีก็ไม่มียินร้ายก็ไม่มีดังนั้นก็เห็นใจเห็นใจความเป็นพยาบาลที่ต้องปรับตัวเองเข้าไปหาทุกคนแล้วไหนเลยจะวงการเดียวกันอีกไม่เข้าใจกันอีกเราทำงานอยู่หัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้องลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้าคนไหนไม่ประจบคนไหนไม่เข้าหาผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าใจทำงานทับตายแต่คนอื่นไม่เข้าใจก็มีแต่บางคนไม่ทำเท่าไรแต่ว่าเข้าใจให้เจ้านายเข้าใจพูดเก่งๆหน่อยเข้าถึงเจ้านายเจ้านายก็รักอะไรเงี้ยมันก็เกิดมีความน้อยเนื้อต่ำใจมีที่รักมักที่ชังมีปัญหาในวงการทำงานทุกคน
ทีนี้ถ้าเราจะทำยังไงที่จะสังคมทุกวันนี้มีทุกแห่งโยมจะว่าแต่บ้านเลยจะว่าแต่โรงพยาบาลแม้แต่วัดก็มีถ้าปกครองกันไม่ดีไม่เป็นก็มีเพราะกิเลสนี่มันไปหมดได้โน่นโสดาบันเบาบางเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องมึงเรื่องกูเนี่ยพอโสดาบันแล้วจะรักลูกคนอื่นเหมือนลูกตัวเองจะรักศัตรูเป็นมิตรโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะจะรักศัตรูเป็นมิตรเพราะใจเนี่ยมันมีแต่เมตตาเข้าไปหมดในหัวใจแต่นั้นทำงานเป็นพยาบาลเนี่ยทำใจยากคือถ้ายิ่งไม่มีธรรมะนะยิ่งมีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจอยู่ในมากในหัวใจตัวเองจะไม่เจอความสุขแต่ถ้าเรามีธรรมะนิยมนะมันจะทำงานสนุกทำงานเป็นบุญมากสนุกในงานเนี่ยทุกคนเราต้องมีธรรมะแล้วงานใครงานมันก็สนุกมันอุทิศตนทำงานแบบอุทิศตนเนี่ยมันสนุกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เห็นแกหลับแกนอนมันสนุกจริงๆเมื่อก่อนพระพูดกันง่ายพระไปออกรายการกับอาตมาเนี่ยตื่นที่สองโยมไปจากวัดตื่นที่สองออกรถไปถึงที่สถานีทท.เนี่ย เกือบตีสามพัก15 นาทีเข้าห้องพูดไปจนถึงตีห้าตีห้ากลับวัดไม่มีเวลาเลยมันก็สนุกคุยก็สนุกผมออกรายการกันปีสองปีพูดสดทุกคืนไปตีหนึ่งตีสองจริงๆไปเที่ยงคืนไปคุยกับพวกขี้เมาคุยกับพวกขี้เมาในสถานีเนี่ยไอ้พวกจัดรายการมันเมาก็ไปคุยให้มันหายเมาพอปีใหม่แล้วไปกระโดดโลดเต้นกันเมามากพอเราเข้าไปนะเข้ามันก็เลิกเมากันไปถามพวกคนให้พวกพอมันเจอพระแล้วมันก็เปลี่ยนใจหมดนะเข้ามันก็ไม่เมาเข้าพอมันกำลังกินเหล้าพอเจอพระมันซ่อนปุ๊บทันทีเลยแต่ก่อนไม่ตั้งบนโต๊ะเลยกินอวดพระแต่พอนานๆนะเข้าไปเจอพระตอนทุกข์นะเข้าเลิกพอพระเข้าไปที่ไหนมันก็ร่มเย็นที่นั่นเลยโยมแต่พอเทศๆเข้าจะมีพระพอ5 ปี 6 ปีก็ชักหนีแล้วมันไม่สนุกคือทำงานไม่สนุกมันก็ง่วงเหงาห้องนอนหนีกันหมดคือถ้าทำงานสนุกเนี่ยนะฉะนั้นก็เห็นใจว่าความเป็นพยาบาลเนี่ยต้องปรับใจคืออย่างเดียวคือเอาธรรมะเอากระแสธรรมก็ไปยึดเหนี่ยวทางใจให้เย็นให้มีเมตตาให้สงบกำจัดความโกรธความเกลียดความชังได้เมื่อนั้นน่ะจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำใจรับการกระทบแล้วยังหวั่นไหวไม่พอใจอยู่เนี่ยยังหาความสบายไม่ได้ไหนเลยการบ้านไหนเลยการเมืองไหนเลยลูกก็อ่อนไหนเลยไปโรงพยาบาลไอ้ลูกก็เต็มโรงพยาบาลอีกพวกนั้นนั้นรักเรามันแม่นั่นแหละคนป่วยเนี่ยนึกว่าแม่ดีๆนั่นแหละพอเห็นโรงพยาบาลเนี่ยโหถ้าจะเรียกแม่จ๋าเลยล่ะเราก็ต้องสงสารแต่ถ้าเราไปคิดว่าเนี่ยพวกนี้นะพอหายแล้วไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็เลยไม่พอใจจะคิดอย่างนั้นว่าเราสร้างบารมีในชาติหน้าเนี่ยเราจะไม่มีโรคเลยเราจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากทุกข์เพราะเราเป็นผู้กำจัดทุกข์ให้คนอื่นได้ดีเนี่ยก็มีอานิสงส์มากความเป็นผู้ให้เนี่ยความเป็นผู้ให้เนี่ยก็เรียกว่าคนรวยให้แล้วเป็นผู้เจริญให้แล้วเป็นคนรวยถ้าใครเสียสละได้นะคือทำงานอุทิศตนเนี่ยถือว่าเป็นงานชั้นสูงสุดเป็นงานปรมัตถธรรมใครทำแล้วก็เป็นยอดบุญแต่ต้องทำใจเป็นธรรมะด้วยนิยมมาเข้าวัดเนี่ยมาหัดฝึกสมาธิเนี่ยดีแล้วเอาสมาธิเนี่ยไปควบคู่กับงานทำใจเวลาทำอะไรก็ยังใจได้ทำอะไรก็ยังใจได้ก็เรียกทำงานแบบมีสมาธิทำงานแบบมีสติทำงานแบบควบคุมอารมณ์ได้ก็จะมีความสุขมากจะไม่หวั่นไหวเหมือนเก่าจะไม่ขี้โกรธแสนงอนหงุดหงิดฟุ้งซ่านเหมือนเก่า
หน้าตาก็จะผ่องใสเบิกบานไม่ใช่ตื่นเช้าก็งอเข้ามาเย็นก็งอใช่ไหมตอนเช้างอเข้ามาทำงานเย็นงอกลับบ้านเนี่ยไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรามีธรรมะเช้าก็บานกลับมาทำงานเย็นก็บานกลับบ้านมันก็เป็นคนงามใช่ไหมนี่งอเข้ามาทำงานงอกลับบ้านเป็นใช้ไม่ได้มันต้องบานเข้ามาในที่ทำงานบานกลับบ้านโอ้ทำเป็นเหมือนดอกไม้งามอะดอกไม้บานมันดีดอกไม้ตุ่มก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำใจอย่างเงี้ยจะดีไหมโยมทำใจดียากไหมโยมยากไหมทำใจดีไม่โกรธยากไหมยากไหมทำใจโกรธทำใจโกรธนี่ง่ายไหมโกรธมึงโกรธกูโกรธคนนู้นคนนี้ง่ายไหมไหนอยากได้ไหมอยากโกรธไหมอยากไหมไม่อยากไม่ดีใช่ไหมโกรธเราเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าทำใจไม่โกรธยากใช่ไหมอยากทำไหมอยากไหมโยมตอบสิอยากไหมแต่ทำโกรธทำง่ายนะไม่ต้องหัดเลยพอใครพูดไม่ชอบใจโกรธเลยพอเห็นอีตรงที่ตนเองเคยไม่เคยชอบเนี่ยพอตรงอีตรงที่ตนเองเคยตกล่องมาเก่าเคยเห็นอีตรงเองที่ไม่ชอบพอเจอปุ๊บโกรธทันทีนี่มาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วกูไม่ให้ทำก็ทำอีกแล้วเนี่ยโกรธทันทีแต่มันง่ายใช่ไหมแต่ทำใจไม่โกรธมันดีใช่ไหมแต่มันยากยอมจะเอายากแล้วเอาง่ายเนี่ยเอายากเราง่ายตอบด้วยเอายากใครอยากได้ง่ายบ้างนะใครอยากได้ง่ายบ้างไม่มีใครอยากได้เลยใช่ไหมแสดงว่าทุกคนนี่ใฝ่ดีปรารถนาดีแต่ความดีเนี่ยมันอยู่ข้างสูงมันอยู่บนสูงมันอยู่ที่สูงไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำหยิบเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมไอ้ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำมันคว้าได้ทันทีแต่ไอ้สิ่งที่ดีมันอยู่สูงฉะนั้นจึงต้องพยายามเอื้อมหยิบความดีนี่จึงต้องทำยากหน่อยฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจอบรมให้จิตเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่ความสงบข่มอารมณ์เป็นนี่วิธีการฝึกวันนี้จะสอนวิธีการฝึกให้สงสัยอะไรไหมนะโอ้เอามือเท้าขาแล้วก็ไปไม่ไหวแล้ว หนักมากเลยขอเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้วิธีฝึกให้การไม่โกรธก็คือการเข้าไปเรียนใจตัวเองคนที่เรียนใจอ่านใจตัวเองออกได้หนึ่งจะไม่โกรธใครอ่านออกไหมใครอ่านออกก็ยังนิยมใครอ่านใจออกได้คนนั้นจะไม่โกรธจะดับโกรธได้แต่ถ้าอ่านใจไม่ออกก็ยังโกรธต่อไปคือการเรียนธรรมะนี่คือการอ่านตัวเองอ่านความโกรธถ้าคนไหนมีความโกรธก็อ่านความโกรธจนเห็นว่าอาการโกรธมีลักษณะอย่างไรเพราะอ่านออกแล้วมันจะดับตัวโกรธนี่ต้องอ่านมันออกจึงจะดับแต่มันต้องใช้สติปัญญาละเอียดอ่อนมากจึงอ่านออกต้องฝึกสมาธิจึงอ่านใจตัวเองออกความโลภก็เหมือนกันความตณีก็เหมือนกันความอิจฉาริษยาก็เหมือนกันความหวงหึงก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ใจแล้วห้ามไม่ได้หวงก็หวงหึงก็หึงบางคนนี่โอ้มันทุกข์หลายอย่างนะคนเราเนี่ยมีทั้งโกรธมีทั้งเกลียดมีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งหวงทั้งหึงมันเต็มอยู่ในหัวใจแต่ต้องอ่านพออ่านออกทีละตัวละตัวมันจะดับหมดฉะนั้นการเรียนธรรมะนี่คือการเรียนอ่านใจตัวเองต้องใช้ปัญญาโยมถ้ามีทางเดียวคือคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้วิธีอ่านใจตัวเองได้วิธีอื่นไม่มีเลยถ้าโยมอ่านตำราไปร้อยเล่มพันเล่มอ่านพระไตรปิฎกจบก็อ่านใจไม่ออกอ่านหนังสือออกซึ่งเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่อ่านเก่งยังไงก็อ่านใจไม่ออกอ่านใจเนี่ย
คนไม่รู้หนังสือก็อ่านได้ถ้าฝึกเข้าถูกทางธรรมถูกหลักองค์มรรค8แล้วจะอ่านใจออกการอ่านใจออกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาอยู่ที่วัดโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะทำการงานเป็นหมอเป็นพยาบาลเดินอยู่ทำการงานอะไรแต่สามารถจะอ่านใจออกตลอดวันเลยถ้าเข้าถึงความสงบถึงเข้าถึงธรรมที่ทำงานการงานได้แต่พอละโกรธปุ๊บรู้ทันทีอ่านออกระดับทันทีแต่หมายถึงว่าการอ่านใจนี่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาแต่การนั่งหลับตาเบื้องต้นเนี่ยเพื่อฝึกเริ่มต้นแต่เมื่อรู้วิธีการแล้วก็เอาไปใช้ประจำวันเลยยืนเดินนั่งนอนสมมติเราไม่พอใจอะไรเราก็จะอ่านออกทันทีก็จะระงับใจได้ทุกครั้งในเมื่อรู้ใจตัวเองเขาเรียกอ่านใจไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านใจนี่เป็นธรรมะคนที่ฝึกธรรมะเท่านั้นที่จะอ่านใจตัวเองออกเข้าใจไหมอ่านได้ไหมใจตัวเองขายได้บ้างแต่ถ้าเราอ่านใจตัวเองได้นะก็อ่านใจคนอื่นออกอ่านลูกอ่านหลานอ่านสามีอ่านหมออ่านพยาบาลออกหมดเลยแปลกนะน่าเรียนโยมถ้าเราอ่านใจของเราออกเนี่ยจะอ่านใจคนอื่นออกหมดเลยตำรานี่แปลกแต่ต้องอ่านตัวเองก่อนไม่เหมือนจิตวิทยาหมอจิตวิทยาเนี่ยอ่านใจคนอื่นได้แต่อ่านใจตัวเองไม่ออกก็อ่านผิดอ่านถูกแต่จิตวิทยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยอ่านใจตัวเองก่อนจึงจะอ่านใจคนอื่นออกแล้วอ่านออกจริงๆรู้เลยคนนี้พูดในโกรธเนี่ยท่านคนนี้แสดงอาการเนี่ยไม่พอใจคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจะอ่านตัวเองออกแล้วจะอ่านคนอื่นออกหมดเลยตอนนี้เราเมื่ออ่านใจกันออกหมดก็ไม่มีคนไหนหรอกที่จะทำให้กันทุกข์เพราะต่างคนต่างรู้ใจกันก็อ่านกันออกใครที่มีสื่อในใจคนนี้แสดงอะไรมาพอไม่พอใจเราก็รู้ทันทีรับได้ทันทีใครเรามีเครื่องรับทันทีก็ปรับคลื่นได้ทันทีไม่ช็อตกันแต่ว่าอ่านใจตัวเองเนี่ยต้องสร้างคุณธรรมคือการปฏิบัติขึ้นมาต้องฝึกสมาธิแล้วก็ใช้สติปัฏฐาน4ทุกคนสามารถจะรู้ได้โยมไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของปิดบังไม่ใช่ของห้ามห่วงไม่ใช่ของลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะไม่รู้อย่างนางพยาบาลนี่ซึ่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วที่เป็นคนมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเข้าถึงธรรมะก็ง่ายขึ้นเลยจะไม่ช้าเลยเพราะมีทุกข์ทางใจอยู่แล้วมีปัญหาหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาปัญหานั่นแหละเป็นที่อ่านหรือใครไม่มีปัญหาหัวใจมีทุกคนนะมีทุกคนยิ่งอายุมากก็มีมากพระพุทธเจ้าท่านบอกเกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวปัญหาฉันไม่มีเลยแต่มันมีเพราะไม่รู้โน่นทุกข์มากๆจริงจะได้รู้แต่ที่จริงทุกคนมีทุกข์ทุกคนทุกคนมีปัญหาหัวใจทุกคนแต่ปัญญาเท่านั้นที่จะดับปัญหาอันนี้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกการปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าถึงความสงบในหัวใจเรา

0: สงสัยไหมโยมไม่สงสัยเดี๋ยวจะได้ให้ฝึกสมาธิ
1: ทำยังไงจึงจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเมื่อไม่ได้สองขั้น
0: เอามันสามขั้นเลยจะได้ดีใจนี่สามขั้นคือใครเรามีพระพุทธพระเจ้าหนึ่งขั้นพระธรรมสองขั้นพระสงฆ์ของขั้นโอ้ยพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจแล้วมึงอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะสบายใจแล้วเอาสามขั้นเราก็มีกินมีใช้จะไปเอาอะไรสองขั้นสามขั้นตายก็เอาไปไม่ได้หรอกนะแค่สรรเสริญหน่อยเดียวไม่มีอะไรมากเหมือนเราเอาความดีใจสบายใจเราดีกว่าถือว่าทางใครทางมันเขาทำต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาทำกรรมต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาก็ได้เขาได้เข้าไปถึงเช่นเข้าถึงใจเจ้านายมันพูดมันคุยถึงเจ้านายและอีกอย่างหนึ่งการงานทั้งหลายมันก็

0: บกพร่องในสายตาของเจ้านายคือจริงๆเราอาจจะบกพร่องในสายตาเจ้านายแต่เราไม่บกพร่องในหน้าที่มันก็ไอ้คนที่ไม่บกพร่องในสายตาเจ้านายก็ได้สองขั้นแล้วเราจะไปเอาสองขั้นทุกปียังไงล่ะเราไม่เอาก็เอามันก็ได้อยู่ดีเมื่อก่อนเราเนี่ยขอให้ฉันสอบเป็นพยาบาลได้เถอะฉันพอใจแล้วไม่คิดว่าจะเอาสองขั้นถูกไหมพอได้เป็นพยาบาลแล้วอยากจะได้สองขั้นมันอยากเพิ่มขึ้นมาเองอ่ะแสดงว่าอยากไม่สิ้นสุดเมื่อก่อนไม่มีความอยากอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นทุกข์แต่นี่พอมาเป็นพยาบาลก็อยากตามเขาโอ้เขาได้สองขั้นเนี่ยก็จะเอาสองขั้นแต่ที่จริงเมื่อก่อนอยากเป็นแค่นางพยาบาลอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราดับความอยากได้ไม่ทุกข์หรอกอ๋อใครก็ไม่ได้
1: มีกำลังใจที่จะทำงานกันเลยหน้าดำกันเลยคนที่ได้ก็เอาหน้าบาน
0: ที่จริงถ้าคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้นะคนที่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าทำใจได้เนี่ยเขาสบายคนที่เป็นนายคนมันทุกข์กว่าคนที่เป็นลูกน้องอีกภาระมันเยอะกว่าใช่ไหมเหมือนคนบางคนเนี่ยพอแต่งงานแล้วหน้าบานไอ้ฉันไม่แต่งงานแล้วฉันไม่ขายออกแล้วแต่ที่จริงไม่แต่ที่จริงหน้าบานไม่กี่วันหลับทุกข์แล้วเห็นไหมโอ้โหลำบากจังเลยแต่งงานเนี่ยไหนเลยในลูกไหนเลยในผัวยุ่งไปคนเนี่ยงานก็ยุ่งไอ้คนแต่ที่คนหน้าบานอ่ะไม่ชอบไอ้คนไม่แต่งอย่างหน้าบานเลยแต่คนที่แต่งหน้าบานไม่กี่วันมันจะหน้าตุ่มแล้วมันก็จะไปหวังอะไรโยมทำใจได้นะกี่ขั้นก็พอแล้วนึกว่าคนที่เขาได้นั้นเป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขามันถึงขาเราจะไปเอาให้เหมือนกันไม่ได้หรอกเราต้องเอาถือว่าทางใครทางมันถ้าใครได้ก็ถือว่าบุญของเขาทำไหมแล้วก็ทำสิทำงานของเราไม่บกพร่องอะไรกันทำงานของเราไม่บกพร่องเราดีใจในงานของเราแล้วไม่ต้องเอาขั้นเลยอาตมาเนี่ยทำงานไม่เคยได้ตำแหน่งเลยพระอื่นนี่เขาวิ่งซื้อกันนะเอาพระครูเอาอะไรกันยุ่งหมดอาตมาเนี่ยเจ้าณจังหวัดจะให้บอกหลวงพ่อไม่ต้องมาให้ผมหรอกผมขอเพียงว่าทำงานให้ผู้ใหญ่เข้าใจเท่านั้นผมพอแล้วเวลาผมมีเรื่องราวอะไรให้หลวงพ่อช่วยเซ็นค้ำให้ด้วยนะขอให้ช่วยหน่อยผมไม่ต้องการยศตำแหน่งอะไรทั้งหมดผมทำงานเพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าผมทำท่านเองท่านบอกไม่เป็นไรจะช่วยแต่ตั้งแต่บัดนั้นท่านก็ไม่คิดให้ยศอาตมาเลยเพราะอาตมาไม่ต้องการเอายศเราไปนึกขำไอ้พวกที่วิ่งหายศโอ้ยพวกนี้บ้ากันเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้คนที่มันหลงอ่ะหนึ่งก็อะไรเขาเรียกว่าพูดกันแล้วก็เหมือนตะโวเหมือนกับหมาเน่าอ่ะนะไอ้หมาที่หนอหัวมันเป็นหนอนน่ะนะเป็นหนอนมันชัยหัวมันน่ะมันก็เจ็บหัวมันคันแล้วก็วิ่งไปว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่สบายก็เป็นหนอนตรงโน้นนึกตรงโน้นจะสบายก็พอไปถึงตรงนั้นไอ้หนอนก็ชัยหัวมันเจ็บอีกวิ่งไปนึกว่าที่ตรงนั้นไม่สบายมันไปนอนตรงโน้นมันวิ่งจนไม่หาที่นอนไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนมันก็ตรงนั้นไม่ดีคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยอยากได้ราบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญมากๆเนี่ยเหมือนกับสุนัขหัวเน่าได้มาก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจจะวิ่งไปนั่นเนี่ยแล้วก็เชื่อเอาใจคนอื่นไม่เอาใจตัวเองต้องไปเอาใจต้องไปอ้อนวอนคนอื่นเพื่อตัวเองอยากจะได้มันไม่ใช่เป็นความดีอะไรของเราเลยสู้เราทำอะไรเนี่ยให้เรามันดีตรงไปตรงมาเพื่อความสบายใจเราดีกว่าแล้วทำให้เจ้านายเข้าใจว่าฉันทำเนี่ยเพื่องานไม่หวังประจบประแจงเพื่อจะเอายศเอาขั้นอะไรทั้งหมดแต่ก็ไม่ให้เจ้านายเกลียดเรานะทำให้เขาเข้าใจเราแต่เราก็ไม่ต้องหวังยศหวังตำแหน่งอะไรก็สบายใจโยมแต่แล้วคนที่ทำอยากได้ขั้นในคนยังคิดไม่ถึงธรรมะยังเข้าไม่ถึงธรรมมีความอยากจึงเกิดทุกข์ไม่ได้ดับความอยากเอาที่อาตมาให้สามขั้นเลยไปสวรรค์ด้วยไม่ต้องลงนรกขั้นพวกนั้นยังลงนรกได้ขั้นสามขั้นนี่ไม่ตกนรกแล้วเอาไหม คือไม่ได้เงินไม่เอาอีกโอ้ยคนไม่ศีลไม่ธรรมเนี่ยเป็นทุกข์มันต้องกลอมใจว่าไง
1: ขอเรียนถามข้อต่อไปนะคะมีบุคคลอยู่สองประเภทนะคะประเภทแรกคือมีฐานะที่แบบไม่ดีพยายามจะขนขวายให้ฐานะของตัวดีด้วยการกระทำทั้งถูกและผิดนะคะขอให้ได้อะไรก็ได้ให้ฐานะของตัวดีขึ้นนะคะประเภทที่สองนี้ฐานะดีอยู่แล้วอะไรก็มีเหนือคนอื่นทั้งทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีความสุขพยายามจะดิ้นรนทำเหมือนประเภทแรกอะค่ะทำทุกๆอย่างทั้งผิดและถูกเพื่อให้ฐานะตัวเนี้ยรวยยิ่งๆขึ้นไปดียิ่งๆขึ้นไปทำยังไงถึงบุคคลสองประเภทนี้ถึงจะมีคำว่าพอนะคะเพื่อให้เขามีความสุขตามอัตภาพของเขา
0: คนพวกนี้ต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆมีการพูดปารภธรรมะบ่อยๆว่าคนเราตายแล้วอะไรไปไม่ได้ดูที่เนี่ยอย่าใครแล้วเนี่ยที่เป็นหัวหน้าดาราเนี่ยที่อะไรที่ถูกรถชนตายเนี่ยอะไรนะที่อะไรที่ถูกรถชนตายที่เพชรบุรีใช่ไหมราชบุรีอ่ะคนนี้เคยไปคุยกับธรรมะครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวดูวัดเขาไปกับสามีเขาเป็นนายตำรวจใช่ไหมเอาไปเขาคงไปดูแล้วก็คุยแล้วก็กลับแล้วก็มาเคยเห็นเขาไปเที่ยววัดทิ้งนานแล้วตอนนั้นเขาไปดูเขายังจำหน้าก็ได้เลยเขาเป็นคนหน้าตาดีผู้หญิงคนนี้นะเขาก็บอกอ๋อจำได้เขาเคยไปคุยกับเราทิ้งแต่กับสามีเขาเป็นนายตำรวจไม่เป็นไงโยมไม่ได้อะไรได้ความตายเอาไปได้ไหมได้อยู่ในใจดีชั่วนะเอาไปถ้าตนเองทำบุญกุศลไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเอาไปดีแต่ถ้าตนเองพยายามทะเยอทะยานอะไรก็ได้ขอให้ร่ำรวยขอให้มีชื่อเสียงแต่ทำบาปยืนอยู่บนคนด้วยความยากลำบากด้วยการเบียดเบียนคนเนี้ยเขาจะได้ไม่ดีไปสิ่งที่เขาจารึกของเขาไว้นั่นแหละเราคิดอย่างนี้สิว่าเขาได้อะไรไปเขาก็เหลือกินเหลือใช้แล้วใช่ไหมจะดิ้นรนทำไมเหมือนอย่างคนที่ฐานะดีแล้วเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็พยายามให้ทางดีดีกว่ายังเป็นบุญกุศลบ้างตายไปแล้วยังจะได้ความดีไปไม่น่าจะดิ้นรนในทางไม่ดีเพราะตนเองก็ฐานะดีอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ตัวเองไม่ฐานะไม่ดีพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อเอาได้มาทั้งที่ถูกและผิดก็จะเอามาเนี่ยยิ่งจนใหญ่เลยชาตินี้ก็ลำบากอยู่แล้ววาสนาต้อยต่ำอะไรจะดิ้นรนพิผิดไปชั้นหน้ายิ่งลำบากใหญ่ยิ่งไปอาภัพอับจนใหญ่อีกไหนเลยตัวเองก็ต้องไปรับกรรมถ้ากรรมไม่มีจริงนะก็จะต้องไปเสวยกรรมทุกข์ยากลำบากกว่าชาตินี้อีกการมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเนี่ยเป็นบุญมากถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วทำความดีเท่านั้นจึงจะไปเจริญแต่ถ้าได้ความเป็นมนุษย์มาในชาตินี้ไม่ทำความดีเนี่ยชั่วช่อโกงเบียดเบียนปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผิดที่ผิดและถูกเนี่ยมันจะเป็นกรรมให้ผลไปชาติหน้ามันจะลำบากกว่านี้ฉะนั้นเราจะไปดิ้นรนเกินกว่าเหตุเลยคือเอาแค่ทางถูกคือศีลธรรมดีกว่าถ้าอะไรที่มันทำบาปทำกรรมเราก็จะไปทำที่จะได้เงินมาตายแล้วเอาไปไม่ได้เงินมันซื้อมันไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างเงินอำนวยความสะดวกก็จริงแต่ว่าทุกในใจนั้นไม่เคยดับเลยคนคนนั้นน่ะจะรู้ว่าเงินไม่บริสุทธิ์แต่มันอยากจะอวดชาวบ้านว่าฉันได้มีเงินฉันได้มีทุกอย่างแต่มันอวดข้างนอกเขาได้จริงแต่ภายในใจมันรู้ว่ามันทำบาปแล้วจะเอายังไงมาหลอกหลอนหัวใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนคนอื่นพอเพียงออกมาบ้านคนอื่นโอ้คนนี้รวยนะบ้านใหญ่โตมีรถเก๋งขี่แหมก้าวหน้าแต่เราก็รู้เอ๊ะคนนี้ทำไมมันรวยเร็วมันกับฐานะเดียวกับเราทำไมมันรวยเร็วมีบ้านมีรถเก๋งยี่ห้อดีกับพวกเราทั้งที่มันทำงานมาไม่นานอ้าว แล้วกันความลับปิดไม่มีทุกคนจะต้องรู้ว่าคนนี้ต้องทุจริตเข้ามาจริงในต่อวันต่อคืนเราก็ปิดบังคนอื่นไม่มิดใช่ไหมปิดบังคนอื่นไม่มิดก็ปิดบังตัวเองไม่มิดใครๆก็ต้องรู้ใครก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันโตเร็วมามันรวยเร็วเพราะมันได้มาจะต้องแสดงออกใช่ไหมจะต้องที่จริงคนเราเนี่ยอยากลบปมด้อยตัวเองไม่อยากให้ใครดูถูกว่าฉันจนไม่อยากดูถูกว่าใครฉันไม่สวยฉันไม่มีอยากใช้ทุกคนยกย่องว่าฉันเป็นคุณนายที่มีทุกอย่างทุกอย่างแต่อาการกระทำนั้นมันเกิดฐานะเขาก็จะต้องเห็นรอยเราเลยว่านี่มันโตเร็วเพราะอะไรโน่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้คนที่ทำรุ่นเดียวมันยังไม่มีอะไรนั่นเนี่ยคือการปิดบังไม่มีตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปช่อโกงไปได้สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีมาจะกินเดินนั่งนอนนะทุกทั้งนั้นเนี่ยไม่ดีเลยโยมไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรนะดีแล้วมีบาทลูกเดียวนะดีแล้ว จะไปหาทุกข์มาเลยขอให้มันพอใจในชีวิตที่ความอยู่สามีเราเป็นคนดีพอแล้วไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เจ้าชู้พอภรรยาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เล่นหวยใต้ดินใช้ได้ไม่เล่นการพนันเป็นภรรยาที่ดีพอแล้วต่างคนต่างดีพอแล้วที่จะมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่บ้านโตแต่หัวใจมันไม่สงบเลยใช่ไหมเอาไหมเอาสมาจะให้เอาไหมล่ะอยากได้แบบนั้นเอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์เอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์แต่เราไม่ได้อะไรแต่เราไม่มีทุกข์ไม่ดีเลยกินได้นอนหลับนั่นแหละสุขที่สุดในสวรรค์ในบ้านเราในโลกในบ้านเราก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจรุ่มร้อนตลอดวูบวาบไม่เคยสงบเลยกลัวคนโน้นจะว่าเรากลัวคนนี้จะนินทาเราอยากแสดงออกว่าฉันนี่รวยเพราะความบริสุทธิ์แต่มันไม่บริสุทธิ์จะแสดงยังไงว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมโยมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอยากรวยไหมงั้นนะใครทำไว้เข้ามาให้ทำมาให้หมดจะได้หมดบาปไปที่ทำไว้ทำบุญให้หมดจะได้หมดบาปนะบางคนนะโยมนะต้องใครทำบุญล้างบาปสองคนผัวเมียไปโกงเข้ามาโกงเนี่ยโกงรัฐบาลโกงชาวราชบางหลวงไม่ต้องบอกว่าตำแหน่งไหนหรอกสองคนตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็แค่มีบ้านหลังเดียวอย่างมากก็แค่มีบ้านหลังเดียวมีรถยี่ห้อธรรมดาขี่อย่างมากที่สุดตำแหน่งนี้แต่นี่โหมีเงินไม่รู้กี่สิบล้านมันได้มายังไงมีรถยี่ห้อดีมีบ้านขี่พ้นที่สุดมันได้มากเกินกว่าคนอื่นแต่พอมาเข้าปฏิบัติธรรมมันคิดได้ว่ากูทำไม่ถูกชีวิตนี้ถ้าตายไปแล้วจะเอาบาปไปทำไงโยมเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญหมดเลยเอามาสร้างศาลาหลังหนึ่งซื้อที่ดินที่บ้านตัวเองแล้วก็มาสร้างกุฏิราคาเป็นล้านนิมนต์ให้พระมาพักให้มาอยู่ติดห้องแอร์พระพักเลยเพื่อจะเอาบุญอาตมานึกนี่เขาไม่บอกอาตมาอาตมาเข้าใจว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเล่าอาตมานะอาตมาไปเห็นปุ๊บอาตมาเข้าใจว่าคนนี้ต้องการจะทำบุญล้างบาปเพราะตัวเองคงจะเอามาเยอะแต่มีคนอย่างนี้ก็ยังดีบางคนไม่ลืมตัวเลยไม่เข้าหาอาตมาทำใหญ่เลยคงจะทำเพื่อให้เป็นบุญที่ได้มานั้นซื้อสร้างศาลาสร้างกุฏิมนทะมาอยู่ทำให้เป็นพิเศษหมดอันนั้นจะเบาลงโยมจะเบาทุกข์ใจลงแต่ถ้านั้นเก็บไว้หวงแหนไว้นะไปทำอย่างอื่นนะเขาจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยที่จริงได้มาก็เป็นทุกข์โยมก็จะต้องมาแก้บาปกันอีกทุกแม่ก็ไม่เอาซะเลยดีกว่าฉะนั้นบุญบาปที่ว่าสวรรค์นรกนิพพานอะไรที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยมันเรื่องจริงนะโยมนะที่ว่าทำบาปไปแล้วมันตกนรกก็คือทุกข์ใจนั่นเองที่โกงคนนี้มันลืมไม่ลงที่โกงที่

0: กินที่คอร์รัปชันทำอะไรไว้ผิดๆเนี่ยมันลืมไม่ลงอันนั้นมันเป็นบาปเคี่ยนตีใจตลอดชีวิตคนที่ว่าเป็นเทวดาในใจเนี่ยมันเป็นสุขเพราะมันภูมิใจตัวเองทำแต่ดีดีใจเนี่ยมันไม่เคยเป็นทุกข์เลยมันเย็นใจตลอดเวลาอันนั้นจึงว่าเป็นบุญที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยใจไม่ละเอียดอ่อนนะหลงธรรมไปหมดเลยหลงธรรมไปผิดไปซะก่อนถึงได้รู้ที่หลังเพราะไม่รู้จักทางธรรมะไม่รู้จักทางผิดถูก
1: ขอถามข้อสุดท้ายนะคะบาปบุญบาปบุญมีจริงเหรอคะนรกสวรรค์มีจริงเหรอคะอันนี้เขาฝากถามมานะคะ
0: มีจริงก็ที่บอกแล้วเนี่ยนรกก็ตกอยู่ทุกวันเนี่ยตกร้อนใหญ่อยู่ทุกวันทำอะไรผิดร้อนเนี่ยนะบางคนไปผิดเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยโหร้อนมาตกนรกเลยใครลองไปผิดลูกผิดเมียเขาสิผิดเมียเขาผิดผัวเขาสักทีเดียวมันตกนรกทันทีเลยร้อนลุ่มกลุ้มใจนรกเห็นในชาตินี้เลยทำบาปใช่ไหมมันยังก็เหมือนใครทำแท้งเนี่ยโอ้โหทุกข์จังเลยเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งไปเมืองนอกมาไปเย็นเมืองนอกแต่ผู้ชายไทยคนนี้เมื่อเอาลูกตัวเองออกแล้วก็เกิดความกลับมาเมืองไทยใจเนี่ยผวาตลอดเลยมันเห็นประทับใจตลอดว่าตัวเองฆ่าลูกตัวเองตัวเองฆ่าลูกสวดมนต์ภาวนาพยายามสวดมนต์ภาวนามันก็เห็นตรงนั้นด้วยเลยเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยเจอความสุขเลยเขากลับมาเขาได้ปริญญากลับมาได้งานดีแต่ใจของเขาเนี่ยมีบาปตรงนั้นตลอดเลยเขาร้อนใจมากเลยเพราะว่ามันไปฆ่าลูกตัวเองแต่แม่มตอนนั้นไม่รู้นะเพราะแม่มไม่ได้มาเล่าให้ฟังแม่มอยู่เมืองนอกแต่ผู้ชายคนแท้ผู้ชายนะทำเนี่ยทุกข์มากเลยบอกภาพนี้เขาจะลอยมาติดใจอยู่เรื่อยไปทำไงก็ไม่หายเขาเนี่ยเล่าร้อนใจตลอดเลยไม่เจอไม่มีความสุขเพราะภาพเด็กคนนี้ไม่หายที่เขาร่วมทำกับแม่มคนนี้เลยบอกว่าคนก็เลยแนะนำให้มาอยู่วัดสังฆทานลองมาบวชมาเอาเปิดเขาบวชแค่นุ่งขาวห่มขาวแบบไม่ต้องโกนผมให้นั่งสมาธิปฏิบัติไปแล้วจะได้อุทิศส่วนกุศลภาพนี้จะได้เบาลงหนักเป็นเบาแล้วเขาก็ดีขึ้นอยู่วัดถ้าไม่ทำบุญกุศลเนาะแย่เลยเขาบอกเขาสลัดไม่หลุดเขาทำไงไม่มีปัญญาจะแก้อารมณ์นี้ได้เลยคนชาวโลกไม่มีปัญญาที่จะแก้จิตตัวเองนะโยมนอกจากศีลสมาธิเท่านั้นจะแก้อารมณ์คนได้ทุกคนเราเก็บอะไรเก็บความรู้สึกตัวเองเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกโยมถ้าไม่เข้าถึงธรรมะแก้ไม่ได้เลยสักคนเดียวดังนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงชำระจิตใจไอ้ที่เป็นบาปอกุศลตกนรกทั้งเป็นนะให้มันยกฐานะนั้นให้พ้นไปสวรรค์ก็คือดีใจตนเองทำความดีไม่เคยร้อนใจไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครมีแต่เมตตาทำแต่ความดีตลอดมาก็ดีใจเนี่ยเป็นสวรรค์สวรรค์มีจริงถ้าได้อย่างนี้นะตายไปแล้วก็เป็นเทวดาแต่คนเราถ้าโกงเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาทุกข์ใจทุกข์ใจไม่สบายใจไม่มีศีลธรรมเนี่ยพวกนี้ถ้าใจอย่างนี้ถ้าตายแล้วตกนรกเพราะมันตกตั้งแต่ยังไม่ตาย
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านอาจารย์บุญทรงท่านสุรชัยวันนี้ก็เป็นในการตอบปัญหาข้อข้องใจผู้ที่ถามมาปัญหาก็มีหลายแบบหลายแนวแล้วก็หลายอารมณ์ผู้ที่เขียนมาก็เขียนมาในแง่ที่อยากจะรู้เพื่อตนเองและก็เพื่อญาติพี่น้องด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการที่พวกเรามาเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้คือเราไม่สามารถจะแก้โดยตนเองก็สามารถใช้ด้วยการถามให้พระท่านอธิบายแก้ความข้องใจ ความเป็นจริงปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็ดีปัญหาธรรมะก็ดีถ้าหากว่าทุกคนได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็คงจะดำเนินชีวิตไปได้ถูกต้องไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ทุกวันนี้เรายังแก้ปัญหากันไม่ตกปัญหาชีวิตก็ดีปัญหาครอบครัวก็ดีปัญหาสังคมก็ดีแม้แต่ปัญหาตัวของเราเองบางทีเราก็แก้ไม่ตกเหมือนกับผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแค่ออกได้ที่โบราณท่านว่าไว้ท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากว่าผงเข้าตาไม่สามารถจะแคะได้แต่ผงเข้าตาคนอื่นเราสามารถจะแคะให้ได้จะเข้าตาสักกี่คนเราแคะแป๊บเดียวเราสามารถจะแคะกับผงเข้าตาคนอื่นหลายๆคนได้แต่ผงเข้าตาเฉพาะตนเองเพียงครั้งเดียวคนเดียวก็ไม่สามารถจะแคะได้ก็บอกบางทีบอกใช้วิธีอย่างนี้แคะไม่ได้ก็ให้เพราะเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีกระจกเงานะมันมีกระจกเงาโบราณเนี่ยเขาว่าไว้ตอนเมื่อสมัยยังไม่เจริญแต่สมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันสามารถจะแคะตัวเองได้นะใช่ว่างั้นแต่ว่ามันแคะยากนิดหน่อยเราต้องอาศัยอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เราก็คือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเป็นอุปกรณ์ในการแก้ตัวเองได้เช่นผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแคะด้วยการเห็นผงที่ตัวเองก็ใช้กระจกส่องหน้าตัวเองแล้วเราก็เข้าไปลืมตาที่กระจกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสำลีหรือก็ม้วนให้มันปลายแหลมๆหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะแยงลงไปในตาของเราแล้วก็สามารถเอาไปแตะกับผงสามารถจะดึงเอาผงนั้นออกจากตาได้นี่เป็นวิธีแคะแบบหนึ่งที่แบบสมัยใหม่ที่มีกระจกเงาสมัยก่อนแสดงว่าโบราณที่ได้กล่าววันนี้ก็กล่าวเป็นความจริงเมื่อสมัยที่ยังไม่มีผงขอไปเมื่อสมัยที่ยังไม่มีกระจกเงามีแต่น้ำส่องหน้าหรือเงาของทองเหลืองทองแดงก็ไม่เห็นผงที่ตาได้ชัดเพียงแต่เห็นเขาหน้าตัวเองเช่นเอาหน้าเอาตาเอาหน้าของเราไปส่องในน้ำเนี่ยเราสามารถ
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
4: ส่วนบุคคลนะฮะแต่ถ้าทางศาสนาหรือพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาแล้วโดยเฉพาะพระภิกษุส่วนคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเขาก็ต้องทานอาหารอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่บอกว่าทานอาหารอย่างนี้คืออาหารอะไรบ้างก็จะต้องมีเนื้อสัตว์เนื้อปูปลาในสิ่งที่จะต้องหาในชีวิตที่มันจะมาบริโภคอันนี้เป็นสถานสภาวะหรือฐานะที่มันเกิดขึ้นมาคู่กับโลกอยู่แล้วมีมนุษย์มีการดำรงชีพก็จะต้องมีการบริโภคส่วนที่บอกว่าถ้ากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการฆ่าก็เป็นความคิดที่ก็น่าที่จะมาพิจารณาดูนะถ้าเราเห็นว่าเราไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าสำหรับทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะตรัสเฉพาะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นเองนะเป็นเพราะว่าภิกษุที่อยู่ในพระธรรมวินัยนี้ในสมัยนั้นก็จะเรียกว่าพระธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ที่อยู่ในพรหมจรรย์ก็คือศาสนานั่นเองคำว่าพระธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ก็คือศาสนาทุกวันนี้เองก็คือความหมายก็คือศาสนานี่เองเพราะว่าภิกษุจะต้องความเลี้ยงชีพความเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นใช่ไหมเป็นผู้ที่ออกจากเรือนแล้วไม่ได้มาทำมาหากินเพื่อจะ บริโภคในชีวิตประจำวันได้แล้วความเลี้ยงชีวิตของภิกษุก็เนื่องด้วยผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่มพงที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารทุกๆอย่างเลยก็พูดง่ายๆว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนญาติโยมที่จะมาอนุเคราะห์อุปถัมภ์ให้กับพระภิกษุเป็นอาหารอย่างไรก็ต้องรับในอาหารอย่างนั้นนะแต่ท่านจะจำแนกไว้10ประเภทคืออาหารที่พระภิกษุไม่ควรฉันมีอยู่10อย่างเนื้อมนุษย์เนื้อมี10อย่างนะฮะเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อเสือดำเสือเหลืองเสือโคร่งเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อม้านะสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าห้ามเลย10อย่างนี้พระภิกษุห้ามฉันเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาก่อนซึ่งบทที่ท่านสอนก็จะมีการพิจารณาในบทของการพิจารณาไตรตรองในก่อนที่จะฉันอาหารแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็คือท่านให้พิจารณาดูนั่นเองว่าในอาหารนั้นนะอาจจะเป็นเนื้ออะไรใน10อย่างนี้หรือเปล่าเพราะบางทีเราไม่ทราบแล้วก็เนื้อที่จะฉันไม่ได้เลยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อที่ยังไม่ได้ฆ่าแล้วยังไม่ได้ปรุงมานั่นเองแล้วก็มี3อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าสิ่ง3อย่างที่พระภิกษุด้วยเห็นก็ดีด้วยที่ได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีเนี่ยถือว่าถ้าฉันแล้วเป็นอาบัติเช่นด้วยเห็นก็คือว่าเราเห็นว่าญาติโยมอาจจะกำลังสมมติว่ากำลังฆ่าไก่ตัวนี้เพื่อมาเราอาจจะไม่ทราบว่าญาติโยมนั้นฆ่ามาเพื่อเราหรือไม่เพื่อพระภิกษุหรือไม่แต่พอเช้ามาเป็นอาหารที่มาจากไก่นั่นเท่ากับเราเห็นแล้วแล้วเรามีความสงสัยอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าฉันแล้วก็จะเป็นอาบัติด้วยได้ยินหรือว่าเราได้ยินเสียงก็ได้เสียงร้องของหมูของไก่อะไรก็ตามที่เราเดินผ่านไปได้ยินว่าเขาจะเอาอย่างนี้มาให้เขาจะเอาเนื้อไก่มาให้เนื้อปลานี้มาให้อันนี้คือเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนใน3อย่างที่เป็นข้อที่จะเกิดโทษเป็นอาบัติกับเฉพาะพระภิกษุแต่ที่โยมถามมาเนี่ยมันหมายความว่าเป็นเรื่องของทางโลกเขานะทางโลกก็จะต้องเขาไม่ได้มามีข้อกำหนดว่าจะกินอย่างไรจะฆ่าแล้วเราเบียดเบียนหรือไม่แต่จริงๆแล้วข้อที่พระองค์ท่านตรัสไว้ก็คือเจตนาที่จะไม่ปลงชีวิตสัตว์ไม่เว้นการฆ่านั่นเองเพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าก็ถือว่าเราไม่ได้ผิดไม่ได้บาปอะไรแต่ถ้าคุณโยมถามว่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อทุกคนมีกินเนื้อสัตว์แล้วก็จะต้องฆ่าสัตว์ไม่เท่ากับเป็นการเบียดเบียนหรือนะก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเหมือนกันนะแต่มันเป็นสิ่งที่บนโลกนี้คงจะทำกันไม่ได้ทุกๆคนแต่ถ้าเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราทำได้หรือไม่ถ้าเราทำได้ก็เป็นผลดีกับเราคือโดยที่เราเองที่จะไม่ไปปรงชีวิตสัตว์อันนั้นขึ้นมาเอาแล้วถามว่าแล้วคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเลยเนี่ยเขาจะทำยังไงใช่ไหมฮะเขาจะต้องไปตกปลาหาเขียดหากบยิ่งในยุคสมัยก่อนของทางครูบาอาจารย์ที่จะอยู่ทางต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นภาคกลางก็ได้ก็จะต้องหาปลาหาอะไรก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์หรือก็ต้องเป็นการเบียดเบียนก็ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้ไหมใช่ไหมฮะเราจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ไหมโยมจะกินแต่ผักแต่น้ำพริกได้ไหมถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะฮะน่าคิดถ้าเราทำได้ก็ไม่ใช่ว่าคนที่กินมังสวิรัตนะก็คือเป็นสิ่งที่อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นอาหารที่ปราศจากเว้นจากเนื้อสัตว์ มังสวิรัติก็คือเว้นจากเนื้อสัตว์จะทำให้ถึงกับเป็นผู้ที่จะตัดสรู้ได้อะไรทำนองนี้ท่านก็ไม่ได้กำหนดในข้อเรื่องการกินการเป็นอยู่นะเช่นเดียวกันคนที่กินเนื้อสัตว์ก็จะบอกว่านะแล้วมันจะเป็นคนที่จะมาบรรลุธรรมได้ยังไงนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขามาแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเป็นคนไปเบียดเบียนไปปลงชีวิตไปฆ่านั่นเองนะอันนี้ก็ข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องถามผู้รู้ที่ท่านจะอาจจะให้ข้อพิจารณาที่อาจจะกระจ่างมากกว่านี้ก็ต้องคุณโยมลองถามครูบาอาจารย์ท่านที่มีภูมิธรรมสูงๆท่านอาจจะให้ข้อพิจารณาที่ดีกว่านี้ก็ได้ครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
5: ครับสาธุครับผมก็มีความคิดอย่างภูมิพระโสดาบันก็ดีหรือคฤหัสถ์ชนกัลยาณชนคนดีก็ดีเนี่ยคนที่มีศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจเนี่ยก็ศีล5ใช่มั้ยข้อแรกเลยปานาติบาตเนี่ยการฆ่าสัตว์ฆ่าชีวิตนะสิผู้อื่นพระองค์ก็แสดงเนี่ยเพราะคฤหัสถ์ถ้าเราอยู่ร่วมกันนะมีศีล5อยู่ในสังคมเนี่ยท่านก็ห้ามอยู่ที่เราถือได้มั้ยคฤหัสถ์คารวะส่วนกรณีพระภิกษุก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกก็กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะพระภิกษุขึ้นอยู่กับญาติโยมนะแต่เขามีอะไรทำงดเว้นเนื้อสิบชนิดที่พระอาจารย์ท่านบอกแล้วก็อาการสามได้เห็นได้ยินหรือว่าสงสัยก็ขับฆ่าเนื้อนี้มาเพื่อเราเคยได้ยินพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เราหลวงปู่สังวานเนี่ยมีโยมคนหนึ่งแกก็มีศรัทธานะแต่แกพูดเก่งไปหน่อยชอบพูดเนี่ยบอกว่าหลวงปู่วันนี้ดิฉันแกงไก่มาถวายออกชื่อหลวงปู่ไม่ฉันเลยแล้วก็ตำหนิว่าที่หลังเนี่ยอย่าออกชื่อก็คือพระเนี่ยกินง่ายฮะกินง่ายอยู่ง่ายตามที่เขาให้นอกจากอาการสามแล้วก็เนื้อสิบชนิดก็เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเนื้อที่เขาอนุรักษ์เป็นเนื้อแบบพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรต่างๆก็ไม่ควรแล้วก็อาการถามได้ยินได้เห็นหรือว่าสงสัยว่าเขาฆ่าเนื้อนี่มาเพื่อเราส่วนนั้นก็ตามมีตามได้เราบิณฑบาตดูว่าเออมันไม่ดิบนะเนี่ยของดิบแล้วก็ฉันไม่ได้ของที่เป็นรากเป็นเมล็ดเป็นพิชคาที่มันงอกเงยได้ในกรณีการเลี้ยงบกฉันส่วนญาติโยมเนี่ยพระองค์ก็ตัดให้รักษาศีล5นะใครทำได้ก็มีผลมีอานิสงส์อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นถ้าเรายังภาคยังฆ่าอยู่เนี่ยเราก็ผิดศีลแล้วก็คนศีลถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ตกอบายไปในที่ต่ำให้เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็ไปใช้นี่ใช้กรรมนั้นภาคชีวิตเขาอะแต่ถ้าเรามองในเรื่องอีกมุมหนึ่งก็เรื่องของกรรมสัตว์ทั้งหลายก็ทำกรรมกันมาจำแนกกรรมกันไปเคยทำมาก็ต้องมาเป็นหมูเป็นไก่ให้เขากินให้เขาฆ่ามันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยที่พระองค์ว่าสัตวโลกเป็นไปตามกรรมกรรมจำแนกกรรมเป็นเฉพาะปัจเจกกับบุคคลกรรมของแต่ละบุคคลกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อย่างที่ท่านให้นิยามเอาไว้เลยท่านเคยบอกว่ากรรมมังสันเตวิพัชติยติทังหิหินนำหินนะปะปณีตะตายะซึ่งแปลว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ไปต่างๆสามบ้างปณีบ้างกรรมในระดับรวมเนี่ยในสังคมเนี่ยก็มีพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่ากรรมเนี่ยกรรมมุนาวัจจีโลโกกรรมมุนาวัจจีปัชชาแปลว่าโลกก็คือเนี่ยโลกก็คือสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม กรรมระดับนี้เนี่ยเป็นกระแส

วมที่มองเห็นกันง่ายๆก็เหมือนอาชีพการทำงานซึ่งทำให้หมู่มนุษย์มีวิถีชีวิตเป็นไปต่างๆพร้อมทั้งกำหนดสภาวะวิถีของสัตว์ของสังคมนั้นๆมันก็มีพวกกรรมพวกนี้ฮะแต่ละลึกซึ้งแล้วก็มีกำลังนำสังคมด้วยก็คือเนี่ยมโนกรรมก็เริ่มตั้งแต่มีมโนกรรมความคิดนะฮะค่านิยมทัศนคติทิฏฐิความเชื่อต่างๆทฤษฎีลัทธินิยมอุดมการณ์จนไปถึงการดำเนินชีวิตเขาเรียกว่าที่มันอยู่ในระดับการวัฒนธรรมประเพณีสร้างอารยธรรมมันก็เป็นทิฏฐิความเชื่อความเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกรรมทำร่วมกัน

ทางอริยธรรมมันก็เป็นทิฏฐิความเชื่อความเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกรรมทำร่วมกันถ้าเรามองมาแล้วเขาก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเข้ามาชดใช้กรรมแต่เราคิดในแง่นี้แหละแต่ในตัวสำหรับบุคคลเนี่ยเราก็ไม่ทำกรรมนะเป็นเพื่อความเบียดเบียนถ้าทุกคนเนี่ยรักษาศีล5พระเขาจะใส่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นพืชผักน้ำพริกพระก็ต้องอยู่ได้เราไปอยู่ในสถานถิ่นฐานที่เขาไม่บริโภคเนื้อสัตว์กันพระก็อยู่ได้ต้องเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายส่วนกรณีโยว่าจะพระเป็นการที่เขาถามมาเหมือนกันสนับสนุนให้มีการฆ่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่คนฆ่ามีสำนึกในการความไม่เบียดเบียนเนี่ยอหิงสาเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นแต่หลายอาชีพการงานก็มีการค้าขายบางคนในตลาดเนี่ยมีทุกหัวปลาเนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยเพื่อเลี้ยงชีพกรณีอย่างนั้นเขาก็ทำกรรมไปด้วยเลี้ยงชีพโดยการเบียดเบียนอื่นมันก็มีส่งมีผลนะฮะมีอานิสงส์ทุกกรรมทุกการกระทำก็มีอานิสงส์มีผลบางทีบางคนบางท่านเนี่ยก็เลิกทำพอเลิกแล้วเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วบางทีดีด้วยถ้าเคยเห็นเนี่ยเหมือนก็เป็นเท่าแก่ฟาร์มหมูใหญ่ๆเนี่ยโดยมาฟังเทศฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเรานี่เองเนี่ยแกเลิกเลยทิ้งฟาร์มหมูโอ้โหพวกอาคารพวกอะไรเนี่ยหรือทิ้งหมดมาถวายวัดหมดพวกเหล็กพวกอะไรศาลาวัดถ้ำกิจนานี่ก็มีอานิสงส์ให้พวกเอาเหล็กเอาอะไรมาให้คือแล้วชีวิตแกก็ราบรื่นดีมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนว่าเราทำแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนเบียนนะถ้าเราปล่อยได้เราเลิกได้ซะจิตใจมันก็ดีนะฮะไม่คอยระแวงกังวลเพราะนั้นเนี่ยจะหาว่าเป็นคนที่ทานเนื้อสัตว์หรือแม้แต่พระที่ทานเนื้อสัตว์แล้วจะมาลงเราเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการฆ่าก็จะมองแคบไปมองแคบไปถ้าเรามองว่าอย่างกรณีพระเดชพระคุณหลวงปู่เราเนี่ยท่านบอกจะไปเอ่ยชื่อให้สัตว์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเราทานอาหารเนี่ยอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้ปฏิสังขาโยเนี่ยมีโสมินทปตังปฏิเสวามีเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบินทบาทไม่ได้ทานเพื่อให้มันคึกขนองประดับตกแต่งทานเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเราทานเราฉันเพื่อสัตว์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติไม่เป็นสัตว์ตัวตนบุคคลรับเขาก็เห็นเป็นธาตุไม่ได้คือจะทานอาหารหรือบริโภคเนี่ยจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่บุคคลนั้นไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแต่ยังติดในรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยไอเขาเรียกว่าวัตถุกรรมทั้งหลายถ้าเรายินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงยังติดยังยึดอยู่แม้แต่อาหารนั้นจะเป็นที่ไม่มีเนื้อสัตว์เมื่อก่อนนั่นถือว่ายังไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะเรายังมีความโลภมีความกำหนัดมีความยินดีในสิ่งนั้นอยู่แต่ถ้าเรามองสาระเอาสาระเป้าหมายที่เราทานเพื่ออะไรไม่ทานเพื่อไอ้นี่เป็นนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรเรามองด้วยสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเราทานเพื่อให้ชีวิตดำเนินอยู่ได้ก็มีมุมมองที่ลองพิจารณากันดูบางคนบางท่านก็

0: ิบัติธรรมแล้วก็มีจิตที่เมตตาไม่อยากไปทานพวกไอ้เนี่ยพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมไม่ทานเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญในธรรมก็ต้องไม่ใช่ไม่มีมีเยอะทานแต่พืชผักผลไม้บางองค์บางท่านแล้วก็ตามมีตามได้แล้วบรรลุธรรมมันไม่ได้ขึ้นอยู่อาหารที่เราทานขึ้นอยู่ขณะจิตที่เรากำหนดในที่เราทานแล้วมันติดยึดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงนั้นหรือไม่มากน้อยแค่ไหนถ้าจัดจริงในตรงนั้นแต่ที่โยมที่คิดว่าเป็นการสนับสนุนในการฆ่าเนี่ยก็เป็นความคิดเป็นความเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่เนี้ยเราจะไปห้ามคนทั้งโลกไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้กินเนื้อสัตว์หรือว่าแค่บ้านเราหรือชุมชนบ้านรอบๆบ้านเราเนี่ยลองพิจารณาดูแต่ถ้าเรายึดศีลห้าเป็นหลักไม่ฆ่าสัตว์นะไม่เบียดเบียนทุกคนมีศีลห้านะแล้วก็จะเป็นไปเองถ้าทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนก็จะไม่มีการเบียดเบียนกันนี่ก็เป็นคำถามที่ให้ได้มาถกเถียงกันให้มาแสดงความเห็นกันอาจารย์ครับมีคำถามจากทางนี้ครับเขาว่าคุณพ่อเพิ่งเสียได้1สัปดาห์ก่อนท่านเสียเนี่ยลูกตัดสินใจไม่ใส่สายให้อาหารแต่พอท่านเสียก็มาคิดว่าเราทำถูกไหมที่ไม่ยื้อท่านไว้เพราะท่านอายุ95ปีแล้วลูกคิดถูกหรือผิดคะ
1: อันนี้เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการที่ยุคสมัยนี้เขามีข้อเป็นกฎหมายด้วยใช่ไหมฮะว่าการตัดสินใจของผู้ป่วยสามารถที่จะลงในความประสงค์นะของผู้ป่วยนั้นๆได้นะว่าเช่นการจะไม่รักษาโดยที่จะต้องผ่าจะต้องยื้อชีวิตต้องปั๊มต้องเจาะจะต้องให้คือให้ตัวเองเหมือนยื้อชีวิตออกไปถ้าผู้ป่วยบางคนก็จะมีข้อตกลงกันไว้นะฮะหรือว่าจะเขียนเป็นหนังสือไว้ทุกวันนี้ก็จะมีเคยได้ยินในวิทยุเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะมีเป็นการเขียนไว้เพื่อยืนยันว่าความต้องการของผู้ป่วยเจ็บหรือว่าผู้จะเป็นบุพการีผู้มีพระคุณหรือญาติอะไรก็ต้องทำข้อตกลงกันไว้โดยที่เขียนเป็นหนังสือก็ได้หรือบอกไว้กับบุตรหลานของตนเองก็ได้เพราะบางครั้งจะมีโอกาสที่จะมีปัญหากันเรื่องนี้ก็มีบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะมีเรื่องเล่าว่าแต่ว่าพอมาถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวนี้ป่วยตัวเองก็ไม่ได้ดูแลก็จะมาเหมือนจะให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเป็นเรื่องที่เป็นข้อพิพาทกันวิวาทกันแล้วก็ผลก็คือว่าก็ต้องเจาะคอจะต้องต่อจะต้องผ่าจะต้องทำอะไรซึ่งเป็นเหมือนเป็นการยื้อชีวิตออกไปนั่นเองแพทย์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีการรักษาแบบประคับประคองใช่ไหมฮะก็ตามเหตุของผู้ป่วยนั้นๆนะโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณโยมที่บอกเนี่ยท่านก็อายุมากแล้วใช่ไหมการรักษาตรงนี้ก็เหมือนเป็นการรักษาโดยการประคับประคองนะจะไม่มีการอย่างที่กล่าวนั่นเองแต่คุณโยมบอกว่าไม่ได้ให้อาหารทางท่อทางอะไรใช่ไหมทางสายก็เป็นข้อที่เราสามารถที่จะพิจารณาตรงนี้นี่เองว่าก่อนที่เราจะป่วยเจ็บหรือว่าเราก็ต้องมีข้อตกลงกันไว้นะไม่นั้นก็จะเป็นผลที่จะเกิดกับนี่แหละฮะมันจะมีผลก็คือมีการ โต้เถียงกันระหว่างญาติพี่น้องหรือพี่น้องของแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็จะเป็นการเสียใจในภายหลังอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะทำให้บุปการีของเราคิดว่ามันเป็นผลจะทำให้ท่านสิ้นชีวิตแต่โดยพื้นฐานของสถานการณ์ของการป่วยเจ็บด้วยอายุไขของท่านด้วยนั้นก็ต้องทำความสบายใจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีความทันสมัยมันเกิดขึ้นเช่นนี้นะการรักษาแบบประคับประคองเนี่ย ก็จะมีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะเราหนีไม่พ้นใช่ไหมฮะไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมฮะเราต้องตายแน่นอนเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะวางใจวางแผนคุยกับคนในครอบครัวอย่างไรอันนี้สำคัญกว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทุกๆคนตั้งใจไว้กับตนเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเคารพในสิทธิ์ของท่านนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวเราหรือคนที่เรารับทราบโดยที่จะต้องยืนยันในเหมือนเป็นเจตนารมณ์ของผู้ป่วยนั่นเองน่าก็จะเป็นผลดีกว่านะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับจากคำถามนะฮะคุณพ่อเพิ่งเสีย1สัปดาห์ก่อนท่านเสียลูกตัดสินใจไม่ใส่สายให้อาหารแต่พอท่านเสียก็มาคิดว่าเราทำถูกไหมที่ไม่ยื้อท่านไว้เพราะท่านอายุ95ปีแล้วลูกคิดถูกหรือไม่ถ้าเรามองการสอดสายอาหารเนี่ยเคยเห็นนะครับเจ็บนะถามใครที่เคยสอดสายอาหารเนี่ยจะรู้เลยเนี่ยสอดลงไปเจ็บแล้วสายอาหารเนี่ยบางทีพอหลายๆวันก็ต้องเปลี่ยนต้องดึงออกมาเปลี่ยนหรือเนี่ยเขาจะดึงเข้าออกเนี่ยทรมานถ้าท่านอายุ95แล้วเนี่ยท่านคงไม่อยากทานอะไรแล้วถ้าเราไปอย่างนี้ก็เป็นทรมานท่านอีกเคยมีอายุขาดไม่กี่วันร้อยเป็นคุณแม่ของพระที่อยู่ที่เนี่ยท่านก็เอามาดูแลอายุเยอะแล้วดูแลอย่างดีก็ไม่ได้ใส่สอดสายอาหารเพียงแค่ประคับประคองให้น้ำเกลือแล้วก็ช่วงที่พลอยรับได้อาหารเหลวหรือว่าน้ำเนี่ยหยอดที่ปากแล้วท่านก็ไม่มีเวทนาอะไรนะก็เวลาเหมือนก็เทียนหมดน้ำมันไอ้ตะเกียงหมดน้ำมันก็ไม่ได้ดิ้นรนไม่อะไรก็หลับเหมือนคนหลับไปเลยได้พยาบาลมาคอยให้น้ำเกลือก็อยู่ดูแลได้สักพักหนึ่งสองอาทิตย์กว่าเพราะนั้นอย่ากังวลเราทำไปแล้วด้วยเจตนาไม่มีผิดไม่มีถูกเราดูแลท่านด้วยเจตนาที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายเพราะนั้นอย่ากังวลอย่าเป็นทุกข์เจตนาดีแล้วที่เอื้อเฟื้อดูแลท่านท่านเสียไปแล้วถ้าเราจะลึกถึงท่านก็ทำบุญให้ทานอุทิศบุญกุศลให้ท่านดีกว่าการกระทำทุกการกระทำมันผ่านไปแล้วแต่การกระทำของโยมเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ในขั้นเวลาของเขาแล้วก็อายุก็สมควรแล้วฮะอายุมากแล้วเนี่ยระบบย่อยระบบขับถ่ายอะไรก็เสียหมดนะคนอายุมากๆนั่งทำใจให้สบายนะบางคนเป็นอย่างนี้หลายๆครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้คือที่อยากเขาใช้คำนี้กันอยากให้มีปฏิหารมีปฏิหารบางคนเป็นสโตกน็อกไปแล้วเนี่ยไม่ทำงานเนี่ยนอนนิ่งใส่เครื่องช่วยหายใจทำทุกอย่างก็เหมือนรอปฏิหารให้เกิดขึ้นเราทุกคนก็มีความหวังโดยเฉพาะคนที่ยังอายุยังไม่มากใช่ไหมก็อยากให้ฟื้นอยากให้ตื่นก็ช่วยทุกวิถีทางที่ทำไปแล้วเนี่ยเป็นการทรมานผู้ป่วยก็มีคนเจ็บก็มี เพราะนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่จิตที่เรามีกุศลเจตนาโยมทำใจให้สบายนะไม่เป็นไรชีวิตธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นหลายท่านหลายคนก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกเขาก็ทำหนังสือไว้เลยถ้าเกิดหยุดหัวใจหยุดเต้นปุ๊บไม่ต้องปั๊มไม่ต้องยื้อปล่อยไปเลยธรรมชาติไม่ต้องปั๊มขึ้นมาไม่อะไรขึ้นมาเขาก็จะบอกไม่ได้เขียนก็อาจจะบอกกับคนที่ดูแลลูกหลานคนใกล้ชิดเวลาเกิดสภาวะเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ต้องใส่ท่อหายใจไม่ต้องมาปั๊มไม่ต้องอะไรปล่อยตามธรรมชาติบางคนก็เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งยิ่งคนประพฤติปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อนั้นทำให้เห็นให้เห็นเลยว่าไม่ต้องยื้อไม่ต้องอะไรปล่อยท่านภาวนาตายภาวนาคนที่ภาวนามีก็มีเครื่องอยู่แล้วนะมีเครื่องอยู่ของจิตมีบุญเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอไม่สะดุ้งกลัวไม่หวาดกลัวแต่มรณะภัยไม่กลัวเพราะท่านรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เลยไม่กลัวไม่สะดุ้งกลัวไอ้เวทนาทางกายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นร่างกายก็เป็นไปตามธรรมชาติมีด่างมีดำมีเจ็บมีป่วยมีปวดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกายป่วยกายนะแต่ท่านไม่ป่วยใจพระองค์ท่านตัดเอาไว้กายเป็นทุกข์แต่อย่างให้ใจเป็นทุกข์ทุกกายนี่แหละแต่ให้ทุกใจพวกเราฝึกกันเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาปวดนะนั่งนานๆเนี่ยจิตบางทีมันยังไม่นิ่งไม่สงบต่อสู้กับนิวรณ์ยังไม่จบไอเวทนาทางกายก็เกิดขึ้นนั่งมันปวดเนี่ยปวดมากนะทรมานคราวนี้กายมันปวดธรรมชาติกายเป็นอย่างนี้จิตมันก็ไปยึดกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยใจเราก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยดิ้นใจมันก็ดิ้นเล่าร้อนแต่ถ้าเรายอมรับมันนะมีเราทำจำไปเนี่ยเราใช้ขันติความอดทนปวดก็รู้ว่าปวดปวดกายใจพยายามจับลมตั้งองค์กรรมฐานให้มั่นดูลมเข้าลมออกบางทีจิตมันพากจากกายนะมันไปอยู่ที่องค์กรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ที่ปวดพอจิตมันตั้งมั่นมันสงบมันเบาเนี่ยกายก็เบาเวทนาก็หายมันก็ไม่มาไม่มีอิทธิพลมาทำให้ใจเราเล่าร้อนเป็นทุกข์กายมันก็เป็นกายมันก็ปวดมันก็เลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ใจเหมือนกับยอมรับกายส่วนกายเนี่ยกายทั้งมันเราดูใจรักษาใจเราเนี่ยในขั้นฝึกฝนเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้เวลานั่งนานๆถ้านิวรณ์ยังไม่ดับแน่นอนต้องจิตมันต้องไปเกาะอยู่ที่กายปวดหัวเข่าปวดเมื่อยก้นบางทีก็เหือแตกเลยนะต่อสู้กับมันใช้ขันติอันนี้ในขั้นฝึกฝนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็บอกว่ามันเป็นอะไรรู้มันดูมันชัดๆมันไม่ไหวจริงๆก็ขยับก็ขยับช้าๆให้เห็นเวทนามันไม่เที่ยงนะมันเกิดมันดับเมื่อกี้มันปวดมากๆพอเราขยับนิดนึงเลือดลมมันเดินคลายออกก็ให้ดูเวทนาที่มันเกิดดับท่านก็สอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วดิ้นแล้วก็เลิกเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกสู้กับมันอีกนั่งกับมันพอมันคลายออกก็นั่งกำหนดดูลมเข้าลมออกอันนี้วอนมันดับปุ๊บเดี๋ยวปิติสุขจิตมันเบากายก็เบาเนี่ยก็ต้องเบื้องต้นก็ต้องใช้ขันติความอดทนทั้งต่อสู้กับนิวรณ์ที่มาลุมเร้าไอ้ความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างเพราะนั้นมันมีประโยชน์นะการนั่งสมาธิเนี่ยพวกเราฝึกกันเนี่ยเวลาจิตสุดท้ายเวลา ไอ้ธาตุ4มัน

0: จะแตกดับ
1: มันมีทุกขเวทนานะคนขยับขยื่นก็ไม่ไหวหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็เจ็บด้วยล่ะธาตุมันจะแตกถ้าเราไม่เคยฝึกฝนเอาไว้ไม่เคยกำหนดรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตแล้วอยู่เนียนๆเวลานั้นเนี่ยจิตมันจะฟุ้งจิตเตท่านบอกว่าจิตเตสังคริเตทุกขติปาติกังขาเนี่ยจิตที่มันปรุงแต่งเศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปมันไปเกาะอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั้นมันยังห่วงหาอาวรอยู่กับเรื่องราวอะไรมันก็ไปอยู่ที่นั้นจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญบางคนทำบุญมาทั้งชีวิตแต่พอจิตสุดท้ายเผลอมันก็ไปเลยมันก็ไปในเป็นจิตที่มันที่ตั้งที่มันยึดที่มันเกาะอยู่อย่างมีในพระสูตรในเรื่องจิตเนี่ยก็น่าคิดอยู่เพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้มีรูปนามนะในปฏิจจสมุปนธรรมเนี่ยปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นมีพระสูตรมาในพระบาลีมหาวัคคีนิกายองค์แต่กับอานนท์ก็คำที่ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วท่านบอกอานนท์เธอต้องทราบความข้อนี้โดยปริยายดังต่อไปนี้เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอานนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะก่อตัวเกิดขึ้นในท้องมารดาได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่ะอานนท์ถ้าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วสลายลงเสียนามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายหรือหญิงก็ตามขาดความสืบต่อนามรูปจะถึงซึ่งความเจริญรอบงานความไพบูลย์ได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่ะอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปนั่นคือวิญญาณอานนท์ก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนท์เธอต้องทราบข้อความนี้โดยปริยายดังนี้ว่าเหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแล้วความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชรามรณะต่อไปจะปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปอานนท์ด้วยเหตุนี้เพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจิตบ้างจึงอุบัติบ้างทางแห่งการเรียกก็มีเพียงนี้แห่งการพูดก็มีเพียงเท่านี้แห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏจักรก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่ก็เพื่อบรรจัดซึ่งความเป็นอย่างนี้นามรูปเนี่ยในขั้นสุขันห้านี่แหละก็พิสูจน์ทั้งหลายอีกพิสูจน์หนึ่งถ้าว่าพิสูจน์ทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเวทนาสัญญาเจตนาภัสสะมนสิการเรียกว่านามมหาภูตรูปทั้งสี่รูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่ด้วยเรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายที่เรียกว่านามรูปความเกิดขึ้นแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเพราะความดับแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไปแห่งวิญญาณมีหลายนัยยะเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยไอ้จิตสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยมันจะอุบัติจุดสี่จุดสี่ก็คือตายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับวิญญาณมันจะมีที่ตั้งมาในขันธารวัตสังยุตตานิกายเนี่ยเขาบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่ใช้อ๋อจะหมดเวลาเดี๋ยวมาคุยกันพิสูจน์เนี่ยที่ตั้งแห่งวิญญาณคือเวลาจิตสุดท้ายเนี่ยมันถ้าเรา

0: ันเหมือนกับถ้าเรายังผูกติดมีความกังวลยึดติดอยู่กับเรื่องราวใดมันก็จะไปตรงนั้นก่อนจะไปใช้กรรมอะไรอยู่ตรงนั้นในขณะจิตนั้นก่อนที่จะจิตจะสำนึกระลึกได้เดี๋ยวบุญที่เราสร้างที่เราสะสมที่มีคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปตามคุณภาพจิตของแต่ละท่านของแต่ละคนที่สะสมที่เก็บเอาไว้เพราะการที่เราทำกรรมฐานที่เราฝึกเจริญสติฝึกจิตนี้ให้มันเชื่อมให้มันตั้งมั่นให้มันเข้มแข็งเนี่ยตรงนี้สำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ทางโลกที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยที่เราควบคุมจิตใจเราได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งในที่จะทำในเนี่ยเฉพาะหน้าประโยชน์และในอนาคตถ้าเราแตกดับตายไปขณะที่เราจะแตกดับตายไปก็สามารถที่จะควบคุมจิตเราไม่ให้เหลวไหลไม่ให้ไปเกาะติดยึดกับเรื่องราวที่มันไม่ดีเนี่ยจะมีประโยชน์นะให้พากันทำก่อนนอนตื่นนอนดูลมเข้าลมออกฝึกสตินั่นแหละเขาเรียกว่าเจริญสติฝึกจิตให้มันเชื่องมันอ่อนโยนสามารถควบคุมจิตตัวเองได้มีประโยชน์ครับอาจารย์ครับช่วงแรกของรายการ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1111 0620-0614-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอ
2: เป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
3: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอด

0: ไปซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
1: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับทำมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราช

0: กรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านถวายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้สร้างเสร็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จก็เป็นเยี่ยมสถานะในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: เราออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็นเป็นหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยบายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าไม่ทราบอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้ทีเดียวมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรง
2: ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิ4ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารพึงเห็นว่าท่านเปรียบเหมือนดินพึงเห็นว่าเหมือนดินคือรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายนันทิราคะนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำท่านเปรียบภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชศพทั้ง5นั้นวิญญาณก็เหมือนพืชไอรากเงาเมล็ดยอดอะไรต่างๆที่งอกเลยได้ท่านเปรียบนั้นที่ราคะเหมือนน้ำเปรียบรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนดินภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าไปถือเอารูปก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้เหมือนกับวิญญาณเนี่ยไปยึดเอารูปนะให้เขาเปลี่ยนเวทนาวิญญาณไปยึดเอาเวทนาเป็นอารมณ์วิญญาณไปยึดเอาสัญญาเป็นอารมณ์วิญญาณไป ยึดเอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเข้าไปซ่องเสร็จก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดทูลกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติการมาการไปการจุติอุบัติความเจริญงอกงามความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก็เหมือนกับท่านบอกว่าวิญญาณเนี่ยมันจะมีการมาการไปไปเกาะเนี่ยไม่หนีไปจากรูปจากเวทนาสัญญาจากสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดหายลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเชียวเคยย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วเนี่ยพระสูตรนี้แสดงว่าถ้าจิตเราเนี่ยไปเกาะหรือไปยึดกับสิ่งใดอยู่มันก็ปรุงแต่งเพื่ออำนาจความเพลินมันก็ไปอุบัติมีการมาการไปแต่ถ้าไม่มีนันทิราคะเข้าไปยึดติดในรูปเวทนาสังขารหรือนักวิญญาณนั่นหมายความว่าจิตเนี่ยหลุดพ้นเพราะไม่ถูกปรุงแต่งนี่ในกรณีหนึ่งในกรณีอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเนี่ยพระองค์ไม่ตัดมาในนิทานวัฏสังยุตตานิกายเหมือนกันภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนการมาเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนการมาเกิดมีชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งวิญญาณเนี่ยวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์เนี่ยมันมีที่เกาะที่ยึดเนี่ยมันก็ไปตามอารมณ์ที่วิญญาณเข้าไปยึดภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นแห่งเฉพาะวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมีนี่ในยะหนึ่งอารมณ์แห่งวิญญาณต่างๆเพราะมีวิญญาณเนี่ยมีนามรูปวิญญาณเกิดจากสังขารเพราะความไม่รู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนี่ในการเกิดภพภูมินะฮะภพภูมิที่เกิดใหม่ในบางพระสูตรติกานิบาตสังยุตตานิกายนะครับว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้นอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตภิกษุทั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้นแม้นอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายจิตมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะมันเกิดดับแป๊บเดียวเนี่ยมีในพระสูตรบอกว่าให้ยึดกายนี้ว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเรายังดีกว่ายึดเอาจิตว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะการยึดเอากายเนี้ยรูปเนี้ยว่าเป็นเราเป็นของเรา

อย่างดีก็ยึดได้แค่10 ปี 20 ปีจนไปถึงมากแค่100 ปีถึงจะมีความเป็นไปมันจะเห็นแต่ถ้ายึดจิตเนี่ยก็เป็นเราเป็นของเราขณะจิตเดียวเนี่ยต้องเกิดขึ้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็เที่ยวไปเนี่ยไม่ได้เกาะอยู่ที่รูปก็อยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารโดยขณะที่เราภาวนาก็จะเห็นนะที่ท่านบอกสติเป็นเครื่องรู้สติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ที่เราฝึกกันก็คือให้จิตก็คือวิญญาณนะวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์ที่ทำหน้าที่รู้มันจะมีตัวประกอบเหมือนวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุเนี่ยถ้าไม่มีตัวประกอบนะก็ไม่มีที่ยึดที่เกาะส่วนมากมันจะมีเหมือนในชีวิตประจำวันเนี่ยพอตากระทบรูปวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นหูได้ยินหูกระทบเสียงวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินนี่เป็นต้นลิ้นกระทบอาหารเนี่ยวิญญาณก็ทำหน้าที่รู้ก็วิญญาณทำหน้าที่ถ้าสิ่งที่มีประกอบกับจิตเพราะฉะนั้นมันเที่ยวไปไม่อยู่ในรูปเวทนาหรือสัญญาสังขารขณะเนี่ยขณะที่ตาเห็นรูปตาก็เป็นรูปเป็นกายอันหนึ่งหรือรูปบังคับกระทบกับรูปภายนอกก็เกิดอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นก็เป็นเวทนาขันความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวทนาขันในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีสัญญาความจำว่ารูปนั้นมีสีสันอะไรต่างสัญญาขันก็ทำงานเก็บข้อมูลสังขารก็ปรุงแต่งไอ้รูปนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นดีไม่ดีชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเนี่ยสังขารก็ทำงานปรุงแต่งขันห้าทำงานอยู่ตลอดเวลามันเกิดดับตลอดเวลาวิญญาณทำดีหรือทำหน้าที่ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าขันห้าที่เราเรียนกันที่เราคุยกันเรื่องบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยเราจะออกจากทุกข์กันเนี่ยพวกเรามาเรียนธรรมมาศึกษาธรรมกันก็เพื่อออกจากทุกข์ทำไงให้มันทุกข์น้อยลงให้มันคลายออกให้มันหมดไปทุกข์เกิดจากอะไรพระองค์ตรัสแรกกันแรกว่าชาติปิดทุกขังเนี่ยตั้งแต่การเกิดจะเป็นทุกข์ชราปิดทุกขังมรณะปิดทุกขังเนี่ยโสกับปริเทวะเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้จริงนั้นไม่สบายกายไม่สบายใจความแคบแค้นใจทั้งหลายแล้วพระองค์ก็สรุปว่าสังคิเตนะปันตุปาตาขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้ามันก็เป็นอย่างนั้นอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราแล้ววิญญาณมันก็เนี่ยเกิดดับของมันอยู่นี้ตลอดเวลาโลกทั้งโลกก็มีอยู่แค่นี้ก็คือขันธ์ห้านี่เองโลกภายในมันก็ต้องไปสื่อสารกับโลกภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยมันปรุงแต่งให้เป็นเช่นนั้นเพราะมันเราไม่รู้เนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสติปัญญามีไอ้ตัณหาเนี่ยคอยดึงผูกมัดร้อยล้านจิตใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อุปทานก็เข้าไปยึดมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราว่าอันนี้เป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นยึดมั่นถือมั่นเอาเนี่ยมันก็สร้างกรรมสร้างการกระทำอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะว่าความไม่รู้ไม่เห็นตามที่มันเป็นเนี่ยแต่เห็นอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเราไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นธรรมชาติที่มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปคงสภาพเดิมไม่ได้ที่ว่าไม่คงที่ไม่คงทนแล้วก็ไม่ตายตัวไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีเทพเจ้าหรือใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีไงสิ่งนี้จึงมีมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันสมุปาทะมันเกิดขึ้นทุกพร้อมกันมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเหมือนเอาเมล็ดพืชมาปลูกเราเมล็ดมะม่วงพอปลูกก็ได้ต้นมะม่วงแต่มันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันมีปัจจัยประกอบปัจจัยร่วมที่พระท่านสวดเหตุปัจจโยอารัมภะ

โยนมีปัจจัยอื่นประกอบมาเริ่มก็ต้องประกอบไปด้วยต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีปุ๋ยมีอะไรต่างๆเรียกว่าเหตุอเนกผลก็อนันต์ผลก็ไม่ใช่แค่ต้นได้แค่ต้นมะม่วงมันก็ได้กิ่งใบออกซิเจนได้ปุ๋ยได้อะไรมากมายเป็นที่อาศัยได้ร่มเงาได้อะไรต่างๆและการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยมันทำให้เราฉลาดขึ้นให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้นไม่ตัดสินอะไรง่ายง่ายเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ขั้นความเชื่อความเห็นจะอยู่ในขั้นของตัดสินกันด้วยปัญญาความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

จะอยู่ในขั้นของตัดสินกันด้วยปัญญาความเห็นให้ถูกต้องการความเป็นจริงเพราะนั้นจึงมีการทำให้จิตมันปานนี้ได้มันอ่อนโยนเนี่ยให้มันเราจะได้ใส่ปัญญาเราจะได้พิจารณาอะไรได้คล่องแคล่วได้สะดวกขึ้นถ้าจิตดวงนั้นมันยังขมัวมันยังเล่าร้อนขุ่นมัวอยู่เนี่ยมันไม่โปร่งไม่โล่งมันก็อึดอัดปัญญาก็ทำงานได้ยากเพราะนั้นสรุปมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาจากศีลสมาธิปัญญาสรุปเหลือ2ก็คือสมถะกับวิปัสสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำให้ฝึกให้เจริญสมถะวิปัสสนาให้เรามีสติมีปัญญาได้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่เห็นว่าจิตเป็นอัตตาที่มันปรุงแต่งแต่เราก็ยึดตั้งแต่เล็กจนโตมาเราไม่ต้องพูดถึงอดีตชาติเนี่ยมันก็มีเรามีของเราไปยึดมันเหมือนมั่นหมายว่าเป็นฉันนี่ของฉันในตรงนี้ที่เรามาแกะมาเนี้ยทำยังไงให้เราเห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันเป็นไปตามธรรมดาก็คือมันไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยดังจิตขณะที่เราฝึกเนี่ยเราก็เห็นจิตเลยขณะที่เราภาวนาดูลมเข้าลมออกไปจิตสติอยู่ในไหนก็อยู่ในสังขารธรรมสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้จิตก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์มารู้อยู่ไหนอยู่ในรูปลมก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงกายก็คือกองแห่งรูปก็คือรูปขันธ์สติสังขารขันธ์จิตก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์มายุติมารู้อยู่ที่รูปขันธ์ขณะรู้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเวทนาขันธ์เกิดได้สัญญามันก็หมายอยู่แล้วหมายว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จำเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยขันธ์5ทำงานขณะที่เราภาวนาเราสามารถมองดูอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงขณะนี้มีปีติมีสุขนะไอ้วิญญาณหรือจิตมันทำหน้าที่รู้ตรงนั้นพร้อมกับอาจจะมีวิตกวิจารอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่เห็นทั้งลมเข้าลมออกเราเห็นมีปีติจิตมันมีอารมณ์เดียวนะมันไม่บกแวกไปในอดีตอนาคตมันอยู่กับลมเข้าลมออกเห็นขันธ์5ทำงานแล้วมันจะหาเราอยู่ตรงไหนไอ้เราตรงไหนมันปีแต่อาการที่มันขันธ์5มันทำงานเราคอยแงะคอยแกะมันทำงานมันคลายออกมันถอนอุปทานเนี่ยขันธ์5เป็นที่ตั้งอุปทานเข้าไปอยู่อุปทานมาจากไหนอยู่อุปทานก็มาจากตัณหาความอยากปัญหามาจากไหนก็มาจากอวิชชาความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงอยากแล้วเลยยึดอุปทานเข้าไปยึดเพราะไม่รู้เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติที่ไม่ได้เคยฝึกฝนมันก็ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ก็ดำเนินชีวิตสนองอัตตาตัวตนไปเราชอบอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ความเป็นไปการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างนี้สนองอัตตาตัวตนเอาแหละในขั้นกระยาณชนก็อย่าให้มันผิดจนเกินไปล่วงละเมิดเข้าด้วยการรักษาศีลมีจิตใจที่เมตตามีความกรุณาคอยจิตที่เอื้อเฟื้อการให้การเสียสละก็ยังดีเอาละยังหลงยังโง่อยู่รู้จักภาวนาเจริญสติปัญญาให้เห็นอาการมันไม่เที่ยงนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้กายเราก็จะต้องผูกพันแตกสลายในที่สุดเราก็ระลึกนึกถึงทบทวนมันอยู่ไข้ควรมันอยู่เนืองทรงจำไข้ควรหลักธรรมคำสอนพระองค์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราอาจจะได้ยินบ่อยๆเรื่องทุกข์บางทีต่างชาติเขาบอกรู้สึกว่าคำสอนนี่มันตึงรู้สึกว่ามีแต่ทุกข์นะทุกในเวทนาก็ดีทุกในใจรักก็ดีในพุทธพจน์ถามว่าก็บอกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมเคยได้ยินไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตบางทีก็มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปในการก่อนก็ดีในการบัดนี้ก็ดีเรากล่าวเรื่องทุกและความดับแห่งทุก

0: ในธรรมคาถาที่พระอัสสัชชิเนี่ยบอกท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นเป็นอุปติสัมมานพอยู่เนี่ยก็กล่าวไปเรื่องนี้เยธรรมเหตุปัตตวาเนี่ยที่เราเป็นที่พระอัสสัชชิกล่าวกับพระสารีบุตรพระศาสดาพระอัสสัชชิตรัสว่าพระศาสดาเนี่ยบอกเรื่องทุกข์และเหตุแห่งความดับทุกข์โดยปกตินะพระสุคตหรือพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะการเกิดแห่งทุกข์และความดับทุกข์ความเกิดก็โยงเข้ามาอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมาพอต่างชาติเข้ามาฟังก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ถ้าไม่เห็นมีทุกข์ตรงไหนกินได้นอนหลับสนุกสนานยังมีเงินพอคนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้จะหาทางออกจากทุกข์ยังไงพอไม่รู้ทุกข์ก็ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์พระองค์จึงแสดงเรื่องอริยสัจเพื่อมาบอกมากล่าวเราให้เห็นว่าเห็นปัญหาโอ้เห็นปรากฏการณ์ที่มันจับได้ดูได้เห็นได้ชาติปิตุขังการเกิดจะมีสักกี่คนมารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วเราเกิดมาแล้วแต่เราเริ่มเห็นแล้วชราไปดูขังความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้นี่ทุกข์จริงความพัดพาความแตกดับตายไปนี่ทุกข์เริ่มแล้วแล้วระหว่างดำเนินชีวิตประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทุกข์เนี่ยทุกข์จรมาเนี่ยจรมาเป็นพัดๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์อีกแล้วโอ้แสดงให้ปรากฏการที่มันเห็นได้จับต้องได้เนี่ยให้เราเห็นแล้วผมก็ชี้ว่าเนี่ยให้รู้นะทุกข์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยกำหนดรู้มันทุกกายหรือทุกใจทุกเนี่ยมันเป็นยังไงให้เห็นทุกพระองค์ไม่ใช่ให้หนีไม่ให้กบเกลื่อนไม่ให้ปิดบังทุกให้รู้ทุกภาษาท่านกำหนดรู้มันแล้วเราจะได้เห็นอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกนั่นแหละไอ้ตัวสมุทัยเนี่ยทุกข์สมุทัยตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดทุกข์ตัวนี้ท่านโองให้ละก็เคยตัวตัณหาเนี่ยตัวอุปาทานเนี่ยที่เข้าไปยึดโองให้ละถ้าเราละได้มันก็โปร่งก็โล่งนี่โลดความดับแต่จะถึงเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นเหตุของมันเห็นความดับของมันแล้วมันก็เข้าทางเลยองค์ที่สี่ก็คือมรรคก็ฝึกฝนบูรณาการเลยทั้งสามด้านทั้งเรื่องศีลพฤติกรรมทางกายวาจาเนี่ยการดำเนินชีวิตฝึกฝนทางด้านจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มีสติจิตตั้งมันเป็นสมาธิให้มันอ่อนโยนเหมาะควรแก่การงานของเราคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาให้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงหรือให้เห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนธรรมะเพื่อเนี่ยเพื่อสะสมภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องของทานศีลภาวนาเราทำตรงไหนได้เราทำเรามีวัตถุสิ่งของเงินทองเราก็ให้ทานศีลเนี่ยรักษาไม่ต้องลงทุนสิกขาบท5ข้อก็แล้วคารวะเนี่ยทำให้ปกติทำให้สมบูรณ์ไม่ด่างไม่ขาดไม่ทะลุไม่เปื้อนศีล5ข้อปิดกั้นและทานศีลเนี่ยมีมนุษย์สมบัติเทวะสมบัติเป็นที่ไปแล้วถ้าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเรายังต้องเวียนว่าตายเกิดขอให้มั่นคงเชื่อมั่นในศรัทธาอย่างลงมั่นในตถาคตเราแหละเกิดในภพภูมิไหนเป็นเทพเทวดาก็ได้เจริญมรรคต่อได้สร้างสมคุณภาพบารมีต่อยิ่งเราภาวนาเป็นเจริญสติปัญญาอยู่เนืองๆไอ้กิเลสที่มันจะพาเราที่มันจะเผาไหม้จิตใจด้วยไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะมันก็เผาไหม้ไม่ได้เพราะเรามีสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ว่าไอ้นี่สิ่งมี โทษนะมันเป็นบาปเป็นกรรมไม่ควรให้มันมาเกาะกินอยู่ในหัวใจนักภาวนาจะเห็นนิวรณ์แค่นิวรณ์เนี่ยกิเลสอย่างกลางที่มันคอยปิดกั้นกดปิดกั้นปิดเขาเรียกว่ากดกดทับจิตปิดกั้นปัญญาไอ้นิวรณ์ห้าเนี่ยความติดใจในรูปกลิ่นเสียงขัดใจไม่ได้ดังใจเนี่ยกดจิตอึดอัดขัดเคืองฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิวรณ์ก็เป็นฝ่ายอกุศลความฟุ้งคิดไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีสาระสงสัยลังเลในปฏิปทาในการดำเนินชีวิตมันถูกไหมผิดไหมเนี่ยมันก็จะคอยขวางกั้นสติปัญญาเราอยู่ความหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายเนี่ยในชีวิตประจำวันจะเกิดอย่างนี้อยู่เกิดอยู่บ่อยๆเพราะสื่อสารกับโลกภายนอกเนี่ยตาต้องดูต้องฟังมันก็เกิดนี่แหละเขาเรียกว่าพอมีผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเห็นอะไรที่มันถูกกำลังสบายเป็นสุขเห็นหรือได้ยินได้อะไรไม่สบายก็เป็นทุกข์มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพวกนี้เวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอสุขใครก็ชอบชอบแต่ยินดีแล้วเนี่ยตัณหาเริ่มอัตตาตัวตนเริ่มไอตัวนี้แหละที่เราฝึกกันควบคุมจิตใจให้เวทนาสุขก็เฉยทุกข์ก็วางเป็นเวทนาเนี่ยท่านจัดว่าสุขทุกข์ใครก็ชอบใครก็รู้ว่าสุขใครก็ชอบทุกข์ใครก็ไม่ชอบไม่อยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอสุขปุ๊บก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไอ้ตัวอยากตรงนี้แหละมันเป็นปฏิกิริยาแต่เวทนาเป็นภาครับเป็นภาครับเฉยๆมันต้องมีเนี่ยสุขทุกข์เขาเรียกเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่มันจะดีจะชั่วตรงนี้แหละมันส่งต่อให้ตัณหาเพราะเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเข้าไปยึดพออยากมากๆก็ยึดต้องได้ต้องมีต้องทำให้ได้ก็เกิดเจตจำนงทรงใจต้องทำยังไงเป็นยังไงก็เกิดกรรมเกิดการกระทำก็สร้างภพสร้างชาติตรงนี้แหละเนี่ยเรามาฝึกกันให้เห็นมันกั้นมันได้ยังไงพอมันเกิดความรู้สึกเมียใช้ความรู้เข้าไปเนี่ยสามารถแยกแยะการทำงานของขันธ์ห้าด้วยการภาวนาเราฝึกอยู่เสมอทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็สร้างคุณภาพจิตสร้างภาวะปัจจัยสร้างนิสัยสร้างบารมีแต่บางคนไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้อาจจะเรียนรู้ละไม่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาเที่ยวไปเพลิดเพลินไปก็สร้างเหมือนกันเองที่เรียกว่าสร้างอาสวะกิเลสมันก็สร้างคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมันก็เป็นทางไปทางไปอบายทางไปในที่ต่ำอบายแปลว่าที่ต่ำเลยเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะนั้นการเรียนธรรมะต้องเพื่อรักษาจิตรักษาใจให้เราได้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วไม่ต้องสะดุ้งไม่หวาดกลัวเพราะเราทำไว้แล้วเรารู้แหละรู้จิตเห็นใจตัวเองยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนที่กล่าวว่าไปที่อโคจรตอนนี้เราแยกกันได้แล้วก็คำว่าชัดท่านกับท่านอาจารย์ครับการที่อโคจรเนี่ยก็อโคจรเนี่ยเขาใช้กับส่วนมากกับบรรพชิตนักบวชไปในที่อโคจรในพระวินัยจะมามากในที่อโคจรในที่ต่างๆอโคจรมีตั้งหลายๆแบบในที่ไม่ภิกษุไม่ควรไปแต่ขณะคารวะยังเที่ยวเล่นสนุกสนานได้ใช่ไหมมันใช้คำว่าอโคจรไม่ถูกใช่ไหมคารวะแต่อาจารย์ลองบอกว่าอบายอบายมุขคืออบายคืออบายอบายมุขที่พระองค์ตัดไว้อบายมุขต่างๆนะครับที่ก็ได้หัดคารวะไม่ควรเส
1: พอ๋อครับก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะก็คือสอนกับมานพคนหนึ่งชื่อ สิงคาลกะมานพชายหนุ่มชื่อสิงคาลกะท่านจะตรัสเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขเพราะยังเป็นคนหนุ่มอยู่คือเป็นปากทางเป็นทางเป็นปากเป็นต้นทางนั่นเองต้นทางแห่งความเสื่อมพระองค์ท่านตรัสไว้ถึง6ประเภทนะ6ข้อก็จะมีดื่มน้ำเมานะเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันนะคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เกียจคร้านนะในการงานทั้งหลายท่านก็จะตรัสถึงโทษด้วยเพราะว่าบุคคลที่ได้เข้าไปอยู่ในปากทางอันเนี้ยไม่มีวันที่จะคือเป็นไปแต่ทางเสื่อมอย่างเดียวนั่นเองคือปฏิเสธเรื่องความเจริญได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้เราไปยุ่งเกี่ยวไปข้องเกี่ยวไปเสียเวลาแล้วก็เสียทั้งทรัพย์สินเงินทองท่านขยายไว้แต่ละข้อแต่ละข้ออย่างเช่นข้อหนึ่งดื่มน้ำเมาเนี่ยก็จะเป็นโทษหลายๆประการเลยแต่ละข้อท่านก็ตรัสไว้6ประการดื่มน้ำเมาเขาท่านก็ตรัสไว้เป็นต้นเหตุเป็นเหตุแห่งการเสียทรัพย์เลยข้อแรกเป็นต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคร้ายต่างๆเป็นต้นเหตุให้ไม่เกิดความละอายนะทำให้บั่นทอนสติปัญญาด้วยเรื่องราวอย่างนี้ท่านตัดไว้ว่ามันเป็นโทษโดยตรงเลยถ้าเราไปดื่มน้ำเมายาเสพติดด้วยฮะทุกอย่างที่เราเข้าเป็นยุคเกี่ยวก็ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกวันนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเรามากมายข้อที่สองอบายมุขข้อที่สองที่เป็นทางเลยนะฮะเป็นต้นทางแห่งความเสื่อมก็คือการเที่ยวกลางคืนท่านก็บอกว่าพิษโทษภัย6ประการก็คือข้อหนึ่งก็คือไม่รักษาตนเองไม่คุ้มครองรักษาตนเองไม่คุ้มครองรักษาลูกเมียไม่คุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติแล้วก็เป็นที่ระแวงของผู้อื่นได้รับความลำบากก็จะเห็นว่าคนไปเที่ยวกลางคืนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันอันตรายมีเหตุที่เราทราบกันใช่ไหมฮะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มาจากสิ่งที่มันล่อแหลมมันอยู่ในพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงความปลอดภัยในสถานที่แต่ละสถานที่ก็จะหวังแต่ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเดียวนะฮะไม่ได้คิดถึงผู้ที่ได้เข้ามาอยู่ในกิจกรรมนั้นๆกันที่เราทราบข้อที่3เมื่อเที่ยวดูกาลเล่นอันนี้ก็เขาจะตัดไว้ว่าพระองค์ท่านตัดเหมือนกับเกี่ยวกับการเที่ยวเล่นโดยที่มันจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองก็ไม่ได้นึกถึงการงานด้วยบางคนก็เที่ยวไปท่านก็จะไปเน้นเรื่องถ้าเป็นดูเก่าๆก็ดูเสภาดนตรีขับร้องมีที่ไหนไปที่นั่นเต้นรำที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงสนุกสนานที่ไหนไปที่นั่นก็คงเป็นจะลักษณะว่าการรื่นเริงต่างๆซึ่งถ้ามาคิดดูถ้าเป็นการสันทนาการผ่อนคลายอะไรก็คงจะนะพอฟังกันได้หรือว่าถ้าไม่เกินเลยจนขาดกันไปในเรื่องเกี่ยวกับการงานมันก็นะถ้าจะเป็นคนในยุคสมัยใหม่ก็ต้องมีการลื่นเลงกันนะใช่ไหมฮะต่างๆเพราะนั้นก็เป็นการสมควรดูให้ดีต้องพิจารณาให้ดีในเรื่องเที่ยวดูการเล่นต่อไปก็เล่นการพนันอันนี้โดยตรงเลยนะว่า ผู้แพ้ย่อมก่อเวรผู้ชนะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ก็เสียดายทรัพย์แล้วก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำเพื่อนฝูงก็เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงไม่มีใครที่จะประสงค์จะแต่งงานด้วยนะก็ถือว่าไม่ได้มาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้เล่นการพนันไม่มีความมั่นคงของครอบครัวเลยต่อไปข้อที่5ก็คือการคบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้เราก็จะมีโทษกับบุคคลที่เราคบทั้ง6ประเภทเลยท่านก็บอกว่าคบนักเลงต่างๆเช่นคบคนขี้เมาคบคนเจ้าชู้คบนักเลงหัวไม้คบคนขี้โกงขี้ช่อหลอกลวงอะไรในภาษายุคใหม่สมัยเก่านู่นนะเพราะนั้นคบคนพวกนี้เราก็จะมีโทษมีภัยกับบุคคลที่เราคบด้วยสุดท้ายก็คือในข้อของเกียจคร้านในการทำงานก็เหมือนว่าจะเป็นข้ออ้างไม่อยากจะทำงานบุคคลก็จะมีข้ออ้างขึ้นมาว่าวันนี้เวลาเช้าเกินไปนะขี้เกียจเวลาเย็นเกินไปหนาวนักเวลานี้มันฤดูหนาวไม่อยากทำงานร้อนเกินไปหิวเกินไปกระหายเกินไปก็คือเป็นข้ออ้างนั่นเองสำหรับคนเกียจคร้านนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกับสิงคาลกะมานพอันนี้ก็คือพระองค์ท่านจะตัดให้เห็นว่าผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มที่จะต้องพึงที่จะต้องอยู่ในวัยแห่งการดำรงชีวิตที่จะอยู่กับครอบครัวนะฮะท่านก็ตรัสไว้ถึงกับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของครอบครัวด้วยนะก็ต้องมีครอบครัวก็ต้องอยู่กันมีการดำรงชีวิตท่านก็จะสอนในเรื่องทุกเรื่องทุกโลกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็มีเรื่องของทิศ6ประกอบเข้ามาท่านจะกล่าวถึงบุคคลประเภทต่างๆนี่แหละที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั่นเองดุจทิศที่อยู่รอบตัวเราเพราะพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของสิงคาลกะมานพเนี่ยก็จะให้บุตรชายก็คือมานพหนุ่มน้อยคนเนี้ยไปไหว้ทิศทั้ง6ตอนเวลาเช้าคือพราหมณ์คนนี้ก็จะออกอุบายเพื่อที่จะให้ไปพบกับพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะชายหนุ่มคนนี้ก็คือเป็นพราหมณ์นะฮะแต่ว่าทางฝ่ายของมารดาบิดาเนี่ยก็จะมีฝ่ายใจมาทางพระพุทธศาสนาโดยที่มานพคนนี้เขาไม่ได้สนใจนะเมื่อทางมารดาบิดาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะอยากที่จะให้บุตรชายของตนด้วยได้เข้ามาหรือว่าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือจริงๆแล้วตั้งใจที่จะให้มาไหว้ทิศก็เพื่อจะให้พบที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดสัตว์บิณฑบาตนั่นเองก็จะมีในหัวข้อในรายละเอียดซึ่งสิ่งที่เป็นคำสอนอันนี้นะครับคุณโยมธรรมะที่พระองค์ท่านสอนมันก็เป็นหลักการปฏิบัติที่จะทำได้ทุกๆคนเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติกันได้ทุกๆคนปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเลยประพฤติได้ที่จะเป็นประจำในชีวิตเลยก็ได้แล้วประพฤติด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็จะสูงขึ้นไปก็คือพัฒนาจิตใจของเราอันเป็นหลักที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าก็คือการหลุดพ้นจากจิตจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั่นเองนั้นในส่วนที่เราอาจจะยังไม่ปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดเลยก็ได้ใช่ไหมฮะก็เป็นเครื่องที่จะต้องสะสมบารมีไว้เป็นเสบียงบุญเป็นสิ่งที่เราสะสมทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญที่เราทราบกันดีทำความเข้าใจในหลักที่พระองค์ท่านสอนโยมลองจัดสรรเวลาดูว่าเราจะมีเวลาที่จะศึกษาธรรมะของพระองค์ท่านได้ไหม เริ่มจากข้อไหนก่อนก็ได้นะที่เราเรียนรู้ท่านสอนไว้ทุกๆเรื่องอาจจะคิดว่ามันจะยากแต่เราลองศึกษาดูแล้วมา

0: ประพฤติมาปฏิบัตินะก็จะถือว่าควบคู่ไปกับการดำรงดำเนินชีวิตนะดูเวลาก็หมดพอดีฮะในช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ขอทุกท่านทุกคนนะที่ยินได้ฟังมีความสุขนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัทธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านอาจารย์บุญทรงท่านสุรชัยวันนี้ก็เป็นในการตอบปัญหาข้อข้องใจผู้ที่ถามมาปัญหาก็มีหลายแบบหลายแนวแล้วก็หลายอารมณ์ผู้ที่เขียนมาก็เขียนมาในแง่ที่อยากจะรู้เพื่อตนเองแล้วก็เผื่อญาติพี่น้องด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการที่พวกเรามาเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้คือเราไม่สามารถจะแก้โดยตนเองก็สามารถใช้ด้วยการถามให้พระท่านอธิบายแก้ความข้องใจความเป็นจริงปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็ดีปัญหาธรรมะก็ดี ถ้าหากว่าทุกคนได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็คงจะดำเนินชีวิตไปได้ถูกต้องไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ทุกวันนี้เรายังแก้ปัญหากันไม่ตกปัญหาชีวิตก็ดีปัญหาครอบครัวก็ดีปัญหาสังคมก็ดีแม้แต่ปัญหาตัวของเราเองบางทีเราก็แก้ไม่ตกเหมือนกระพงเข้าตาเราไม่สามารถจะแค่ออกได้ที่โบราณท่านว่าไว้ท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากว่าผงเข้าตาไม่สามารถจะแคะได้แต่ผงเข้าตาคนอื่นเราสามารถจะแคะให้ได้จะเข้าตาสักกี่คนเราแคะแป๊บเดียวเราสามารถจะแคะกับผงเข้าตาคนอื่นหลายๆคนได้แต่ผงเข้าตาเฉพาะตนเองเพียงครั้งเดียวคนเดียวก็ไม่สามารถจะแคะได้ก็บอกบางทีบอกใช้วิธีอย่างนี้แคะไม่ได้ก็ให้เพราะเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีกระจกเงานะมันมีกระจกเงาโบราณเนี่ยเขาว่าไว้ตอนเมื่อสมัยยังไม่เจริญแต่สมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันสามารถจะแคะตัวเองได้นะจะว่างั้นแต่ว่ามันแคะยากนิดหน่อยเราต้องอาศัยอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เราก็คือธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเป็นอุปกรณ์ในการแก้ตัวเองได้เช่นผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแคะด้วยการเห็นผงที่ตัวเองก็ใช้กระจกส่องหน้าตัวเองแล้วเราก็เข้าไปลืมตาที่กระจกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสำลีหรือก็ม้วนให้มันปลายแหลมๆหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะแยงลงไปในตาของเราแล้วก็สามารถเอาไปแตะกับผงสามารถจะดึงเอาผงนั้นออกจากตาได้นี่เป็นวิธีแคะแบบหนึ่งที่แบบสมัยใหม่ที่มีกระจกเงาสมัยก่อนแสดงว่าโบราณที่ได้กล่าววันนี้ก็กล่าวเป็นความจริงเมื่อสมัยที่ยังไม่มีผงขอไปเมื่อสมัยที่ยังไม่มีกระจกเงามีแต่น้ำส่องหน้าหรือเงาของทองเหลืองทองแดงก็ไม่เห็นผงที่ตาได้ชัดเพียงแต่เห็นเข้าหน้าตัวเองเช่นเอาหน้าเอาตาเอาหน้าของเราไปส่องในน้ำเนี่ยเราสามารถจะเห็นหน้าตัวเองได้แต่ไม่สามารถที่จะเห็นผงในตาได้โบราณจึงยอมรับว่าผงเข้าตาแล้วแคะตัวเองไม่ได้แต่เข้าตาคนอื่นเราสามารถแคะได้แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้แต่ปัญหาคนอื่นเนี่ยเราแก้ได้หมดยังเหมือนครูหรืออาจารย์สอนเด็กนักเรียนหรือพระสอนญาติโยมเนี่ยบางทีสอนคนอื่นแต่คนอื่นเอาไปทำได้เยอะแยะเลยแต่ว่าพอเข้าปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองแก้ไม่ตกสอนให้เด็กดีได้เป็นหมื่นๆแสนๆคนแต่ไม่สามารถจะสอนลูกสาวลูกชายตัวเองเพียงคนสองคนให้ดีได้อันนี้เรียกประเภทแบบผงเข้าตาแล้วแคะไม่ออกตามที่โบราณว่าแต่ความจริงเมื่อเป็นพ่อแม่อย่างนั้นอาตมาก็เชื่อว่าแคะไม่ได้แก้ลูกไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแก้ลูกตัวเองได้ด้วยการยึดหลักธรรมะเหมือนกระจกเงาที่มาส่องหน้าตัวเองธรรมะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยทำให้เราแคะผงที่ตาได้หรือว่าเช่นบางคนเนี่ยเป็นทนายความเป็นพิพากษาตัดสินความสามารถเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองได้ชำนองจองจำแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาตัดสินสั่งสอนลูกตัวเองให้ดีได้กับลูกตัวเองประพฤตินอกกฎหมายนอกศีลนอกธรรมเสียมากมายก็มาเสียใจที่หลังเราสามารถที่จะแก้ตัดสินความให้คนอื่นดีได้ให้คนอื่นชำระหนี้สินหรือชำระความผิดกันได้แต่ไม่สามารถที่จะมาสอนลูกตนเองตัดสินลูกตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะเรามีอคติมีความเห็นแก่ตัวเพราะความรักลูกไม่กล้าตัดสินลงไปให้รุนแรงไม่กล้าตัดสินถึงกระหารชีวิตไม่กล้าตัดสินให้ติดคุกถึง10ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่กล้าลงโทษให้ต้องถูกปรับถูกจำนะเพราะความรักความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรลูกลงไปได้ฉะนั้นเลยปล่อยตามใจเรื่อยๆมาผลที่สุดลูกเราก็เลยกลายเป็นคนประพฤตินอกศีลธรรม นอกกฎหมายไปได้นี่เดี๋ยวทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกินเช่นเหมือนอย่างที่ว่ารถซิ่งรถแข่งกันเนี่ยจับไปแล้วอ้าวที่ไหนรถซิ่งรถแข่งเลยมันไม่ใช่ลูกคนจนๆลูกคนไม่มีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็โทรศัพท์ไปบอกให้ตำรวจเอารถมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องซิ่งต้องแข่งกันเรื่อยไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถจะตัดสินเอาลูกของเราให้ผิดได้ลูกของเราก็เป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาเด็กก็เลยได้ใจเด็กเลยได้ใจก็เลยกลายเป็นคนทำชั่วทำผิดโดยที่อาศัยจากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังหนุนให้เป็นกำลังหนุนโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความเอาอกเอาใจนี่เองเด็กก็เลยได้ใจทำชั่วทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะถึงขนาดผลที่สุดต้องเสียหายมากสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ตรงที่ตัวเองว่าผงเข้าตาแล้วทำอย่างไรจะแผลได้ลูกหลานเราเมื่อมันจะเสียหายอย่างนี้จะทำยังไงทั้งๆที่เราก็มีความรู้ท่วมหัวมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะแก้สังคมบางทีภายนอกได้แต่ไม่สามารถจะมาแก้ภายในครอบครัวและตัวเองได้แต่ท่านบอกว่าวิธีแบบโบราณก็แก้ได้เหมือนกันท่านบอกว่าแค่ไม่ได้ก็เอาไปลืมตาในน้ำท่านว่างั้นนะอันนี้อาตมาก็เคยใช้นะเมื่อตอนอยู่ป่าอยู่อะไรเนี่ยก็เวลาผงเข้าตาอาตมาก็ทำไงก็เอาน้ำตักมาใส่ขันแล้วก็ไปลืมตาในน้ำไปลืมตากระพริบกระพริบกระพริบในน้ำสักพักหนึ่งมันจริงๆก็ออกได้ถ้าผงมันไม่ใหญ่เกินไปก็สามารถจะทำให้ผงนั้นลอยติดน้ำมาอันนี้ก็เป็นวิธีเอาผงออกจากตาได้โดยวิธีแบบเอาไปลืมตาในน้ำนี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องหาใครแล้วก็อีกทิ้งวิธีหนึ่งก็ถ้ามันผงเข้าตาเราก็ใช้จับขนตาบนแล้วมาปิดตาล่างแล้วก็กระพริบก็ผงมันก็หลุดไปได้นี่ช่วยตัวเองแบบนั้นทั้ง3วิธีนี้ก็สามารถจะช่วยตัวเองได้แบบนี้แต่วิธีโบราณเขาบอกว่าผงเข้าตาแค่ตัวเองไม่ได้นั่นหมายถึงว่า

มันเป็นพังเพยหรือเป็นคำสุภาษิตที่สอนให้เห็นว่าให้ระวังตัวเองเรื่องของตัวเองนะแก้ไม่ตกแต่เรื่องคนอื่นเราสามารถแก้ตกทุกวันนี้ปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวก็แก้ตัวเองไม่ตกไม่เองถ้าแก้ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าใครทั้งหมดความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันเข้าตาตัวเองความโลภเกิดขึ้นมากความโกรธเกิดขึ้นมากความพยาบาทอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมากความหลงผิดไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วเหมือนผงเข้าตามันมัวเมาลืมหลงไปหมดเลยแม้ก็คนมีเมียสักสองสามคนเนี่ยมันหลงไปเลยอ่ะคนเดียวมันยังพอจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ได้หรอกพอมีมากๆขึ้นมามันลืมมันหลงไปเลยคือว่าหลงใจเนี่ยหลงกิเลสตัวเองเรียกว่ามันหลงไปมากเลยลืมคนเก่าหมดเลยทิ้งคนเก่ามาหลงคนใหม่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวปั่นป่วนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเราถ้าหากเรามีธรรมะเป็นอุปกรณ์เราสามารถเอาสมาธิเนี่ยพูดกันตรงๆและลัดว่าเราสามารถที่เรามาเจริญกรรมฐานทำจิตชุดใจของเราให้สงบรู้หัดจัดรู้หลักหัดตรงหัดละหัดปล่อยหัดวางให้ใจสบายเสียบ้างเมื่อจิตใจของเราสงบมันก็สามารถที่จะเห็นอารมณ์ตัวเองสามารถที่เห็นความคิดนึกตัวเองปรุงแต่งอะไรที่มันดีมันชั่วแล้วก็สามารถที่จะตามเอาอันนั้นมาแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคนเราไม่ได้มานั่งสมาธินี่มันเป็นคนมืดมนเห็นแก่ตัวไปหมดนะมันไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองว่าขณะนี้เราโกรธเราโลภเราหลงอย่างไรและมันไม่สามารถที่จะกันกรองจิตใจตัวเองออกมาเป็นความสุขสงบได้มันก็มีแต่ความวุ่นวายมันก็แสดงออกมาจากทางปรุงแต่งวุ่นวายจากจิตที่ไม่สงบฟุ้งซ่านนั่นเองถึงจะหาความสุขก็หาความสุขแบบเล่าร้อนแบบฟุ้งซ่านปรุงแต่งไม่ใช่ความสุขจากความสงบเยือกเย็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราสงบสุขทำจิตใจให้สงบจะได้นั่นแหละเป็นความสุขอันสุดยอดเป็นความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนต้องทำหรือเพื่อปฏิบัติให้พบแต่นี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะไม่ว่าพระว่าโยมหรอกไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าคนทายกทายิกาถ้าไม่ได้ทำกรรมฐานเนี่ยไม่เจอความสุขเลยในชาตินี้ไม่เจอความสงบก็ไม่เจอความสุขแต่ถ้าทายกทายพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีก็ดีเป็นทายกเป็นพระก็ดีเนี่ยถ้าได้มาทำสมาธินะทำจิตให้เป็นดวงเดียวได้นั้นอันนั้นเนี่ยเราจะรู้จักความสุขความสงบสมหวังในชีวิตแต่น่าเสียดายอีกมากมายเหลือเกินไม่เคยทำสมาธิเลยเป็นพระบวชก็ไม่กล้าทำสมาธิไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาครูบาอาจารย์ที่สอนให้สงบกลับไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่สงบมาเป็นทายกทายิกาวัดก็ไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาอย่างพุทธเจ้าแสวงหากลับไปแสวงหาแต่วัตถุภายนอกเป็นแม่ชีก็ไม่แสวงหาสมาธิกลับไปแสวงหาตำรับตำราอย่างอื่นมาค้นคว้ามาพูดนึกว่าตนเองสงบแต่ที่จริงมันก็ไม่สงบเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธก็ไม่แสวงหาความสงบมันน่าจะแสวงหาความสงบถ้าแสวงหาสมาธิความสงบเชื่อเลยว่าจะแก้ปัญหาตัวเองตกสามารถที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองลึกซึ้งแค่ไหนอะไรละที่ว่ามันลึกเนี่ยท่านบอกว่าใจตัวเองเนี่ยมันลึกนะหนาอะไรจะหนาเท่ากับใจตัวเองท่านบอกว่าแผ่นดินแผ่นดินก็บอกหนาสองหนาแปดหมื่นสองแสนสี่หมื่นสองพันโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าสองแสนสี่หมื่นสองพันโยชน์ท่านบอกมันยังวัดได้โดยประมาณแต่ใจคนเราเนี่ยหนาลึกไม่รู้ว่ามันซ่อนเล้นไว้ในหัวใจแค่ไหนความโลภความโกรธความหลงความมีเล่ห์เหลี่ยมในจิตใจของเราเนี่ยไม่สามารถจะยังรู้เลยว่าคนเราเนี่ยมันลึกแค่ไหนความคิดนึกอันนั้นใครก็ยังไม่ถึงแต่ผู้ที่ยังถึงก็คือผู้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นเองที่สามารถจะยังจิตใจตัวเองได้ถึงอ๋อ
ในกระมนและสันดานคนเรานี่มีอะไรอยู่บ้างห้วงลึกของอารมณ์ห้วงลึกของอนุสัยกิเลสนี่ที่มันหมักดองอยู่ก้นไหก้นหม้อเนี่ยมันลึกแค่ไหนเมื่อเราสามารถที่จะไปควักล้วงอารมณ์ตัวเองรู้ได้ลึกซึ้งแค่ไหนมันก็สังเวชสลดใจแล้วก็คิดจะทำความดีให้มากไม่คิดที่จะทำบาปต่อไปคิดจะสวดมนต์ทำสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานมากๆขึ้นไม่คิดจะทำบาปต่อไปฉะนั้นเรื่องท่านบอกว่าอะไรนี่หนาไม่เท่ากับกิเลสตัวเองหนาเขาบอกว่าขอโบราณเขาบอกว่าอะไรกลัวศึกอะไรจะรบยากเนี่ยว่าศึกอะไรจะรบยากยากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็นี่เนี่ยเรื่องของจิตใจเรานี่เองศึกอะไรจะรบยากอ่ะศึกไม่สามารถทำให้แพ้ชนะได้แต่ศึกคือกิเลสตัวเองเนี่ยความยินดียินร้ายความวุ่นความปรุงแต่งวุ่นวายจิตใจตัวเองเนี่ยมันลบให้สงบยากทำให้เรียบร้อยได้ยากจิตใจอันนี้กิเลสในใจนี่ก็เรียกว่าลบยากยากอะไรจะแสนเข็ญความอยากเนี่ยมันแสนเข็ญมันทรมานจิตใจเราเหลือเกินเวลามันอยากขึ้นมามันอยากได้โน่นอยากนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้มีสักพันล้านแสนล้านก็อยากอยู่นั่นเองยิ่งอยากมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยเพราะอยากมากและทุกข์มากฉะนั้นเรื่องความอยากนี่เป็นจริงจะแสนเข็ญทำให้คนเราเนี่ยต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากเบียดเบียนกันช่อโกงกันเนี่ยเพราะความอยากเป็นต้นเหตุแล้วเป็นอันว่าไม่ได้แก้ตัวเองไม่ได้แคะตัวเองออกมายากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นความแก่เจ็บตายในตัวเรานี่สิเห็นความแก่เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเราเห็นเมื่อไรเราน่ากลัวมาเห็นความเจ็บก็น่ากลัวเห็นสภาพที่เราไปนอนกรีทูดที่ใกล้จะตายแก่เห็นความแก่ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เหี่ยวหลังก็งอไปไหนก็ไม่ได้ปวดเมื่อยทั้งตัวเนี่ยความแก่ที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยน่ากลัวจริงๆถ้าใครเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่กลัวยังตกอยู่ในความมืดแต่แค่ว่าเราเดินอยู่ในความมืดเนี่ยไม่เห็นงูไม่เห็นอะไรเราก็ไม่กลัวแต่ถ้าเห็นแล้วมันกลัวเพราะอยู่ในความมืดมันก็ไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งความแก่ก็เป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งผู้หญิงยิ่งน่ากลัวมากเลยความแก่เนี่ยเขาพยายามปกปิดตัวอย่างแต่อย่าไปปกปิดเลยเปิดเผยเนี่ยดีแล้วมันจะสวยกว่ามันจะงามกว่าจะน่ารักกว่าที่เราเอาความจริงมาแสดงกันแล้วก็จะทำให้เราพอใจสุขใจมากเลยที่เรามีความจริงขึ้นมาความเจ็บก็น่ากลัวมากนะถ้าเราอยู่ในสภาพที่กำลังนอนออกซิเจนอย่างเงี้ยหรือกำลังเข้าห้อง ICU ถ้าอยู่ในสภาพคนอื่นเราก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเป็นไงแม้เรากำลังหายใจไม่ทั่วท้องเรากำลังเจ็บอย่างแสนสาหัสอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นตัวเองว่ากำลังเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเราก็น่ากลัวมากแก่ด้วยเจ็บด้วยช่วยตัวเองไม่ได้หยุกยาอะไรก็กินไม่อยู่เหมือนกับเรือที่ยาไม่อยู่เนี่ยเรือมันผุมากมันรั่วแรงแล้วก็เอาชันไปยามันก็ไม่สามารถที่จะอุดอยู่มันรั่วตลอดเวลาเจ้าของเรือก็มีหวังแน่นอนว่าเรือเราอุดไม่อยู่ก็ต้องตายแน่นอนต้องคิดทิ้งเรือละถ้าขึ้นพายต่อไปเรือก็ต้องรั่วแน่นอนแม่ก็ต้องคิดเปลี่ยนเรือใหม่หรือแม่ก็ต้องคิดหาที่เกาะที่พึ่งให้ดีกว่าเรือที่รั่วนั่นแหละจึงจะพ้นจากความตายในการจมน้ำได้ฉะนั้นเมื่อเราเห็นความแก่นี่เป็นเรือรั่วความเจ็บนี่เป็นเรือรั่วที่ไม่สามารถจะนำเราข้ามฝั่งข้ามฟากได้และเห็นความตายที่จะมีมาในเราในขณะที่มันรั่วแล้วเนี่ยความตายก็น่ากลัวที่สุดที่หญิงชายมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายและจะต้องหนีความตายไม่พ้นคนเราเกิดมาไม่ถึง100 ปีตายหมดเก่งไงก็ตายฉลาดไงก็ตายโง่ไงก็ตายรวยยังไงก็ตายจนยังไงก็ตายอย่างไรก็ต้องตาย
หนีไม่พ้นไม่ว่าพระว่าโยมเงินทองก็มาแก้ความตายไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็มาแก้ความตายไม่ได้ลูกหลานเราก็แก้ความตายไม่ได้ตัวเราเองก็แก้ความตายไม่ได้นี่เห็นจึงน่ากลัวกลัวอันนี้กลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่เกิดที่คนเรายังไม่กลัวนะเพราะไม่ได้พิจารณาถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ไปถึงอดีตตชาติหรืออดีตที่เกิดมาจากครรภ์แม่เนี่ยเราไม่เกิดความกลัวหรอกแต่ผู้ปฏิบัติมีญาณเข้าไปอย่างรู้เรื่องความเกิดเนี่ยไปเห็นตั้งแต่ตนเองเกิดมาตั้งแต่ก้อนเลือดครั้งแรกมาเรื่อยๆมันเป็นการทรมานยิ่งไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดคุกเลยมันอยู่แล้วก็เห็นสภาพความเป็นเด็กนี่จะต้องกระดกกระเดี้ยกว่าจะโตมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องทรมานที่สุดในสภาพร่างกายเราความเกิดก็จึงเห็นเป็นทุกข์มากอันนี้ญาณของพระพุทธเจ้ายังไปรู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มากเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็กลัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหนีไม่พ้นศึกอะไรจะลบยากเนี่ยบ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่ออะไรจะลึกก็บ่อนี่นะบ่อของความอยากกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นบ่อลึกที่สุดบ่ออะไรจะลึกเนี่ยลึกจริงๆไอ้บ่อเหวบ่ออะไรมันยังได้ว่าลึกกี่ร้อยเมตรกี่กิโลอะไรอย่างนี้แต่ว่าลึกของจิตใจคนเราเนี่ยมันลึกเกินไม่มีใครสามารถจะยังได้แต่สรุปรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคำสอนหรือคำบังเพยของบัณฑิตมีธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละที่จะยังได้ที่จะแก้ได้ที่จะทำให้เบาบางได้ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำให้เราเบาบางได้ความโลภเบาบางความโกรธเบาบางความหลงเบาบางคนที่จะเบาบางได้ก็พวกปฏิบัติกรรมฐานพวกที่พิจารณาปล่อยละวางเราจะไปดูถูกคนนั่งกรรมฐานนะว่าเขาไม่ดีเขาดีเขาเดินตามทางพุทธเจ้าแล้วเขาปฏิบัติตามอริยสาวกแล้วถือเขาจะชั่วบ้างนิดหน่อยก็อภัยให้เขาอย่าไปจับเอาข้อเสียมานั่นเพราะคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือคนเห็นโทษเห็นทุกข์ที่อยากจะหนีโทษทุกข์ของความคิดนึกตัวเองเพื่อจะมุ่งไปสู่ความดีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องพยายามให้เข้าใจตัวเองให้มากคือจะต้องแก้ปัญหาตัวเองให้ได้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปเข้าใจคนอื่นผิดๆคนเราโดยมากเราไปยึดอย่างนั้นไปเห็นคนอื่นไม่ดีแต่ไม่ได้มองตัวเองเลยสักครั้งเดียวเนี่ยมองตัวเองก็ว่าดีทุกอย่างอย่างเงี้ยสังคมจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาครอบครัวจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเป็นคนเห็นเข้าข้างตัวไม่เห็นเข้าข้างตัวดีแล้วก็เห็นเข้าข้างญาติพี่น้องเห็นข้างตัวเองดีไปหมดธรรมะจึงเป็นผงแคะจึงเป็นธรรมะจึงเป็นเครื่องแคะจิตใจตัวเองเหมือนกับผงเข้าตาสามารถช่วยตัวเองได้เราไปให้คนอื่นมาแก้เราก็ไม่เหมือนตัวเองแก้นะสมมติว่าพระจะอธิบายอะไรให้โยมฟังถ้าโยมฟังแล้วก็เข้าใจเดียวแต่โยมไม่สามารถจะปฏิบัติต่อไปได้ไม่สามารถจะทำจิตใจสงบได้มันก็เหมือนกับผงเข้าตาที่เข้าแล้วเข้าอีกอยู่นั่นเองจะวานให้คนอื่นแค่อยู่เรื่อยมันก็ไม่แก้อะไรได้เราต้องเพียรเข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไว้เป็นอุบายที่จะแก้ตัวเองได้เช่นเรามีกระจกของเราไว้แล้วอย่างเงี้ยหรือเรารู้วิธีที่จะแก้ตัวเองได้อย่างเงี้ยเราก็มาส่องดูตัวเองว่าอันใดมันไม่ดีอะไรมันบกพร่องกุศลธรรมอะไรที่เรายังไม่สร้างไว้เราก็ทำทานที่เรายังไม่ให้เราก็เพียรให้ทานศีลยังไม่ได้รักษาก็พยายามรักษาให้ดีขึ้นสมาธิยังไม่ทำให้มั่นคงยังไม่สงบก็พยายามทำให้สงบเพียรบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้แล้วก็จะทำต่อไปอีกเพราะเป็นอย่างนี้แล้วความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเราทุกคนในเมื่อไม่ตกอยู่ในความประมาทให้รู้จักโทษทุกข์ของชีวิตที่เราจะทำให้ดีขึ้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องช่วยทุกคนได้เลยธรรมะเชื่อเลยว่าพระก็ดีทายกทายิกาแม่ชีพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าได้ฝึกสมาธินะ
ไม่ต้องไปให้ใครแก้เลยมันจะแก้ของตัวเองแต่ว่าสมาธิต้องพยายามละโลภโกรธหลงนะไม่ใช่สมาธิเห็นแก่ตัวสะสมเป็นเรียกว่าไม่ใช่ประเภทธรรมะแบบว่าธรรมะขี้โกรธสันโดษขี้ของั้นไม่ได้พอกรรมฐานแล้วก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากให้เขามาถวายมากๆากงั้นไม่ได้สะสมถ้ากรรมฐานสะสมไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานที่ต้องพยายามทำทานชักชวนตัวเองทำทานชักชวนคนอื่นรักษาศีลชักชวนคนอื่นภาวนาให้ละโลภโกรธลงไม่ใช่กรรมฐานละขี้โกรธและสันโดษละขี้ขออาตมาไม่เอาอะไรละนุ่งจีวรห่มจีวรเก่าๆสูบยาใบจากญาติโยมมาโอ้สงสารจังหลวงพ่อนี่จนเหลือเกินเอาจีวรใหม่ๆมาห่มเอาบุหรี่ราคาดีๆมาถวายเอาเราต้องสันโดษในฐานะของเราที่จะไม่ทำให้ศาสนาเนี่ยเศร้าหมองเลยโดยมากคนเราพอปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เกิดวิปัสสนากิเลสเข้าใจผิดด้วยตนเองได้ตนเองถึงก็เลยกลายเป็นคนโลภมากเป็นคนที่ไม่ยอมอภัยให้ใครใครมาว่าไม่ถูกก็เกิดความโกรธชุนเฉียวอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเขาก็เลยไม่ศรัทธาเริ่มใส่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ความจริงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการสำลอกออกมาจากความไม่ดีเขาเรียกว่าไอ้ที่สำลอกออกมาหมายถึงว่าคนกินยากินของที่ผิดซึ่งอยู่ในท้องแล้วเนี่ยเอาน้ำประยงมาให้กลืนแล้วสามารถอาเจียนออกมาเนี่ยคายพิษออกมาได้เขาเรียกสำลอกออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีไม่จะกลืนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปฉะนั้นเรื่องธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นอุบายนำออกไม่ใช่นำเข้าฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนมีเมตตามีการเสียสละไม่ใช่เป็นคนโมโหฉุนเฉียวอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะจะต้องพยายามใจเย็นลงสงบลงอย่างไรก็เกิดความละอายใจตัวเองเกิดความเกรงกลัวต่อโทษทุกข์มันก็จะทำให้เราดีได้เหมือนกันฉะนั้นเชื่อเลยว่าชาวพุทธเราเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติกรรมฐานนะจะต้องสงบใจอย่างมากจะต้องมีความสุขในชีวิตอย่างมากแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแล้วก็สามารถจะแก้ตนเองตัดสินตัวเองเมื่อแก้ตนเองตัดสินตัวเองเข้าใจในชีวิตตัวเองก็สามารถจะเข้าใจในชีวิตคนอื่นสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปพัฒนาบ้านเมืองลูกหลานตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ฉะนั้นที่สมมติอาตมาอยู่กันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องจริงด้วยอยู่กันกับพระเนี่ยอยู่กันในวัดเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยๆเนี่ยก็อยู่ด้วยธรรมวินัยถึงเวลาก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นกลางวันทุกคนก็รู้จักหน้าที่คุมใจตัวเองไม่ไปว่าใครไม่ไปกระแทกกระทันใครไม่ไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจทุกคนก็มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บิณฑบาตกลับมาก็ฉันแบ่งกันมีอะไรก็ไม่เคยหมกกันไว้มีอาหารอะไรก็มาแบ่งเทออกจากบาตรหมดไม่มีใครหมกเอาไว้ฉันองค์เดียวก็มีความสุขมากสังคมนี้ก็เหมือนแก้ปัญหาได้ในตัวเสร็จถ้าลองสิองค์โน้นก็อยากได้อย่างโน้นองค์นี้ก็อยากได้อย่างนี้กักตุนกันผู้ปกครองก็คงหนักใจตอนนี้เราก็ต้องมามองผู้ปกครองว่าผู้ปกครองนั้นเสียสละหรือเปล่าไอ้ที่ลูกศิษย์ทำได้นี่เพราะอะไรเพราะผู้นำเขาไม่เอาผู้นำเขาแบ่งปันกันผู้ติดตามก็เลยแบ่งปันเราจะไปบังคับให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นคนเสียสละแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละเลยสังคมนั้นมันจึงแก้ไม่ได้นะตนเองไม่สามารถจะแก้ตัวเองได้ก็เลยแก้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราอยากให้ทานให้คนอื่นให้ทานเราก็ต้องให้ทานเราอยากให้คนอื่นมีศีลเราก็ต้องรักษาศีลเราอยากให้คนอื่นภาวนาเราก็ต้องภาวนาเราต้องการให้สังคมเราสงบเราก็ต้องเป็นผู้นำทางสงบเราไม่ต้องการให้อบายมุขเกิดในบ้านเราในครอบครัวเราในบ้านเมืองเราก็ต้องไม่มีอบายมุขเราก็ต้องไม่กินเหล้าเมายาเราก็ไม่ต้องมีการเล่นการพนันไม่มีการเราก็ต้องสำรวมตัวเราพอเราแก้ตัวเราเป็นผู้นำได้นะลูกหลานก็เกรงใจ
จะเป็นผู้นำระดับชาติระดับโลกก็แก้ตัวเองก่อนแต่เรายังมีอบายมุขเรายังไม่สงบเลยเรายังไม่เคยขัดสมาธิได้เลยเนี่ยจะไปว่าคนอื่นไม่สงบไม่ได้อย่าไปว่าบ้านเมืองวุ่นวายไม่ได้

ตัวเรายังวุ่นวายอยู่ตัวเรายังแก้ตัวเองไม่ได้จะไปว่าใครฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนมา 2,000 กว่าปีเนี่ยแก้ตัวเองก่อนคนบางคนบอกเฮ้ยคนนั่งกรรมฐานไม่เอาอะไรเลยแล้วจะช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้จะรู้เลยว่าแก้ตัวเองแล้วจะแก้สังคมได้เพราะอะไรสังคมก็เป็นผู้เดินตามอยู่แล้วเราเป็นคนไม่วุ่นวายทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับเรามันก็ปล่อยไม่วุ่นวายไปเลยเราวุ่นวายทุกคนก็วุ่นวายไทยจะสงบอยู่ได้นะเมื่อเจอกับคนจู้จี้จุกจิกอยู่คนเดียวอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นหลักสมาธิที่ต้องให้ทุกคนลองฝึกทำปฏิบัติกัน5 นาที10

ทำคำสองสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นหลักสมาธิที่ต้องให้ทุกคนลองฝึกทำปฏิบัติกัน5นาที10นาทีถ้าฝึกที่บ้านไม่ได้ก็ไปวัดนะไปวัดให้พระท่านแนะนำวิธีทางสงบก่อนหรือว่าใครที่เข้าใจเรื่องสมาธิให้เขาคุมให้เราก็เรียกว่าคุมนั่งนั่งตามท่านบอกก่อนเดี๋ยวยังโยมฟังรายการมุมสงบเนี่ยโยมก็ทำตามเหมือนกับเรียนกรรมฐานเนี่ยเหมือนกับสะกดจิตนะคือสะกดกิเลสตัวเองเวลาเราฟังพระเนี่ยเราต้องคล้อยตามท่านบอกให้เห็นอะไรก็นึกเห็นอันนั้นกำหนดเห็นผมก็นึกเห็นผมเห็นนึกว่าเห็นจะไปนึกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นเห็นควันก็นึกก็ควันเห็นหนังก็นึกเห็นหนังเห็นนึกสว่างก็นึกสว่างแล้วใจเนี่ยมันคล้อยตามเหมือนถูกฝึกไปทีละน้อยๆนั่นแหละจิตของเราจะเป็นสมาธิได้ง่ายพอเราบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นนึกอะไรไม่ออกเราก็ค้านนะครับเราเอาจิตที่มันยังไม่ยอมรับมันก็เลยเป็นอันว่าสมาธิก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะจิตเราไม่คล้อยตามเรียกว่านำจิตไม่ไปจิตมันสวนทางเราท่านบอกให้สงบเรากลับไม่สงบเราบอกให้ละความคิดนึกท่านกลับเรากลับไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันสวนทางกับคำสอนฉะนั้นเราต้องพยายามไม่สวนทางต้องคล้อยตามเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับจิตมันก็จะว่างจะสงบไปตามการฝึกสมาธิก็เป็นไปอย่างนี้เหมือนกับพุทธเจ้าเทศน์ในสาวกฟังจนบรรลุธรรมก็เพราะสาวกฟังแล้วปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าไปทุกคำพูดเลยมันก็เลยได้สมาธิเลยจิตก็เลยตั้งมั่นได้นึกอะไรก็เห็นอันนั้นให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาได้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอย่างไรก็เห็นไปหมดเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่ท่านสอนพระเจ้าท่านสอนตั้งกายขึ้นมาก่อนตั้งสติขึ้นมาแล้วก็สอนไปอนิจจังไปสอนให้เห็นทุกข์แล้วก็ไปอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ดับในที่สุดเห็นสังขารเราเนี่ยดับไปในที่สุดแล้วก็ผู้ที่กวางก็เห็นเป็นจริงไปด้วยเนี่ยอันนั้นจึงว่าคล้อยตามไปจึงจิตจึงได้บรรลุได้เรียกว่าเป็นญาณนำญาณไปแต่ว่าคนฟังสมัยนี้เขาไม่ค่อยคล้อยตามเวลาให้นั่งสมาธิจิตมันก็ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอจะสงบได้จริงๆก็หลับซะอีกแล้วอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาอ้าวหมดซะแล้วมันไม่พอดีสักทีเนี่ยพอเอาจริงเอาจังก็ฟุ้งซ่านซะอีกอะไรเงี้ยมันต้องพอดีมันต้องเอาจิตเนี่ยไปตามที่บอกนั้นให้เห็นทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถที่จะสงบได้ใน5นาที10นาทีเท่านี้ก็ดีแล้วคนเราให้ฝึกได้จะสมาธินี่ฝึกได้ตั้งแต่5ขวบไปยันอายุ80หรือ101คนที่สติยังดียังไม่หลงลืมเนี่ยฝึกได้ทุกคนเมื่อตอนเด็กๆเราไม่ได้คิดอะไรมากนะพออายุมากแล้วมันคิดมากมันคิดตามตัวคิดตามวัยแล้วมันยิ่งคิดมากขึ้นทำอะไรไม่ได้มันยิ่งคิดมากคนเราเนี่ยเรียกว่าคนตกงานจึงมีปัญหานะคนตกงานกับคนที่ว่างงานคนตกงานคนว่างงานและคนปลดจากงานพวกที่ปลดเกษียณ60ไปแล้วนึกจะกลายเป็นคนเหี่ยวเฉาหรือว่ากลายเป็นคนคิดมากเพราะเคยอยู่กับงานเคยอยู่กับสังคมเคยมีเพื่อนมีอะไรพูดคุยอยู่ทุกวันเคยทำงานอารมณ์มันก็เลยอยู่กับงานแต่พอเลิกทำงานแล้วก็กลายเป็นคนคิดมากเลยเนี่ยบางคนแก่วูบเลยตกวูบบางคนแต่ทีนี้จึงว่าบัณฑิตตกงานจึงได้มีความฟุ้งซ่านบางคนคิดไม่ดีไปในทางที่ไม่ดีเลยสามีฉะนั้นธรรมะนี่จะเป็นคนแก้อารมณ์ตัวเองถ้าไม่คนไม่คิดมากคนตกงานก็ดีคนผิดหวังอะไรก็ดีผิดหวังในเรื่องความรักก็ดีผิดหวังในการประกอบอาชีพตัวเองก็ดีถูกโกงถูกหลอกถูกลวงอะไรเนี่ยถ้าเอาธรรมะเข้ามาประดับจิตใจเริ่มมาเข้ามาตั้งไว้ในใจเนี่ยทำให้สงบทุกวันเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ทุกคนเลยไม่ต้องคิดผิดเลยไม่ต้องคิดกินยาตายฆ่าตัวตายทำให้ใจมันตายซะก่อนทำให้ความวุ่นวายมันตายซะก่อนนั่นแหละเป็นการแก้ตัวเอง

0: ผงเข้าตาเราแคะได้มีความรู้ก็สามารถเอาความรู้ของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาแก้ตัวเองได้เอว่าจะพูดนิดเดียวนั้นเนี่ยว่าจะมีปัญหาสักครึ่งชั่วโมงเกินมาสัก10นาทีแล้วญาติโยมก็คงจะต้องการฟังปัญหาก็ต่อไปนี้ก็นิมนต์ท่านตุใจนำปัญหามาได
1: ้โยมสุภางามวงถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้ไม่มีบุตรเลยสักคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นคนมีบาปมากจริงไหม
0: อิจฉานะอิจฉาริษยาไม่อยากให้เมียน้อยมีลูกเพราะตัวเองเป็นเมียหลวง เป็นมีหลวงแล้วก็คนโบราณคนพราหมณ์ก็ถือว่าถ้าว่าลูกไม่มีเนี่ยไม่มีใครรับมรดกตายแล้วสมบัติก็จะเข้าหลวงหมดนะก็เลยต้องยึดตระกูลไว้ก็เลยไปบอกกับภรรยาหลวงว่าจะขอภรรยามาใหม่เพื่อจะให้มีลูกรับมรดกต่อเมียหลวงก็คงจะเกรงใจสามีอ่ะสมบัติสามีเนี่ยก็เลยไปขอเมียน้อยมาให้ก็เกิดมีลูกขึ้นมาก็เลยแกล้งทำหาหมอมาช่วยทำครรภ์เพื่อมารักษาไอ้ครรภ์ให้ดีอ่ะแต่ก็เลยทำให้ครรภ์นั้นตกเลยเมียน้อยรู้ก็เลยพยาบาทนะ
2: ครับ
0: ก็มันที่ว่าแต่ว่าตอนหลังก็ได้ดีนะฮะเมียหลวงก็ได้ดีมาเกิดเป็นนางยักษินีเนี่ยกินลูกกันไปกินกันมาตอนนางเมียน้อยก็พยาบาทว่าถ้าฉันเกิดมาชาติใดจะขอกินลูกแกแกมีลูกฉันจะกินแกมันเป็นการแบบคนเราพยาบาทมันก็คิดผิดนะแต่พอไอ้เมียหลวงตายไปก็ไปเป็นแม่ไก่ไอ้เมียน้อยตายไปก็ไปเป็นแมวแล้วก็พอไก่ออกไข่ก็แมวก็มากินไข่เสร็จ แล้วก็ไอ้แมวไอ้ไก่ก็พยาบาทว่าแกมากินลูกฉันถ้าแกชาติหน้าถ้าแกฉันเกิดเป็นแกมีลูกฉันจะกินลูกแกบ้างก็เลยไอ้เจ้าแมวก็มาเกิดเป็นกวางไอ้เจ้าไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือเสือก็เลยมากินลูกกวางเรื่อยพอกวางมีลูกเมื่อไรมีลูกเมื่อไรแม่เสือต้องมากินลูกหมด อันนี้ไอ้เจ้ากวางก็เลยพยาบาทขอกินลูกแกบ้างไอ้กวางก็เลยมาเกิดเป็นนางยักษินีกวางเป็นนางยักษินีก็ไอ้เจ้าคนนี้มีลูกเมื่อไรก็มาจะมากินน่ะพอดีก็มาเจอกันก็เลยผู้นี้ก็มาอาบน้ำน่ะเอาลูกวางที่สระแล้วก็นางยักษินีก็จะมาเอาลูกคนนี้ไปกินแล้วก็เกิดแย่งกันขึ้นมาคนทั้งหลายก็มาห้ามแล้วก็ตัดสินไม่ได้ก็พอที่สุดก็มีสมณะโคดมองค์เดียวที่จะแก้ไขได้เรื่องแต่ให้เข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยถ้าเอาลูกของใครก็เอาวางไว้ใครแย่งไปได้คนนั้นก็เป็นลูกคนนั้นนางยักษินีก็โดนคว้าขาเนี่ยไอ้ทางแม่ก็คว้าแขนผลสุดไอ้เด็กมันก็ร้องสิพอร้องแรงๆเข้ามาไอ้แม่ก็มีความรักสงสารลูกก็เลยปล่อยลูกกลัวลูกจะแขนขาฉีกตายไอ้นางยักษ์ไม่ใช่ลูกตัวเองก็ดึงเต็มที่อยากให้ได้พระสุดก็พระเจ้าก็เลยเทศนาให้กวางก็รู้ว่านางยักษ์เนี่ยคนนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นคนที่เป็นแม่ปลอมก็เทศนาให้เห็นว่าการพยาบาทนี่มันเป็นทุกข์พระเจ้าก็ถอยอดีตให้กวางนางยักษ์ก็เลยสลดใจไม่เลยปลงตกก็เลยฟังธรรมพระเจ้าก็เลยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็เลยเอาลูกคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็อุ้มบางกอดบางจูบบางมีพอเริ่มบรรลุเป็นโสดาบันก็มีความรักเด็กเลยรักเหมือนลูกตัวเองกิจกรรมนั้นก็ระงับกันเพราะว่ามันการหมุนเวียนในการพยาบาทเนี่ยกินลูกกันไปกินลูกกันมาแต่สมัยนี้ก็เกิดจากกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่เกิดจากกรรมเบียดเบียนฆ่าลูกคนอื่นคือบางคนก็เอาไอ้พวก ปลาพวกไก่พวกสัตว์เนี่ยที่มันยังท้องอยู่ในครรภ์เนี่ยเอามาต้มมาแกงกินมาฆ่ามันให้มันตายอย่างเงี้ยแต่กรรมอันนี้ก็ทำให้เราหาลูกไม่ได้เหมือนกันเราไปทำลายชีวิตสัตว์ที่ยังตายเนี่ยให้ตายในครรภ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกรรมพวกประเภทตอนก็เหมือนกันนะพวกกระเทยนะฮะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายพวกเนี้ยแล้วก็ตอนหมูตอนงูตอนควายตอนคนตอนอะไรเนี่ยกรรมมันจะทำให้กลับมาเกิดเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนไม่มีเพศสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนตายด้านอะไรต่ออะไรประเภทที่ไม่สมในความรักไม่สมในทางโลกนะฮะมันจะเป็นกรรมทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนตรงเรื่องนี้เห็นเลยว่าก็ที่ไหนก็มีลองสังเกตดูเถอะการคนไม่ดีเนี่ยทำอะไรเนี่ยผลจะต้องมาให้ปลายมือทุกคนคนผิดศีลผิดธรรมคนเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคือไม่ต้องละไม่ต้องให้พระเทศละสังเกตดูเถอะชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่ฟังธรรมเนี่ยสังเกตว่าคนชั่วที่ทำอะไรอะไรอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยลองสังเกตดูเถอะมันจะเป็นผลร้ายมาให้ทีหลังในครอบครัวตัวเองชีวิตตัวเองตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องผลกรรมจริงๆคนเราแค่ไม่มีศีลแค่ตกอยู่ในอบายมุขเนี่ยมันจะให้ผลเร็วหรือเกินเนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องกรรมทำไว้แต่อดีตดังนั้นเราก็ถ้ารู้แล้วเราฟังธรรมพุทธเจ้าหรือเรื่องปฏิบัติอริยสัจ4เนี่ยให้รู้จักอริยสัจ4ปฏิบัติตามองค์ศีลองค์มรรคเนี่ยสามารถที่จะแก้กรรมพวกนี้ได้สามารถที่แก้กรรมพวกนี้ได้ทุกอย่างเลย
2: จับแล้วรวมถึงคนคุมกำเนิดด้วยทุกอย่าง
0: ครับเหมือนกันฮะพวกคุมกำเนิดนี่ก็เหมือนกันต่อไปก็ต้องถูกคุมเหมือนกันตนเองอยากอะไรก็ไม่ได้เลยครับคราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเพศหญิงเพศชายเนี่ยแล้วก็กรรมพวกนี้จะต้องมีปัญหาเงี้ย บางคนผู้ชายขอไปฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องอะไรฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้เองฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะว่าไม่สามารถจะมีความสุขในครอบครัวได้เลยไม่อยู่เลยตายซะเลยเพราะอำนาจกรรมเมื่อก่อนมีรุนแรงแต่ว่าไปทำให้คนอื่นต้องเสียหายกรรมมันก็เลยมาให้ผลชาตินี้เลย ถ้าให้เด็กตายในครรภ์เราก็ต้องตายในครรภ์เลยทำให้เขาหมดเพศหมดความสุขในอารมณ์ทางนี้มาปิดสวรรค์ปิดนิพพานเขาจะมาเกิดเห็นดูเดือนดูดาวเราก็ห้ามเขาเกิดอะไรเงี้ยผลที่สุดมันก็เป็นเรื่องกรรมผลที่สุดก็เป็นบาปเป็นกรรมคนสมัยนี้คิดแล้วก็น่าอนาถใจรู้สึกว่ามันไม่หาทางพ้นจากบาปได้ยากเหลือเกินอาชีพอะไรมันก็จะต้องทำบาปที่สุดทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ต้องให้มันพอดีนะพยายามหาหลักธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยปรับปรุงแก้ไขไม่งั้นมันจะสร้างเกิดมาสร้างกรรมสร้างเวรจริงๆเลยมันจะไม่ได้อะไรไปเลย
2: ต้องเข้าใจนะว่าการที่เราจะคุมกำเนิดได้เนี่ยจะต้องเป็นบาปเหมือนกันมีส่วน
0: ที่จริงเรา
2: เป็นการปิดกั้นใช่ไหมครับ
0: ครับที่จริงคนเรียนรู้มันก็คุมมันได้กำเนิดไม่ต้องไปตอนไม่ต้องไปอะไรหรอกถือศีลอุโบสถได้คุมกำเนิดแล้ว
2: คุมกำหนัดนะ
0: ครับคุมกำเนิดได้คุมกำหนัดได้
2: ครับ
0: ผมจิตใจเราเนี่ยคนเรามันก็สันโดษนิดหน่อยมันก็คุมได้แม้บางคนสามีตายตั้งแต่อายุ30กว่าๆนี่มีลูกยังเลี้ยงลูกอยู่เป็นโสดได้ตลอดเขาก็คุมจิตใจของเขานะเพราะความรักลูกไม่อยากจะแต่งงานใหม่ตัวสามีมาก็ไม่ดีเท่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รักลูกตัวเองเขาก็ไม่ยอมแต่งงานเขาก็รักกับลูกไอ้ลูกก็เห็นใจพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยรักตัวเองแล้วก็ว่านอนสอนได้บางคนเขาก็ดีแต่บางคนคุมไม่ได้มีทิ้งกว้างๆโอ้กลายเป็นคนเหลวแหลกเลยก็มีเพราะคุมกำหนัดไม่ได้เนี่ยก็เลยมีปัญหาครอบครัวบ้านแตกสิแหลกขาดเป็นพิษภัยกับสังคมทางรัฐบาลก็เลยไม่อยากเอายังไงจัดทำอะไรให้คนเราลงมันใจแตกแล้วในจิตใจมันไม่มีหลักแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไม่สามารถที่จะเอามาฝึกเป็นคนดีได้เข้าวัดก็อยู่วัดไม่ได้คนพวกนี้ครับได้เดียวเข้าวิกกินเหล้าเมายาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องละอุดหูเลย อันนี้มันก็เหลือวิสัยเหมือนกันที่จะแก้มีพวกนี้อย่างเดียวให้ได้เงินให้ได้กินได้ใช้อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงด้านศีลธรรมเลยไม่คิดถึงเรื่องบาปและไม่เชื่อว่าไอ้กรรมตนเองทำไว้เลยคือไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมพิจารณากรรมแต่ความเป็นจริงมันเรื่องของตัวเองเนี่ยทำไว้เนี่ยผลมันจึงออกมาแต่เราไปโทษคนอื่นธรรมะเนี่ยเป็นการสอนให้เห็นตัวเองแก้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อะไรเลย
1: ครับก็สองก็ถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นประจำชาติก่อนก็คงจะไปสร้างกรรมอะไรไว้หรือเปล่า
3: หมดครับ
2: โรคภัยไข้เจ็บนี่ท่านว่าคงจะเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์นะเศษกรรมการที่เราฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยทำให้เป็นคนขี้โลภเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เกิดมาก็เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะเป็นคนที่สมทรงด้วยเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่ถ้าหากว่าเบียดเบียนสัตว์แล้วก็จะทำให้เป็นคนที่อ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปเตี้ยเกินไปอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมที่เราได้ทำให้สัตว์ต้องลำบากต้องทุกข์ยากต้องเจ็บปวดเพราะเราครับ
0: ไอ้ที่อ้วนคนไปคงจะขังสัตว์ให้เลี้ยงสัตว์ให้กินดีอ้วนตอนนี้เลยอ้วนเลยนะ
2: ครับ
0: เลี้ยงให้กินดีซะอ้วนเลยไอ้พวกที่ผอมๆนั่นคงจะทรมานสัตว์ให้อดอยากพอกลับมาชาตินี้เลยผอมเสียหน้าเกลียดเลย
2: ครับทีนี้มีปัญหาว่าบางคนก็ว่าเอ๊เราไปเอานกซื้อนกที่เขาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะที่เขาขังไว้ในกรงเนี่ยเอามาเลี้ยงต่อซื้อปลาที่เขาขังไว้ในกรงในบ่อมาเลี้ยงต่อมันจะเป็นบาปไหมสมมติว่าถ้าปล่อยมันไปก็อาจจะไปถูกกัดตายถูกอะไรตายถูกแมวจับบ้างถูกหมาจับกินบ้างอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยมันจะเป็นบาปไหมควรจะปล่อยมันไปให้มันตายตามยถากรรมดีหรือว่าเลี้ยงมันไว้ดี
0: เราก็ต้องพิจารณานะถ้าสัตว์ตรงว่าอย่างเช่นว่านกขุนทองนะฮะตรงว่านกขุนทองเนี่ยที่สารพัดดีเนี่ยเขาเลี้ยงชาวบ้านเขาเลี้ยงนะฮะเขาเลี้ยงแล้วมันเชื่องมากมันเชื่องแบบประเภทหากินไม่เป็นแต่ก็มาเลี้ยงไว้แต่เล็กเขาก็เลยมาปล่อยวัดไอ้ปล่อยวัดก็ปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันก็จะวนอยู่ตามกรงก็เลยต้องขังกรงแต่แล้วลุงพ่อทั้งวานก็บอกว่าก็ต้องขังมันไปเงี้ยเลี้ยงมันไปเถอะมันเป็นไรท่านก็เห็นว่าอนาคตของมันเนี่ยจะต้องอยู่กับกรงอย่างนี้เรื่อยไปปล่อยก็ไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ตำรวจบอกว่าก็จะไปขังมันทำไมสงสารมันปล่อยมันอาจารย์ตำรวจก็ปล่อยเลยให้ไม่ขี้ปล่อยหลวงพ่อบอกจะไปปล่อยมันเลยขังไว้ก็เป็นนั้นว่าไอ้เสียงข้างขังมันเป็นการทรมานใช่ไหมไอ้เสียงข้างขังเป็นการทรมานก็เลยปล่อยแต่อะไรมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่แบ
2: บ
0: ไม่ใช่โยมฟังแล้วเลยไปขังสัตว์กันไปหมดถ้าปล่อยไปแล้วมันไปได้นะฮะกินรอดไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องหาทางให้มันเก่งก่อนแล้วค่อยถ้าจะให้มันค่อยๆเก่งไปทีน้อยร้อยแล้วมันก็เข้าป่าไปได้ฮะทีนี้มันก็ไปปล่อยปุ๊บเลยนะฮะพอปล่อยปุ๊บแมวก็กินปุ๊บเลยไม่ไปไหนอ่ะไม่รู้จักกลัวแมวฮะแมวก็เลยตะคุบกินตายเลยในวันนั้นคือถ้าเราจะปล่อยเราต้องพยายามให้มันเก่งก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาเอามาแดงๆแล้วเราก็ปล่อยเลยมันก็ตายเลยที่วัดสังฆทานเขาเลี้ยงไว้หลายตัวไปซื้อนกไอ้ที่เขาขังไว้แต่จริงเราเลี้ยงเพื่อจะปล่อยได้นะถ้าเราเลี้ยงเพื่อจะขังไม่อิสระนี่เป็นบาปจะเป็นสัตว์อะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นสัตว์มีปีกหรือไม่มีปีกสัตว์น้ำเราเลี้ยงเพื่อจะให้มันปล่อยมันไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเลี้ยงจะไว้ดูเล่นไว้ขังมันยันตายอยู่ในกรงเรานี่เป็นบาปเหมือนสร้างคุกสร้างตารางใส่ตัวเองดังที่หลวงพ่อลีนะฮะพ่อลีท่านนั่งกรรมฐานท่านเป็นโรคปวดท้องท่านก็เก่งสามารถที่ใครเป็นอะไรอะไรหลวงพ่อลีแก้ได้หมด แต่หลวงพ่อลีไม่สามารถจะหายจากโรคปวดท้องได้ท่านก็เลยว่ามันเป็นยังไงเข้าสมาธิหายออกจากสมาธิเป็นโรคนี้ทรมานท่านมากเหลือเกินท่านก็เลยไปดูอ๋อไปนั่งกรรมฐานเห็นกรรมปรากฏว่าไปเห็นนกอยู่ในกรงไหนก็ปรากฏว่าท่านไปเลี้ยงนกในกรงไว้ชัดแต่ก่อนเลี้ยงนกในกรงแล้วนกมันเลยลืมคุณข้าวมันนกมันเลยอดตายไอ้นกอดตายในกรงก็เลยกรรมอันนั้นมาทำให้ท่านปวดท้องยันตลอดชีวิตไม่ทราบก็เลยรู้ว่าโรคนี้รักษาไม่หายแต่ถ้าว่านกมันเกิดว่ามันอดเราเกิดสงสารมันปล่อยมันไปไปตายข้างนอกเราก็ไม่เราก็สามารถจะรักษาโรคของเราหายได้จะเยียวยารักษาหายได้เพราะกรรมอันนั้นมันอโหสิกรรมได้หรือว่าตัดกรรมได้แต่เราทรมานสัตว์ให้ตายในกรงเนี่ยมันไม่เป็นอโหสิกรรมแล้วฉะนั้นท่านจึงเรายอมรับกรรมอ่ะกรรมอันนี้ท่านไม่หมดเรายอมให้มันเป็นตลอดไปฉะนั้นบางคนเราที่เป็นโรคไม่หายนี่ก็คงจะต้องทำตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าถือมันจะไม่หายก็เราก็ต้องอาศัยบุญกุศลในเป็นเครื่องตัดกรรมเหมือนกันแม่มันแล้วก็สามารถจะเบาได้เราจะไปเลี้ยงขังสัตว์จนถึงตายไม่ได้นะเราต้องหาทางปล่อยมันฮิติวัตก็ตายหลายตัวเหมือนกันผมยังนึกสังเวชอยู่มันไปเอามาแต่เล็กๆอ่ะแต่ว่าที่จริงโครงการเราจะเลี้ยงปล่อยทั้งหมดคือจะไปปล่อยที่ทองผาภูมิพอมันเก่งกล้าแล้วเราก็ไปปล่อยทองผาภูมิปล่อยให้มันอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยมันอิสระอยู่ในป่าพวกนกยุงก็ดีที่นี่ก็มาขังไว้หลายตัวก็มันยังเล็กๆอยู่ประกาศว่าจากที่แคบไปสู่ที่กว้างแล้วก็กว้างเรื่อยๆไปพวกหมูหมีนี่เราก็มาเลี้ยงไว้นะที่วัดสังฆทานเนี่ยแต่ตอนนี้ไว้เอาไว้ปล่อยป่าประกาศว่าเราก็เลี้ยงปล่อยทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ทำไมเลี้ยงกักขังเดี๋ยวมาตายก็เราเป็นกรรมอันนี้ถ้าเลี้ยงปล่อยไม่เป็นไรฮะให้มันไปตายนอกกรงอย่าให้ตายในกรงก็เลยกันฮะจะหมดกรรมได
2: ้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าการที่เราไปเลี้ยงกักขังสัตว์เนี่ยทรมานสัตว์ไปทำให้มันเจ็บปวดหรือว่าทำให้มันอดอยากก็เป็นบาปเป็นกรรมทำให้เกิดโรคเหมือนอย่างหลวงพ่อลีเนี่ยท่านขังเลี้ยงสัตว์เอาไว้ลืมคุณข้าวก็เลยตายเพราะถ้าอดข้าวเลยกลายเป็นกรรมอันนั้นเลยทำให้เป็นโรคกระเพาะได้มันก
0: ็เลี้ยงนกเขาครับเลี้ยงนกเขาพวกนักเลี้ยงนกเขานี่โดยมากขังตายนะครับ
2: ขังตาย
0: ครับเลี้ยงกันเยอะในเลี้ยงนกเขาเนี่ยมันน่ารักในนกเขาเสียงมันเพราะนี่ครับก่อนบวชผมก็เลี้ยงไว้เยอะเลยผมพอจะบวชผมปล่อยหมดเลยฮะปล่อยมันเลยนกนี่ปล่อยหมดแต่ญาติเอาไปเลี้ยงผมยังตามมาขอปล่อยอีกฮะกลัวจะเป็นกรรมผมพอเข้าห้องเสร็จแล้วผมก็ตามมายังกรุงเทพเนี่ยญาติเอามาเลี้ยงที่บางกอกเนี่ยนกเขาผมก็มาขอให้ปล่อยมันก็ไปไม่ได้ฮะมันจะบินอยู่ตรงนั้นเองแต่ก็บอกอย่าขังมันเลยเปิดกรงทิ้งไว้ให้มันก็ไปเองคือเรากลัวจะมีกรรมต่อไปนะเพราะเราให้กับมาเลี้ยงฮะตอนนั้นเราปล่อยหมดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอีตัวก่อนๆเราไม่ได้ปล่อยก็มานึกเข้าห้องก็มานึกปรากฏเอ้ยเรานี่ปล่อยสัตว์ไม่หมด
4: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
5: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันบ่งบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติ ที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้หายเงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
8: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
3: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
9: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม ได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยผิด
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างที่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

จะเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้

สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนที่นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในอิริยาบถใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับอิริยาบถที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายๆกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งอธิษฐานลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปนึกแค่เห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้าง
ถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ให้เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็เราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราดีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบ
ายของเรา

สงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัย

กำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรักไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกก็มาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบัน
ใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนะมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจคือเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกให้ไล่ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตเราเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเรา
ถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์เราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราก็เอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีก

แต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันจะอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฟื้นใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาพุทธปฏิบัติ

เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติทางปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มา

มันก็สร้างสติทางปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้ใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเลวมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้แล้วเพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนกระเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้เนี่ยเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องบังพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็เลยก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจ

ของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาวันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามเพื่ออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเนี่ยพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละต้องกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปเนี่ยเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะ
น้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกให้มันเป็นไปต่างๆนั้นเร็วดีเราก็นึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้หมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติด
เอาวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆจริงว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาที่มันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็อย่างหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากอันจริงว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายนะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในทางว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งเขาเรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายใน
มันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์

พวกเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบวันนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลังก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้ใกายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เอาดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธเจ้าสูงเท่าภูเขามีบุญมีพลานิสงส์มากที่สุดที่จะพรรณนานับแต่ก็ยังไม่มีพลังไม่มีบุญใหญ่ที่จะดับทุกข์ได้เท่ากับการนั่งสมาธิด้วยการปฏิบัติที่เข้าถึงจิตใจที่สงบเพียงครั้งเดียวพระธรรมคำสอน

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตบุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทาง www วัดสังฆทาน.com ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติธรรมติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระเทพวชิรญาณโสภณหลวงพ่อเยื้อนกันติพโลวัดข่าวศาลาอตุลาฐานาจาโรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: รู้สึกเราไม่ได้มาหากันกี่ปีแล้วอาจารย์กี่ปีแล้วที่ไม่ได้มาเนี่ยหลายปีตั้งแต่โรคเขาเรียกโรคโควิดโรคไข้หวัดใหญ่มาก็เรียกโควิดก็เลยกลัวมากเลยที่แท้ไข้หวัดใหญ่ก็เลยทุกคนก็ไม่เจอกันหายหน้ากันเลยตมาเองก็ไปพอตมานี่แหละพอเขาบอกว่าโรคนี้ไม่เลือกพระเลือกเจ้าหรอกถึงจะเป็นพระเป็นเจ้าก็ตายเหมือนกันนะนะมีครั้งแรกในประเทศไทยโรคแล้วไปบิณฑบาตโยมไม่ใส่บาตรโยมบอกมันจะมาเลยเดี๋ยวใส่บาตรแล้วก็เดี๋ยวโรคติดอีกบางวัดต้องปิดวัดวัดสังฆทานปิดไหมเพราะวัดสังฆทานมันเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่มีใครปิดก็ เรียกวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่คือว่าอะไรวัดสังฆทานบางคนนึกว่าโควิดแต่แท้ไข้หวัดใหญ่วัดสังฆทาน น่ะวัดสังฆทานแต่ก่อนคนโบราณก็บอกว่าใส่หน้ากากคุยกันต่อไปใส่หน้ากากก็หากันยังไม่ตายโผล่มาแล้วใส่จริงๆด้วยโยมก็ใส่พระก็ใส่สุดท้ายก็เลยเป็นพระอินทร์ประเทศอินเดียเลยพระอินทร์ปากมุมมุมนะทำไมจมูกปุ้งปุ้งเลยนะเป็นเจ้าวันนี้ก็ถือวันนั้นก็เจออาจารย์พระอินทร์ก็เลยคุยกันโอ้ไอเราก็ช่วงโควิดนะก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่ไหนก็เลยไปสร้างวัดเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทั้งหมดรู้สึก20กว่าวัดอาจารย์คิดดูโควิดเนี่ยสร้างวัดได้โยมคิดดูว่าสร้างวัดขยายสาขาไม่ใช่สาขาหรอกสร้างวัดให้ครบทุกอำเภอนะพระเจ้าไม่มีส่วนมากอำเภอเนี่ยจังหวัดหนึ่งถ้าเกิดมี5อำเภอหรือ10อำเภอหรือ20อำเภอเนี่ยวัดธรรมยุทธจะไม่ครบโยมฮะจะไม่ครบบางจังหวัดก็มีอยู่แค่ตอนตมามาเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะมีอยู่แค่6อำเภอฮะนั่นเองโยมฮะเพราะวัดมันไม่ครบก็ต้องมีอยู่5วัดต่อ1อำเภอเลยตอนนี้ก็เลย6อำเภอตมาก็เลยมันมี17อำเภอของข้าราชการก็เลยอยากให้ธรรมยุทธไปมีอยู่ทุกอำเภอให้เป็นเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเหมือนไปหมอสายหมอก็บาปายมหานิกายคณะใหญ่ก็มีทุกอำเภอคณะน้อยยากมากไม่ทุกอำเภอเลยตมาก็เลยไปสร้างแล้วก็ซื้อที่ดินโยมฮะช่วงนั้นอ่ะช่วงปีผ่านมาซื้อที่ดินจนบางคนเขาเรียกว่าไอ้เสียเขาไม่ตั้งชื่อว่าหลวงตาเยือนเลยมีคนมาเสนอขายที่ดินเยอะแยะเลยฮะแต่มาบอกซื้อเฉพาะสร้างวัดไม่ได้ซื้อเพื่อจะไปทำธุรกิจอื่นก็เลยตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วครบแล้วรวมแล้วก็เกือบ30กว่าวัดได้อยู่นะเพิ่มมาตอนนี้วัดธรรมยุทธที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีถ้าครบขอตั้งแล้วก็ขอตั้งมาก็ได้150วัดโยมนะบางบ้านเนี่ยก็ดีใจก็บอกไม่เคยเห็นพระองค์ไหนยกวัดมาให้เขาเลยคือยกให้เลยนะยกให้สร้างด้วยสร้างให้พร้อมเลยวัดหนึ่งใช้เวลาไม่เกิน1เดือนเสร็จโยมฮะ1เดือนยังไม่ก็ไม่เคยไม่จะมากก็2เดือนช้าสุดนะพอรุ่นทำไม่หยุดฮะกลางคืนก็เทปูนได้ กลางวันก็พักผ่อนหน่อยก็เรียกรุ่นพระธรรมพระธรรมเองนะรุ่นพระธรรมเองนะรุ่นพระธรรมเองถามเลยเป็นทำโบสถ์ก็เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยก็เลยมีวัดเครื่องครัวไม่มีเอาพระไปอยู่มีวัดแล้วกะละมังไม่มีหม้อไม่มีมีแต่วัดให้อยู่ก็เลยทำโครงการขึ้นมาก็ซื้อเครื่องครัวให้วัดก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปลานทำเครื่องครัวคนหนึ่งก็เขาคิดอยู่ประมาณ 15,000 บาทก็น่าจะพอกินพอใช้อยู่ดอกทั้งกะละมังทั้งกะละมังทั้งถ้วยทั้งไรไปก็ได้เรียบร้อยแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยบอกอาจารย์ประดิษฐ์โอ้พวกเรานะวัดสังฆทานก็คือวัดใหญ่แต่ใจใหญ่นะแต่จะให้เงินเหมือนเป็นร้อยล้านเนี่ยคงไม่มีหรอกส่วนมากเงินร้อยล้านก็ไปเอาไปให้วัดอื่นหมดไม่อย่างวัดสังฆทานก็ไม่ให้หรอกก็จะให้น้อยๆเลยเราก็เป็นผู้ได้มักน้อยก็ต้องมาที่วัดสังฆทานมักน้อยต้องมาที่วัดสังฆทานมาเรื่อยๆรับสังฆทานไปเรื่อยๆในที่อื่นก็รับทีละล้านสองล้านสามล้านก็เลยโยมก็แปลกใจอ่ะความจริงบางครั้งวัดบางวัดเขามีเงินเยอะยังอุตส่าห์เอาไปให้เขาอีกนะเอาไปให้เขาเยอะแยะเลยอ่ะโอ้โหเป็นร้อยล้านเลยจะดูเอาไปให้ทำไมก็วัดแต่ละวัดมันก็เป็นวัดเหมือนกันพระก็เป็นพระเหมือนกันใช่ไหมแต่ก่อนก็น้อยๆแต่ก่อนไม่มีคนดังหรอกอย่างตมากระหมาก็ไม่เด็กดอกตอนเดิมหนุ่มครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะหมาไม่มองกันแล้วกันนะอย่าว่าแต่คนมองเลยแต่อยู่นานๆนานๆไปก็เลยมีคนมองขึ้นมาว่าเริ่มเป็นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันนะพระหนุ่มน้อยก็เหมือนกันนะแต่อยู่แรกๆก็ไม่ใครสนใจหรอกแต่อยู่นานๆไปชักจะดีขึ้นพอมาจากการภาวนากันนะด้วยการภาวนาตรงนี้สำคัญนั่นเลยโครงการเราก็เลยปีที่แล้วก็กระถินตกค้างกระถินตกค้างก็กระถินวันหนึ่งเขาให้ประมาณ 10,000 บาทโยม 10,000 บาทนี่ก็จะใช้กี่เดือนนะให้ 10,000 ใช้1ปีก็คงไม่พอเนาะพอไหมโยมเราก็เลยไม่พอก็เลยเราจะน่าทำโครงการทอดประปาช่วยวัดตามกำลังศรัทธาได้วัดเราสลายกันแล้วแต่เหมือนกฐินนี่ก็เหมือนกันก็คิดในใจว่าถ้าได้กฐินวัดละถ้าวัดละแสนนี่ก็ดีถ้าวัดละแสนนี่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าปีหนึ่งได้ไม่ถึงแสนโยมบางครั้งเงินสองแสนหักค่าใช้จ่ายเหลือ50,000ก็เลยทำโครงการว่าถ้ามีสภาพที่มีเงินเหลือบางสภาพก็มีเงินนะบางคนมีเงินจะไม่กล้าเอาเงินออกฮะเงินทรมานขังไว้ในคุกจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปสุรินทร์ก็ไม่ได้จะมาวัดสังฆทานก็ไม่ได้เก็บอยู่นั่นแหละเงินแบบนี้ทรมานไปไหนไปไหนจะไปทำบุญก็ทำยากนะก็เรื่องเงินโดนขังคุกไว้นะก็เลยจะให้เอาออกมาทำบุญทำกุศลก็มันก็ไม่ง่ายอยู่มาพอจะมาเข้าใจคนขี้เหนียวก็ต้องเหนียวอยู่ดีอะถึงมีหมื่นล้านกี่หมื่นล้านก็แล้วแต่ที่ออกสักร้อยหนึ่งออกไม่ได้นะออกไม่ได้เลยอ่ะจะตายไปไม่ได้เอาไปอ่ะเสียดายตายแล้วไม่มีใครเอาไปเลยอ่ะเก็บไว้นั่นแหละฮะตอนนี้บุญก็ไม่ได้ทำฮะเพราะบุญไม่ได้ทำเงินอยู่แต่นั้นมันไม่ได้มาทำบุญเงินก็ไม่ไปด้วยตายไปแล้วไปแบบคนบุคคลลำบากขอทานเลยนะไปแบบขอทานเลยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะบุญไม่เคยทำก็เลยไปขอทานไม่มีคนให้เลยเออขอทานอีกก็ไม่เคยให้เพราะอะไรก็ไม่เคยให้ทานเป็นคนขอทานแต่แล้วไปขอทานเขาไม่ให้อ่ะไม่ให้เลยทำไงไม่ให้อ่ะก็เคยไม่ให้ก็ไม่เคยให้เขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเกิดไปไม่ใช่ธรรมดานะดังนั้นพวกเราเนี่ยถึงมาต้องบอกฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจกันนะจิตใจเหมือนตมาก็สอนสมาธิแตกต่างคนอื่นเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็ทักท้วงว่าทำไมถึงสอนเอาน้ำเย็นเป็นอุบายสอนสมาธิโอ้ตมามีทางออกโยม อาตมาสอนตอนพระพุทธก็บอกว่าในพระไตรปิฎกไม่เห็นเขียนไว้เลยเอ๊ะพุทโธเขาเขียนหรือเปล่าฮะใครเป็นหมาพุทโธจะไม่เขียนนี่หนอในพระไตรปิฎกมีไหมไม่มีเลยในพระ

พระไตรปิฎกก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตานู่นน่ะอันนั้นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะก็เลยตมานึกออกโยมตมานึกว่าพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตตอนท่านบำเพ็ญธรรมท่านอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่บรรลุธรรมนะเพราะท่านอยากบรรลุธรรมมากอันนี้ไม่จ้างนโมนะขึ้นเลยนะอารัธนาจะขึ้นเลยใช่ไหมมันไม่ต้องตั้งนโมแล้วขึ้นเลยมันเป็นธรรมที่เราเคยไปอ่ะที่พระเจ้าทรมานพระกายอยากบรรลุธรรมก็ไม่รู้ทีเลยฮะทำไงสุดท้ายท่านก็ต้องสู้ไปก็คือตายอย่างเดียวฮะอยากได้ก็คือตายอ่ะแล้วสุดท้ายท่านก็ต้องหลีกเล่นออกมาคือว่าตึงเกินไปก็ไม่ได้ย่อนเกินไปก็ไม่ได้ก็เลยสุดท้ายพระเจ้าเองก็เลิกปฏิบัติธรรมนะเลิกทรมานนะเลิกทรมานโยมมันมีที่ไปที่มานะพออาตมาว่าพุทธเจ้าบรรลุธรรมได้ยังไงเพราะบรรลุคนเดียวไม่ได้ทำบรรลุแต่ผู้เดียวไม่ได้เลยนะมันต้องมีผู้หญิงด้วยต้องมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอ๋อท่านขาดผู้หญิงนี่เองพุทธเจ้าขาดผู้หญิงนะดังนั้นผู้หญิงนี่สำคัญมากนะขาดผู้หญิงขาดอะไรอ่ะท่านแต่ก่อนท่านไม่คิดว่าจะหาผู้หญิงหรอกท่านไปนั่งริมน้ำเนรัญชราใช่ไหมนั่งในต้นไม้นางสุชาดาก็เรียกว่าเป็นเทวดาลงมาก็เลยเอาข้าวไปถวายถวายก็ฉันจริงๆด้วยเพราะถ้าไปเทวดากินไม่ได้อันนี้เทวดาอันนี้ตึกกินได้ดีว่าก็เลยไม่รู้ว่าปกติเทวดาถวายแล้วเหลืออันนี้ถวายแล้วฉันเลยเอาที่เทวดากินข้าวได้เนี่ยเลยนางก็ตกใจงั้นนะกินได้เลยฉันข้าวอิ่มข้าวก็เป็นข้าวเหนียวเนาะมันก็อิ่มตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงถึงเย็นโยมนะทานแล้วน้ำในรันจรายยังไม่ปล่อยให้กินกินแล้วนะโยมดูดแล้วเหรอนั่นน่ะเอาแล้วกำลังหิวพอดีเลยนะให้ปุ๊บดูดปั๊บเลยเรื่องยังไม่ถึงเลยไปก่อนแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยอาตมาก็เอาตรงที่พุทธเจ้าอธิษฐานจิตโยมท่านอธิษฐานจิตใช่ไหมท่านอยู่ริมน้ำในรันจราท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านอธิษฐานลอยถาดในน้ำโยมลอยถาดในน้ำเนี่ยในน้ำในรันจราก็ทวนน้ำไปเลยอะขึ้นไปนู้นที่เมืองพญานาคเมืองพญานาคอยู่ต้นน้ำโยมไม่ใช่อยู่ปลายน้ำอยู่ต้นน้ำต้นน้ำนั้นมันมีถ้ำใหญ่ฮะถ้ำใหญ่น้ำมันลงอยู่ในถ้ำแล้วมันล้นถ้ำขึ้นมาถึงแม้เป็นแม่น้ำในรัญชรานะมันล้นก่อนนะโยมนะถ้าไม่ล้นมันไม่มานะนะล้นมาตอนนี้พุทธเจ้าอธิษฐานจิตท่านอธิษฐานลอยถาดในน้ำนี่ที่มาเนี่ยเลยตอนนี้ลอยถาดในน้ำทำไงอ่ะถาดมันก็คือไปเลยฮะก็เลยตอนนี้อาตมาก็เลยเอาอุบายตัวนั้นมาใช้ว่าตอนนี้น้ำที่พระเจ้าอธิษฐานจิตคือกายก็คือน้ำที่เรากำลังจับตัวอยู่นี่แหละน้ำเย็นนี่แหละน้ำที่เราน้ำเดียวกันนะฮะตอนนี้ถาดอยู่ไหนถาดคงไม่มีแน่นอนแต่จะเอาสติเป็นถาดแทนนะเอาสติเราเนี่ยเป็นถาดนะเราจะแจกน้ำเสร็จแล้วนะแม่น้ำในรัญชราแจกครบทุกคนนะถ้าใครอยากได้น้ำมนต์แม่น้ำในรัญชราก็ยกมือนะอันนี้น้ำมนต์นะโยมมันเขาไม่ใช่ธรรมดานะน้ำมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แค่จับก็เย็นแล้วแต่อย่าเพิ่งเปิดนะถ้าเปิดเดี๋ยวมันร้อนก่อนเดี๋ยวฤทธิ์มันออกฮะตอนนี้อาตมาจะสอนที่ว่าทำไมถึงพุทธเจ้าอธิษฐานลอยถาดในน้ำไปแล้วถึงบรรลุเป็นพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นสมัยนู้นกับสมัยนี้อันเดียวกันแต่เราย้อนยุบมาพูดสั้นๆได้เลยฮะย้อนยุบพูดสั้นๆตอนนั้นพุทโธยังไม่มีนะโยมนะลมหายใจยังไม่มีลมหายใจมีอยู่แต่ไม่ได้ที่แขนลมหายใจพุทโธธัมโมสังโฆยังไม่มีเพราะพุทธเจ้ายังไม่รู้ธรรมจะพุทโธที่ไหนจะมีใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่เกิดขึ้นเลยฮะ
ถ้างั้นเอาตรงนี้ไปเลยมันตำราไม่มีคนเขียนเข้าใจไหมคนเขียนเพราะว่ายังไม่บรรลุธรรมจะเขียนได้ยังไงเขียนแล้วค่อยบรรลุเอานะตอนนี้ก็ถ้าใครไม่มีก็เรียบในที่นี้เป็นน้ำมนต์นะโยมนะน้ำมนต์เนี่ยที่จะมาสอนเนี่ยจะมาว่ามันง่ายที่สุดโยมเพราะอะไรบางครั้งเรากำหนดจิตแล้วจิตเราหลุดเรากำหนดแล้วหลุดกำหนดแล้วหลุดกำหนดแล้วหลุดใช่ไหมมันหลุดบ่อยอ่ะก็เลยถ้าเอาน้ำเย็นเนี่ยมันไม่หลุดเพราะมันกินแล้วมันอยู่ฮะช่วงมันอยู่นี่แหละจิตเราก็ต้องไปอยู่กับมันนะแล้วมันก็มีอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าบอกว่าจะเห็นพระเจ้าก็โอปัญญิโกน้อมเข้ามาการน้อมไม่เป็นแน่นอนต้องเพ่งดูสติเจ้าของเพ่งดูหัวใจเจ้าของเพ่งอีกก็หลุดอีกเหนื่อยเครียดก็เลยตอนนี้น้ำเย็นปั๊บกินโอปัญญิโกน้อมเข้าไปปั๊บน้ำเย็นลงข้างในเลยโยมฮะนี่มันลงข้างในก็ตามเข้าไปแป๊บเดียวนั่นเองไม่นานสบายเลยฮะมีเหมือนเป็นคล้ายๆเรามีฐานที่ตั้งของจิตฐานนั้นก็คือฐานที่พระเจ้านี่แหละปลายน้ำจะเหมือนเป็นฐานเลยนะไม่ใช่ฐานเองนะคือฐานนั้นคือแค่ความรู้สึกเอาตอนนี้ฐานเลยนะโยมฐานเลยเอาเลยตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วเอาฐานเลยนะฐานเยอะโยมไอ้เรื่องปวดเยี่ยวปวดกี้นี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าปวดแล้วไม่ต้องเกรงใจธรรมาหรอกแต่อย่างน้อยแต่ต้องทานให้เยอะนะโยมนะถ้าทานน้อยถาดลอยไปไม่ได้ถาดลอยมันเกะกะน้ำไม่พอบางคนถาดจิบจิบโอ้ยถาดไหนจะไปถาดลอยน้ำโยมคิดดูถาดลอยน้ำมันยังน้อยหมดขวดหนึ่งเลยนะถ้าหมดขวดหนึ่งนะถ้าครึ่งขวดนั้นถาดยังลอยไม่ค่อยสะดวกเลยเพราะอะไรไม่ค่อยสะดวกเพราะมันลมไม่มันไหลไม่ค่อยดีฮะมันไหลน้อยนะมันไหลน้อยเอาตอนนี้ฐานแล้วนะวันนี้ก็จะพูดเรื่องวิธีการกำหนดจิตนะกำหนดจิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตอนนี้เราจะเอาความเย็นเป็นสรณะความเย็นเป็นสรณะความเย็นเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นตอนนี้ก็กำหนดดูทานแล้วก็กำหนดดูว่าน้ำที่เรากินไปเนี่ยมันลงไปถึงไหนถาดนั้นคือสติเราถาดนั้นคือสติเราน้ำสุดไหนถาดก็สุดนั้นดูว่าสติเรานะน้ำสุดไหนถาดก็สุดนั้นตอนนี้ถาดนี่มันต้องลงไปตามน้ำอยู่นะตามเลยนะมันลงไปเรื่อยๆไปอย่าเพิ่งถาดออกไปนะเพราะถาดนั้นโดนกำกับไว้นะถาดนั้นคือสติเรานี่แหละเปรียบเหมือนถาดอยู่นะเปรียบเหมือนถาดพุทธเจ้าการเราก็หนดลงไปเรื่อยๆไปถ้ากินเยอะนะง่ายที่สุดบางคนกินน้ำเย็นแล้วไม่เย็นเนี่ยรู้สึกยากมากหมายความว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขนาดน้ำเย็นเป็นแก้วแท้ๆยังไม่รู้สึกตัวเนี่ยนิสติต่างๆนี่ไม่เคยอยู่กับตัวเลยหมายความว่าไปข้างไหนก็ไม่รู้นะปกตินะกินน้ำเย็นมันต้องเย็นฮะอันนี้กินน้ำเย็นไม่เย็นเนี่ยโอ้โหรับรองบอกไม่ถูกเลยนะฮะอันนี้เรามาฟื้นสติเราตอนนี้เราโยมดูว่าน้ำเย็นลงถึงไหนแล้วถ้าน้ำเย็นนมลึงถึงถ้าจะให้ดีนะถ้าลึงถึงกระเพาะเราเมื่อไหร่นะเลยสะดือเมื่อไหร่อ่ะถ้าเลยสะดือเมื่อไหร่เราจะทำเราจะถึงถ้ำพญานาคโยมฮะถ้ายังไม่เลยนะโยมต้องสูดลมหายใจช่วยดันเข้าไปอีกช่วยเข้าไปอีกดันเข้าไปอีกนะน่ะแล้วก็มันลงไปปุ๊บพ้นจากสะดือแล้วตอนนี้มันอยู่ในถ้ำในถ้ำพญานาคตอนนี้ถาดมันก็ลงอยู่ในถ้ำเลยฮะถาดมันก็ลงเปราะอยู่นั่นเลยเราก็จะมีตัวผู้รู้ผู้รู้นั่นน่ะคือถาดต
ันนี้เราก็กําหนดตรงความเย็นสุดท้ายนั่นน่ะดูมันอยู่ตรงไหนระลึกไว้เพราะฐานมันไม่ไปไหนน้ําอยู่ไหนฐานอยู่นั่นถ้างั้นน่ะน้ําอยู่ไหนสติเราก็อยู่นั่นเหมือนกันน่ะเราก็ต้องปล่อยไปนะโยมบางคนไม่ปล่อยฮะไม่ปล่อยยื้อฮะทั้งน้ํามันไปแล้วไม่ยอมเอาปล่อยฐานลงไปก็เลยไม่ไปตามมันก็เลยไม่ถึงถ้ําพอถ้าถึงถ้ําตรงนี้ปุ๊บอ่ะจิตโยมก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้มันจะมีเหมือนก็เลยเปรียบเหมือนถาดนี่แหละถาดมันก็อยู่ในธรรมมันก็รู้อยู่นั่นน่ะรู้อยู่เรื่อยๆไปก็พยายามรู้มากๆตรงนี้ถ้าจิตใจเรารู้ตรงนี้นานๆนานๆนานๆนานไปโยมนะเพราะว่ารู้จนเหมือนว่าเป็นความจำนะเหมือนเป็นความจำรู้เหมือนจนจำว่าน้ำเย็นสุดท้ายอยู่ตรงนี้ท่านอาตมาไม่ใช้สมาธิอาตมาใช้ว่าคำจำแทนนะท่านโยมจำความรู้สึกข้างในอ่ะแค่นั้นเองถ้าเราจำแม่นเลยนะไม่ต้องไปจำที่ลมหายใจนะเพราะน้ำเย็นกับลมหายใจคนละส่วนนะแล้วก็ไม่ต้องพุทโธด้วยนะพอลมหายใจน้ำเย็นกับพุทโธมันต่างกันนี้พุทโธเราก็นึกหาแต่ตอนนี้มันเจอแล้วมันเจอผู้รู้แล้วพุทโธเพื่อหาผู้รู้ตอนนี้ถือผู้รู้อะไรรู้ว่าเย็นแล้วเพียงแต่เราก็ตามผู้รู้ของเราไปน้ำเย็นมันจะลากเราไปเรื่อยๆไปทำให้จิตเราลงไปเราลงไปเรื่อยๆไปตอนนี้เราก็ไปบล็อกอยู่ข้างในตอนนี้นะความน้ำเย็นมันก็จะอยู่ของมันเองมันก็อยู่สติเราก็จะจำตรงนี้เลยเราก็พยายามจำความเย็นมากเย็นน้อยเนี่ยนี่เป็นการบทพิสูจน์มากพิสูจน์ว่าจิตใจเรามีสมาธิไหมถ้าไม่มีสมาธิแม้แต่ความเย็นไปแล้วแต่จิตเราขนาดน้ำเย็นช่วยแต่ก็ไม่เย็นเพราะสติเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิถ้าสมาธิมันต้องลงไปถึงจะเป็นสมาธิทั้งนั้นที่ไม่เย็นคือไม่มีสมาธิเลยน่ะพลังสมาธิเรามีนั่งสมาธิอยู่แต่พลังสมาธิไหนไม่เกิดขึ้นเรามีแต่สมาธินอกสมาธินอกมันจะรู้แต่ข้างนอกจะไม่รู้ข้างในนะแต่ตอนนี้ไอ้สมาธิในมันเป็นยังไงอะสมาธิในนี่โยมกำลังไปสู่ข้างในเนี่ยสมาธิในเป็นสมาธิที่พุทธเจ้าบรรลุธรรมนะโยมนะพระพุทธเจ้าบรรลุข้างในนะไม่ได้บรรลุข้างนอกนะท่านฝึกฝนอบรมข้างนอกแล้วไม่บรรลุตาหูจมูกลิ้นกายใจตะวันทั้งหมดไม่เนี่ยไม่บรรลุเพราะท่านติดสังขารนะท่านติดขันห้าไม่บรรลุดังนั้นเราน้อมก็มาดูข้างในน้อมมาสู่ข้างในก็เจอผู้รู้อะไรรู้ว่าเย็นตอนนี้รู้ว่าเย็นตอนนี้เราจำเรื่อยๆจำมากจำน้อยก็แล้วแต่เย็นมากเย็นน้อยพยายามจำไว้โยมอะจำไว้เรื่อยๆดูให้ดีนะถ้าโยมจำแม่นโยมจะลืมข้างนอกหมดเลยแต่ถ้าโยมจำไม่แม่นโยมก็จะจำข้างนอกครึ่งหนึ่งจำข้างในครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดโยมตัดสินใจให้ไม่จำข้างในเลยเต็มที่เลยข้างนอกลืมหมดนะข้างนอกลืมหมดเลยไอ้เคยที่เคยจำนู้นจำนี้มันจำไม่ได้แหละลืมฮะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตัดกิเลสแต่ตมาไม่บอกว่าตัดกิเลสตมาบอกว่าลืมมันซะไอ้ที่จิตตรงออกนอกลืมซะเราต้องไม่จำข้างในถ้าจำข้างในปุ๊บจำแม่นๆจำเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยไปจำจนชัดเจนเรื่อยๆไปน่ะทำไมถึงเอาน้ำเย็นมาเป็นตัวล่อโยมต้องเข้าใจนี่ที่ธรรมะสอนน้ำเนี่ยทุกคนเกิดจากน้ำหยดเดียวทั้งนั้นไม่มีเคยเกิดจากพุทโธธัมโมสังโฆหรอกเพราะพุทโธยังไม่เกิดจากน้ำหยดเดียวนั่นแหละน้ำหยดนั้นมันอยู่ตรงไหนโยมตามน้ำเย็นนี้เข้าไปเลยแม้โยมจะไปเข้าใจโอ้น้ำตรงนี้มันเกิดน้ำต้นกำเนิดเราเกิดอยู่ตรงนี้เองมันจะเกิดตัวรู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงไหนเราเกิดในท้องต้องลงมาในท้องนาในท้องคือถ้ำเราเกิดตรงไหนลงไปสู่ตรงนั้นโยมจะเข้าใจไม่ใช่เราเกิดบนหัวไม่ใช่ไม่เกิดบนจมูกไม่ใช่มาเกิดตรงลิ้นตรงหูตรงหางอะไรไม่ใช่แล้วเราเกิดตรงนั้นอะเราอยู่ตรงนั้นอยู่ได้เพียง9 เดือนนะบางคน8 เดือนบางคน9 เดือนยังไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะเพราะจิตตรงนั้นยังไม่มีอารมณ์โกรธคนยังไม่เป็นเกลียดคนยังไม่เป็นด่าคนยังไม่เป็นเลยตรงนั้นอ่ะยังไม่เป็นเลยโยมฮะยังไม่เป็นดังนั้นเราจิตของเราลงไปสู่ตรงนั้นชัดๆจ้ะ
เราจะไปหาจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก่อนที่เราจะมาเกิดมันจะเห็นเลยเห็นมันก็เลยถ้าจิตเดิมแท้เราคือรู้อยู่ตรงนั้นแหละรู้อยู่นั่นแหละถามว่ารู้ปรุงแต่งอะไรได้ไหมยังปรุงแต่งไม่ได้เพราะยังไม่เกิดตอนนี้เราเจอผู้รู้แล้วเจอดวงจิตดวงใจเราแล้วแต่ยังไม่มีแขนขายังไม่มีแขนขามันอยู่แค่ดวงผู้รู้ตอนนั้นเราก็เอาน้ำเย็นเนี่ยตัวล่อเขาไปสู่น้ำเย็นที่เกิดนี่เพื่อธรรมะสอนไปตรงนี้บางคนไม่เข้าใจทำไมไม่อ่านหนังสือมาสอนโอ้ยอันนี้หนังสือมันจะไม่เขียนจะเขียนได้ยังไงก็ยังไม่เกิดเนี่ยต้องเขียนต้องมาหาจิตตัวก่อนสอนยังไม่เกิดแล้วจะมาเขียนหนังสือได้ยังไงคลอดก็ยังไม่คลอดได้ไหมจะเขียนได้ยังไงบวชก็ยังไม่บวชจะไปเขียนได้ยังไงนั้นเนี่ยโยมลงจิตเข้าไปสู่ตรงนี้เลยลงจิตตรงนี้ไปให้ไปจำตรงนี้ดีๆนะอาตมาใช้คำว่าจำแทนถ้าครูบาอาจารย์เขาสมาธิลึกซึ้งอาตมาไม่ต้องเอาแค่จำก็พอแล้วถ้าโยมจำตรงนี้เรื่อยๆไปสิ่งที่ปรากฏในโยมก็คือผู้รู้เองนะตอนนี้โยมรู้เลยว่าน้ำเย็นตอนนี้ที่กินเมื่อกี้มันหมดไปแล้วไอ้ที่เย็นๆนี่ไม่ใช่น้ำเย็นแล้วอันนี้คือจิตเราฮะจิตเราจริงๆมันอยู่ตรงนั้นนะโยมฮะไม่ได้อยู่ที่ตรงหัวใจที่ว่านะไม่ใช่อยู่ที่สมองนะนั่นจิตตรงเพราะเราเกิดตรงนั้นจะไม่มีสมองเราเกิดตรงนั้นจะไม่มีหัวใจนั่นเนี่ยเกิดตรงนั้นก็จิตเราคือจิตผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งท่านเองมันอยู่ตัวเดียวไม่เป็นสองไม่วุ่นวายด้วยรู้อยู่นั่นน่ะโยมก็พยายามให้จิตโยมเข้าไปสู่ต้นกำเนิดที่เราเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราเกิดมาได้ยังไงหลวงพ่อเย็นบอกว่าเกิดจากน้ำหยดเดียวแล้วน้ำหยดเดียวฉันอยู่ตรงไหนเอาน้ำเย็นตัวนี้แหละล่อเข้าไปก็จะเจอป๊อกโอ้ยมันอยู่ตรงนี้เองโอ้สุดท้ายมันไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้มันไม่มีแต่ตัวรู้ยังไม่มีแขนมีขาเลยมันจำเลยตอนนี้จิตของเราไปถึงปุ๊บเท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเราเนี่ยคลายหมดเลยฮะแต่ก่อนภาวนาเครียดมากมัวแต่เพ่งเอาเครียดพุทโธเครียดเนี่ยนะโอ้จนหัวจะระเบิดบางคนเข้าโรงพยาบาลเลยทั้งนั้นนี่ไม่ต้องเครียดปล่อยตามน้ำไปเลยปล่อยตามนั่นก็ไปดูผู้รู้ของเราตอนนี้รู้เรื่อยๆไปนะการรู้ตรงเนี้ยเราดูให้ชัดเจนนะวันนี้เรามาปลุกผู้รู้ภายในเพราะสมาธิในโยมต้องเข้าใจสมาธิสอนดูสมาธินอกกับสมาธิในสมาธิในจะรู้แต่ข้างในจะไม่รู้ข้างนอกอันนี้เราสอนสมาธิในสมาธิในเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมมาแล้วที่ท่านบอกว่าใครอยากเห็นพระพุทธอยากเห็นพระเจ้าต้องโอปัญญายโกน้อมเข้ามาข้างในเถอะถ้ามองถ้าน้อมมาข้างในจะเห็นเราทันทีตอนนี้เราน้อมมาข้างในน้อมไงก็เอาน้ำเย็นล่อเข้าไปเห็นอะไรพุทธเจ้าว่าเห็นเราทันทีเห็นผู้รู้พระพุทธเจ้าคือผู้รู้ตอนนี้ถ้าเราเห็นผู้รู้นี่หมายความเราเห็นพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เองตอนนี้เองฮะไม่ได้ไปไหนไม่ได้วุ่นวายอะไรนะไม่ได้ทรมานนะตอนนี้จิตเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเรื่อยๆๆๆไปแล้วก็บทพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะพิสูจน์ดูว่ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมตอนนี้โยมดูได้พิสูจน์ได้ตัวเองถ้าโยมจำแม่นเลยนะจำความเย็นแม่นแล้วพิสูจน์ได้ว่าผู้รู้ตรงที่โยมเย็นๆเนี่ยโยมคิดดูอาหารตั้งแต่เมื่อวานยังอยู่เลยยังออกไม่หมดตับไตไส้พุงยังอยู่เยอะแยะอาหารเก่าอาหารใหม่เยอะแยะเลยฮะอยู่นั่นอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้โยมลองมานึกดูว่าไอ้สิ่งที่เรากินไปมันมีไหมตรงเย็นๆน่ะมันมีไหมลำไส้เรามีไหมอาหารน้อยอาหารใหม่เรามีไหมเราดูได้เลยตัวนั้นเป็นตัวบอกตัวนั้นเป็นตัวบอกถ้าโยมนึกแล้วเห็นแต่ความเย็นแต่ไม่เห็นมะเขือไม่เห็นข้าวเหนียวเมื่อเช้าไก่ย่างก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นถ้าโยมไม่เห็นนั่นนะถ้าโยมไม่เห็นนั่นน่ะถ้าเห็นจิตถ้าเราเห็นจิตเรากายเราก็จะหายไอ้จำไว้นะถ้าเห็นจิตกายก็จะหายตอนนี้จิตที่โยมเห็นเนี่ยกำลังผู้รู้เนี่ยถ้าโยมดูกายจะไม่เห็นกายนะ
จำไม่เห็นนึกไม่ออกฮะนึกไม่ออกเพราะถ้าเห็นจิตเพราะจิตมันเป็นความว่างจิตเรามันเป็นความว่างมันไม่มีกายไม่มี

ารน้อยอาหารใหม่ไม่มีตับไตไตพุงหรอกจิตอ่ะจิตเราไม่มีไม่มีวิธีการสอนคือพยายามสอนให้จิตลงไปสู่ความว่างแต่ก็ต้องเอาตับไตไตพุงเป็นตัวล่อแล้วก็เข้าใจยากโยมฮะงั้นถ้าเรามาถึงตรงจิตตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าพิจารณาอะไรไม่ได้เลยมันจะมีความรู้อยู่กับความเย็นถ้าเย็นมากเราก็มีความสุขมากถ้าเย็นน้อยก็เหนื่อยหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราเติมไม่เต็มถ้าเราเติมเต็มการเติมให้เต็มเป็นไงเติมให้เต็มคือจำให้แม่นนี่เขาเรียกเติมถ้าเราจำความเย็นให้แม่นมันก็คือเติมถ้าเต็มแล้วก็จำแม่นเลยตอนนี้เราจะเข้าใจว่าวิธีการฝึกสมาธิถ้าจะมีสมาธิมันไม่ดีมัน

ไม่ดีมันจำไม่แม่นดังนั้นตัวจำไม่แม่นเราจะทำอะไรจำไม่แม่นแม่นก็เลยต้องเอาน้ำเย็นเป็นตัวล่อในช่วงล่อนั้นมันจำแม่นนะมันจำแม่นดังนั้นเราจำตรงนั้นเรื่อยๆใส่สุดท้ายเราก็ลืมหมดนะสมองเราเคยจำโน้นจำนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้เพราะเรามีตัวจำแล้วเรามีจำข้างในข้างนอกก็หายถ้าครูบาอาจารย์บอกว่าตัดกิเลสหมดตัดอารมณ์หมดตมาบอกไม่ตัดดอกตมาบอกไม่ได้ไปตัดมันแค่ลืมมันก็พอแล้วเพราะตัดมันมันเพิ่มฮะถ้าเราไปตัดมันเพิ่มแต่ถ้าเราลืมไม่ต้องเพิ่มทั้งนั้นการภาวนาต้องลืมฮะถ้าใครลืมอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายไปลืมมากเท่าไหร่ใจของเราก็สงบเร็วเท่านั้นแต่ถ้าลืมไม่ได้ใจก็จะเป็นสมาธิไม่ได้นั่งไปเถอะ3ปี4ปีถ้าลืมไม่ได้ก็เหมือนเดิมหมดแต่งั้นไอ้น้ำเย็นเนี่ยที่เป็นตัวล่อแบบเป็นสินค้าใหม่แต่ไม่ใหม่เป็นของเก่าแก่ดึกดำบรรพ์มาแล้วนานแล้วทุกคนเกิดมามีน้ำมีผู้รู้คือน้ำหยดเดียวนั่นเองดังนั้นเราดูตรงนี้เรื่อยๆไปตอนนี้เราคิดว่าถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้แน่นชัดเจนแล้วชัดจนคิดว่าร่างกายของเราจะไม่มีละรู้อยู่นั่นแหละรู้เย็นเย็นเย็นเย็นเย็นไปเรื่อยเรื่อยเย็นไปเรื่อยเรื่อยอยู่ตรงนั้นอยู่ในถ้ำพญานาคพญานาคก็ตื่นแน่นี่ถาดพุทธเจ้าบรรลุธรรมก็ตรงนี้เราก็รู้อยู่ตรงนี้ไปตอนนี้ร่างกายเราพิจารณาไม่ได้แล้วเพราะถ้าเห็นจิตกายก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วเพราะจิตเราไม่มีกายจิตเราไม่มีขันโยมต้องเข้าใจไหมถ้าเราไปเอาขันก็ไม่ความว่าเราไม่เจอจิตเพราะขันมันทำตัวให้ทุกข์ถ้ามีสังขารมันก็ตัวให้ทุกข์ถ้าจิตของเราต้องทำให้หลุดจากสังขารไปเลยให้หลุดจากขันไปเลยหลุดจากขันไปหาต้นกำเนิดเดิมแท้ของเราให้ได้ให้ได้เมื่อเราก็จะหลุดจากมันทันทีเลยนะมาหลุดจากมันเพราะเราจะไม่ไปจำขันแต่เราไปจำผู้รู้อยู่กับความว่างเพราะจิตของเรามันเป็นความว่างโยมรู้อยู่แต่ไม่มีอะไรรู้แต่ปรุงแต่งไม่ได้นั้นคือจิตแท้ตรงนั้นเองดังนั้นการที่เราจะพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็พิสูจน์ตัวเองครับพุทธเจ้าบอกว่าท่านตรัสรู้เองด้วยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีอาจารย์องค์ไหนสอนท่านเลยนะเพราะอาจารย์สอนไม่ถึงดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองรู้เองด้วยชอบด้วยพระองค์เองแล้วถามที่พุทธเจ้ารู้นั่นพวกเราจะรู้ได้ไหมตอนนี้เรารู้ได้เลยตอนนี้โยมรู้เองว่าเย็นนะรู้เองการตรัสรู้เองไม่ต้องพูดก็ได้แต่แค่ว่ารู้เองด้วยชอบด้วยตัวเองนะด้วยชอบด้วยตัวของชัดเจนไม่มีใครสอนได้แม้แต่อาจารย์เยือนก็สอนไม่ได้เพราะผู้รู้ตรงนั้นอ่ะอาจารย์เยือนเขาไม่ถึงนะมันจะรู้ของมันและความสุขเกิดขึ้นตรงนั้นอาจารย์เยือนไม่สุขด้วยแต่โยมต่างหากเป็นผู้สุขนะไม่วุ่นวายนั่นน่ะความสุขตรงเนี้ยต้องบอกว่าต้องรู้เองด้วยเองด้วยชอบด้วยพระองค์เองนั่นคือหลักธรรมจริงๆนะดังนั้นจิตถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะฮะเราอยู่ตรงนี้ชัดเจนแล้วตอนนี้เราก็มาเปรียบเทียบดูว่าการที่เราเคยภาวนามาก่อนเคยเจอไหมแบบนี้แต่บางคนเคยเจอแต่ไม่มีคนสอนก็เลยไม่รู้ว่าเจอตรงนั้นเจออะไรถ้าเจอตรงนั้นจิตมันจะถึงความว่างจะไม่มีอะไรกิเลสก็ไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ผู้รู้อยู่กับผู้รู้นั่นเองฮะถามผู้รู้มีผู้หญิงไหมไม่มีผู้รู้มีผู้ชายไหมไม่มีแล้วผู้รู้เป็นอะไรผู้รู้แบบรู้ไม่มีมีเหมือนไม่มีนั่นจิตตรงนั้นจิตเดิมแท้เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าจิตเดิมแท้เรามีเหมือนไม่มีเหมือนความว่างอยู่ตรงหน้าเราว่างมีเหมือนไม่มีนะฉะนั้นเองดังนั้นสิ่งพิสูจน์ต่อไปก็คือเพื่อนโยมพิสูจน์ชัดๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจิตเราจำความเย็นแม่นแล้วชัดเจนแล้วไม่ไปที่อื่นแล้วไม่มีกิ๊กแล้วหมายความเราเนี่ยแต่งงานกับความเย็นแล้วกับผู้รู้ว่าเย็นแล้วถ้าถึงการแต่งงานแล้วโยมเราก็ถามได้ตรงนั้นน่ะตอนนี้นึกได้เลยทุกคนว่าถ้าเกิดเราอายุไขของเราอ่ะมันต้องไปแน่นอนนะมันต้องไปไม่มีใครอยู่ได้ถึงรักมันขนาดไหนมันต้องจากเราไปแต่มันต้องจากทั้งนั้นถ้าเกิดเราตายไปแล้วถ้าเกิดเราตายไปอ่ะเราถามดวงจิตตรงผู้รู้ตรงนี้มันก็จะตอบเลยโนมฮะมันจะตอบเองอ่ะถ้าเกิดเราตายไปแล้วเรา

0: ะเกิดได้อีกไหมเราจะเกิดอีกมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมหรือจะเกิดเทวดาหรือจะเกิดอินทร์พรหมได้ไหมตอบได้เลยโยมถามตรงนั้นถามตรงที่ความเย็นนี่แหละนึกได้เลยถามก็ได้นะถ้าเกิดถามแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาตอบว่ามันเกิดไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรให้เกิดเพราะมันเป็นความว่างถ้ามันเกิดไม่ได้นั้นโยมต้องเข้าใจว่าไม่ความโยมไปเจอจิตเดิมแท้ของโยมเรียบร้อยแล้วถ้าตายแล้วไม่เกิดไม่ความไปเจอจิตเดิมแท้แล้วนะจิตเดิมแท้ของเรามันเป็นความว่างโยมนี่ไม่ความเราไปเจอแล้วเพราะการเจอตรงนี้มันเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับโยมเกี่ยวผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวโยมมันอยู่ที่ว่าใครจะเดินไปเจอโยมเดินไปเจอก็เป็นของเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติท่านไม่ได้กำหนดไม่ได้สงวนลิขิตว่าพระเท่านั้นที่จะเจอจิตเหมือนเราได้ทั้งนั้นโยมไม่มีโอกาสได้เจอไม่ใช่โยมฮะท่านบอกพุทธบริษัททั้งสี่เป็นผู้รู้ทำได้จากพิธีพระองค์ท่านรู้แล้วมีพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาเสียพร้อมจะรู้ธรรมที่ท่านรู้ได้นะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเปิดท่านพูดแบบเปิดนะเปิดทางให้เปิดทางให้ไม่ปิดทางให้เรานะนะทั้งนั้นเราก็ลงไปดูตรงนี้ปั๊บเราก็จะเข้าใจกันทั้งนั้นการภาวนาเนี่ยโยมต้องเข้าใจเราต้องไปมีเรามีธาตุสี่กันห้าเพื่อมาหาจิตเดิมแท้นะบางคนภาวนาแล้วไปนั่งฆ่ากิเลสไปต่อสู้กิเลสอะไรต่างๆโยมเอ้ยโยมสู้มา10 ปี 20 ปีโยมเคยชนะมันไหมไม่เคยชนะหรอกเพราะกิเลสมันตัวเป็นตัวขันกันเลยว่าอันนั้นเป็นวิญญาณขันนะมีวิญญาณค่อยทำให้เกิดดับตลอดไม่ชนะมันดอกพระพุทธเจ้ายังสู้ไม่ชนะเลยถ้าอยากชนะไม่ต้องสู้เขาลืมก็เลยมาดูที่พุทธเจ้าอธิษฐานจิตแล้วด้วยน้ำในทางชนะแล้วลงไปถึงไหนแล้วถาดตรงไหนเอาตรงนี้เลยพุทธเจ้าสู้กิเลสไม่ได้นะไม่มีพระองค์ไหนตัดกิเลสได้หรอกตมาคิดว่าไม่มีตมาก็ไม่ได้ตัดนะตมาก็เป็นพระไม่ได้ตัดกิเลสนะเพราะตัดไม่ทันเพราะจิตตมาเข้าไปสู่สมาธิแล้วก็เลยไม่ได้ตัดแล้วคนเราจะนั่งภาวนาแล้วไปฆ่ากิเลสโอ้ตมาบอกหยุดเถอะโยมฮะนายหยุดนะโยมไปหาจิตดีกว่าฮะเพราะมันตัดมันฆ่ามาแล้วมันไม่เห็นชนะมันอ่ะฆ่าวันนี้พรุ่งนี้ก็มาอีกฆ่าวันนี้พรุ่งนี้ก็มาอีกฆ่าแล้วฆ่าจนเครียดเลยนะดังนั้นถ้าทำการที่สุดไม่ฆ่ามันมันก็จะไม่มาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะนะลักษณะหนึ่งเหมือนกันดังนั้นหลวงปู่ดูลย์นั้นบอกว่ากิเลสมีเยอะเท่าไหร่มีเยอะยิ่งดีท่านบอกเนี่ยมีเยอะยิ่งดีท่านพูดกับตมานะตมาจับเส้นตอนสี่ทุ่มมีเยอะยิ่งดีหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนธรรมะเนี่ยมีเยอะยิ่งดีแต่ถ้าไม่ใช้มันก็ตายถ้ามันบอกถ้าเราไม่ใช้มันจะตายจากเราแต่ถ้าเราใช้มันจะไม่ตายจากเราถ้างั้นเราอย่าใช้มันไม่เจอใช้มันหลวงปู่ไม่ท่านทำการบ้านไว้ไม่ใช้มันจิตท่านอยู่ตรงไหนอ๋อจิตหลวงปู่อยู่ในสมาธิแล้วคนที่มีสมาธิยังจะไปฆ่ากิเลสได้ยังไงโยมบางคนก็บอกต้องไปฆ่ามันไม่ต้องนะถ้ามีสมาธิมันฆ่าไม่ได้หรอกแต่ถ้าสมาธิในสังขารน่ะอันนั้นอาจจะฆ่าได้เพราะว่าสมาธิตั้งยกฐานะว่าเป็นสมาธิสังขารเพราะนั่งเท่าไรปรุงตลอดเลยชั่วโมงไหนก็ปรุงตลอดจนเป็นสมาธินั่งที่ไรก็ปรุงเรื่องงนเรื่องนี่เรื่องนู่นเรื่องนี่สุดท้ายพอภาวนาไม่สงบที่แท้โยมไม่ไปหาจิตเลยโยมไปเอาสังขารมาเป็นจิตเอาสังขารมาเป็นจิตมันก็ปรุงแต่งตลอดทุกเวทนาจารย์สังขารวิญญาณก็ว่าไปเรื่อยนั่นแหละเพราะมันมาของมันเองอันนี้เขาเรียกตัวเกิดโยมฮะดังนั้นพุทธเจ้าตัวเกิดนี่พุทธเจ้าถึงว่ามันตัวทุกข์นะตัวทุกข์มากหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกจิตทรงของนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรรคคนนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นในโรธคือความดับทุกข์แจ่มแจ้งคือน้ำเย็นชัดเจนนั่นแหละแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรรคมรรคกับจิตคือการระลึกชอบตั้งสติชอบสมาธิชอบนี่เขาเรียกแจ่มแจ้งนะมรรคจิตโยมต้องเข้าใจข้างในนะโยมไม่ได้อยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างในฮะดังนั้นวิธีการที่เราสอนเนี่ยมันง่ายที่สุดโยม ทำไม่ง่ายพุทธเจ้าคงไม่บรรลุธรรมหรอกฮะแล้วโยมไปเอาที่พุทธเจ้าไม่บรรลุธรรมมาปฏิบัติพุทธเจ้าก็ยังไม่บรรลุเลยแล้วตัวเองจะบรรลุได้ไงอ่ะเราทรมานก็ทรมานก็ถ้าเห็นจิตกันแล้วเนี่ยถ้าได้จิตเจอจิตแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินเหินไปไหนก็อยู่ได้จะนั่งกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้จะทำอะไรก็อยู่ได้อยู่ตลอดเพราะจิตตรงนี้มันเป็นตัวมันเป็นความว่างไม่มีใครกีดกันก็ได้หรอกฮะทางนั้นจิตเราตรงนี้สำคัญที่สุดทางนั้นเราต้องคนไปหาเลยนะตอนนี้พวกเรามันมีบ้านเก่าเราเนี่ยบ้านเก่าที่เรามาเนี่ยแต่บ้านใหม่เราหาไม่เจอเลยอาตมาก็สอนหาบ้านใหม่บ้านที่ปลวกไม่กินเนี่ยบ้านที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้านใหม่คืออะไรผู้รู้ที่กำลังลงแต่เย็นๆเนี่ยนี่ตัวนี้ปลวกไม่กินโยมฮะบ้านนี้ปลวกไม่กล้ากินนะฝุ่นก็ไม่กล้าเกาะนะเพราะบ้านนี้ปราศจากฝุ่นด้วยนะคือก็เรียกอะไรคือความว่างโยมนั้นบ้านตรงนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโยมต้องรีบหาบ้านเจอให้ด้วยบายนี่ง่ายๆเลยนะเราต้องลองดูนะฮะนะลองดูแล้วก็จะได้เข้าใจดังนั้นการภาวนาก็จะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นมันไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะตมานี่ตมายอมรับอยู่ตมาเป็นพระอภัพมากเพราะภาวนาแล้วไม่ได้ฆ่ากิเลสกับใครเลยไม่รู้จะฆ่าเรื่องอะไรก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรก็บอกความโกรธความโกรธเป็นกิเลสความโลภเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสถ้าตมาดูมันไม่ใช่หรอกความโกรธชื่อก็มีแล้วความโลภก็มีชื่อแล้วความหลงก็มีชื่อแล้วความโมโหก็มีชื่อแล้วความเกลียดก็มีชื่อแล้วแล้วกิเลสมันอยู่ตรงไหนวะสงสัยเอาชื่อเขาไปใส่ไปไม่ดีนะก็เลยเราก็เลยไม่รู้จักทางนั้นตมาถึงมีบางคนก็ด่าตมาด่าก็ด่าตมาสี่วันก็บอกอาจารย์เยี่ยนไม่ใช่พระหรอกเพราะด่าทั้งสี่วันแกยังนั่งเฉยเลยยิ้มแย้มเจริญใจเพราะตะปูนปกติพระนะด่าแป๊บเดียวโมโหพระนี่ขึ้นไม่ใช่ธรรมดานะแกบอกตัวผมด่าพระมาแล้วมาด่าลงตะเผือมาแล้วเรื่องตะเผือจึงเอาไม้หน้าสามตีเลยมาด่ากันที่วัดบึงที่สนมอ่ะตะเผือจะเป็นพระปราบมารน่ะไปด่าแกก็เปรี้ยงเลยนะมาเดือดเดือดตอนนี้แกมาด่าธรรมาด่าธรรมาธรรมาไม่โกรธคือรู้สึกโกรธทำไมเพราะแกกำลังด่าอยู่แกก็ด่าจากเที่ยงไปถึงหกโมงเย็นด่าทุกวันว่าจะเดือดว่าจะด่าอย่างนี้หกเดือนสุดท้ายด่าแค่สี่วันไม่มาเลยก็เลยหาสมัครคนด่าต่อไม่มีใครสมัครเลยจบก็เลยตอนนี้ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะนะว่าเราด่าเราไม่โกรธก็ว่าเราไม่ใช่พระบอกพระนี่ไม่ได้เราขึ้นพระขึ้นไวนะพระขึ้นไวแม้ดูจะพูดคำนี้นะมันเป็นความหมายลึกซึ้งนะโยมนะพระน่ะขึ้นไวแต่เป็นพระน่ะต้องโมโหไวเพราะแล้วพระโมโหเหรออันนี้อาจารย์เลี้ยงไม่ใช่พระเพราะถ้าเป็นพระแกโมโหแล้วอันนี้ไม่ใช่หรอกไม่รู้อะไรนะอาจารย์เลี้ยงไม่รู้อะไรเพราะด่าแล้วด่าจนหมดกระบุงแล้วเฉยเลยไม่ใช่พระนะตมามันดีนะแกบอกรู้ว่าตมาไม่ใช่พระแกบอกพระไม่ได้ผมไปว่าแล้วเจ้าหน้าเพื่อว่าแป๊บเดียวกระโจนใส่หัวผมเปรี้ยงเลยนะช้อนมาเลยก็มีแต่ตะพีก็ตะพีลอยพริ้วเลยมาเนี่ยพระต้องโมโหท่านโยมจะเป็นแสบไม่ได้นะจะไปทะเลาะกับพระนะพระโมโหเป็นนะเราต้องเข้าใจอ่ะอย่างตมาไม่ใช่พระไม่รู้จะโมโหเรื่องไรดังนั้นอาการอันนั้นก็เป็นอาการที่โยมเขาก็ทบกับเราเขาอยากจะด่าให้เราโกรธเขาอยากให้เราเกลียดเขาเลยนะแล้วจะไปเกลียดเขาทำไมแล้วจะไปโกรธเขาทำไมก็ด่าไอ้เยื่อไอ้นู่นไอ้เยื่อนั่นยังไงไอ้เยื่อแกก็ด่าไปก็ด่าทั้งหมดเลยเรามาดูรายชื่อแต่มาดูแล้วเยื่อยังไม่มีเลยฮะหูก็มีตาก็มีชื่อเขาหมดแล้วในร่างกายเรานะลำไส้ยังมีชื่อเลยฮะก็ด่าเหี้ยตอนนั้นเองขึ้นฮึบโอ้ยเลยเป็นเหี้ยเฉยเลยไอ้ควายก็เลยเป็นควายไล่ฟิตไปเลยนะนึกว่าตัวเองเป็นควายที่แท้ตัวเป็นพระเขาด่าควายขึ้นเลยกึ๊กขึ้นเลยเนี่ยธรรมดานะฉะนั้นพระเราเนี่ยสำคัญนะท่านโยมมีสมาธินะท่านโยมมีสมาธิเหมือนโยมถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์นะถ้าพระเรามีสมาธิก็เหมือนถึงพุทธเจ้าพุทธธรรมประสงค์เพราะสมาธิตรงนี้ไม่มีสมาธิพระไม่มีสมาธิโยมแต่ถ้าเกิดไม่มีสมาธิยังไงก็ไม่ถึงโยมถึงบวชพระได้ก็ไม่ถึงเราแต่ตระคมอยู่ศีลอยู่แต่ใจตอนไปด่าที่ขึ้นเลยด่าไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เด้อไม่ใช่ไวเป็นไวไม่ใช่ธรรมดาท ังขารสมาธินะมันช่วยตัวช่วยดับโยมช่วยดับระงับจิตใจตัวเองระงับจิตใจตัวเองไว้นายจิตใจตัวเองไว้ด้วยบายอะไรเพื่อนตมาบอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำร้อนปลาเป็นว่าอะไรลองไปด่าดิของร้อนใจไปอันนั้นก็ร้อนด้วยสุดท้ายต้องวิ่งดีเพราะอะไรโดนไล่ยิงเลยเพราะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเพราะอะไรเพราะน้ำเย็นมันเย็นแล้วมันตายใจเข้าใจไหมทางนั้นโยมถ้าเกิดเรามีสามีภรรยากันนะถ้าผัวร้อนโยมต้องเย็นนะถ้าผัวเย็นโยมก็ต้องร้อนแต่ร้อนหรือไม่ร้อนก็แล้วแต่ไม่ร้อนก็ได้แต่เราทางนั้นเราเปลี่ยนสภาวะเราตรงนี้เราจะอยู่กับโลกนี้ได้นานถ้าทำไม่ได้ก็ไปไหว้ไฟเขียวไฟแดงซะบ่อยไฟเขียวอู้มึงไปได้ไฟแดงมันก็หยุดได้ไปกราบมาเลยดีกว่าทำไมกูหยุดไม่ได้ผัวกูมาแป๊บเดียวกูโมโหเลยมันต้องไปไหว้มันน่ะต้องหยุดไม่ได้ความจริงอ่ะความจริงการโมโหเนี่ยอันนี้มันอยู่ในขันธ์นะโยมนะพอเรามีขันธ์เราถือตัวสาบันดาศักดิ์ถือตัวถือตนเนี่ยน่ะอันนี้โมโหร้ายโยมจะไปถือฮะจะไปถือนะเราต้องไปด่าไปหาดวงจิตที่ตมาตอนที่มันโมโหเพราะตอนนั้นมันยังไม่เกิดมันโกรธคนไม่ได้เข้าใจมั้ยมันด่าคนไม่ได้ที่ตอนนั้นน่ะเราไปเอาที่มันด่าคนไม่ได้ที่โกรธคนไม่ได้เพราะมันจะเป็นแค่ดวงจิตดวงเดียวน่ะแต่ไปเจอตรงนั้นมันยังโกรธไม่ได้ถ้าเราไปเจอตรงนั้นปั๊บเราก็ไม่โกรธคนไม่ได้ครับถามว่าโกรธน่ะจะโกรธเอาไหมหลวงปู่ดูลถามแล้ววัดบุพารามที่เขาสุกิมหลวงพ่อวัดเทพปรารังการหลวงปู่ดูล94เป็น93รู้ว่าหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันไปเลยท่านก็เป็นท่านนักเลงพอตัวนะหลวงพ่อประเทศนั่นท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นใช่ไหมครับผมแล้วศิษย์หลวงปู่มั่นมีความโกรธไหมถามตอน5 โมงเย็นที่วัดเขาตะเคียนหลวงปู่ดูลบอกความโกรธมีแต่ไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะมันไม่มีเวลาใช้อ่ะทำไมไม่มีเวลาใช้ไม่รู้จะใช้มันตอนไหนหลวงปู่ดูลไม่รู้ว่าใช้มันตอนไหนนี่โยมต้องเข้าใจนะหลวงปู่ดูลมีแต่อย่าใช้มันอย่าใช้มันไอ้นี่เสือกมีใช้ด้วยเรียบร้อยเลยโยมหลวงปู่ก็เลยงงหลวงพ่อพระเทพบรกุลก็เลยงงว่าทำไมมีความโกรธแล้วไม่ใช้ที่แท้โยมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะจิตหลวงปู่อยู่ในสมาธิอยู่สมาธิมันจะใช้โกรธยังไงท่านโยมฝึกสมาธิยังโกรธอยู่นี่ไม่สมาธิโยมไม่แน่นนะไม่แน่นนะถ้ามันแน่นนะมันแน่นนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้นะถ้าอยู่ข้างนอกหลุดโยมฮะใครไปแตะไม่ได้ข้างนอกเนี่ยสมาธินอกเนี่ยเผลอไม่ได้นะอยู่ในกะละมังแล้วจะลอยได้อยู่ตะพีก็ลอยได้จะไปแย่นะพวกไม่ครัวเราเผลอไม่ได้นะพวกชีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าเผลอไม่ได้เพราะจิตสมาธินอกอย่าไปแตะนะโยมแตะไม่ได้เลยนะแม้แต่พระด้วยกันเองนะโดนตีในดื้อๆนะไม่ใช่ธรรมดานะอาตมาโดนที่ทำลายใจหน้าเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตท่านอยู่ข้างนอกอารมณ์ท่านขึ้นไวแต่ถ้าอยู่ในขวดแล้วขึ้นยากโยมเพราะอะไรปิดฝาเนี่ยอาตมาสอนให้ปิดฝาน้ำอยู่ในขวดมันปิดฝาแล้วมันไม่นี่เลยนะมันไม่ไปไหนก็เลยวันนี้ก็เลยมาสอนเพิ่มเขาเรียกมาเพิ่มเติมเขาเรียกมาเติมจิตเติมใจตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามาเติมให้ผู้รู้ของเราเนี่ยให้จำให้แม่นไว้อย่าไปเผลอบางคนอยากให้หลวงพ่อเยื้อนตรงกระแสจิตไปให้ตอนนี้อาตมาท่านโยมไหนมีน้ำเย็นน่ะนั่นแหละหลวงตาเยื้อนอยู่แล้วจำไว้นะโยมเคยเห็นหลวงตาเยื้อนอยู่ในท้องโยมไหมไอ้ที่เยื้อนนี่น่ะหลวงตาเขาไปแล้วนะวันนี้หลวงตาเสกผู้รู้ให้หมดเลยดิถ้าคนไม่เย็นหมายความหลวงตาไม่ได้เข้านี่ขนาดหลวงตาศักดิ์สิทธิ์เข้าไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะโยมไม่รับแล้วถ้าโยมรับเมื่อไหร่ธรรมะก็เข้าได้เลยพรึดเข้าไปเย็นๆจะไปสบายเลยเนี่ยนี่ผู้รู้โยมนี่เนี่ยผู้รู้ตรงนี้ที่ธรรมะปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้ธรรมะก็อยากให้โยมเป็นเหมือนเราอยากเป็นเหมือนธรรมะบ้างอ่ะถามเป็นได้ไหมเป็นได้ถ้าโยมทำตามธรรมะแต่ถ้าโยมไม่ทำตามธรรมะเป็นไหมไม่เป็นก็ไม่ทำตามเพราะจิตตรงนี้ธรรมะบอกตรงนะจิตตรงนี้ที่พาไปนะมันเจอแล้วมันเกิดไม่ได้โยมเข้าใจไหมไม่ได้บรรลุธรรมแต่ว่าไปเจอตรงนี้มันเกิดไม่ได้ตายแล้วเกิดไม่ได้เลยคือตายชาตินี้ จะเกิดอีกชาติต่อไปเตือนไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตที่เราสอนนี่คือจิตที่ไม่เกิดฉะนั้นโยมไหนไม่อยากเกิดนะโอ้ยฉันไม่อยากเกิดเบื่อหน่ายมากฉันอยากจะไปนิพพานนิพพานแล้วจะเพิ่งไปโยมฮะเพราะนิพพานมันเกิดเยอะฮะไปนิพพานน่ะแล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะอย่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ก็เกิดโยมฮะแต่ถ้าโยมไปหาจิตเดิมแท้โยมไม่ต้องไม่บรรลุไม่ต้องบรรลุอรหันต์หรอกนะไม่ต้องบรรลุอรหันต์ต้องไม่ต้องเลยฮะไม่ต้องบรรลุธรรมแค่เจอจิตเดิมแท้จบนะตรงนั้นมันบอกเลยไม่มีอรหันต์หรอกโยมไม่มีนิพพานด้วยไม่เกิดเราไปหาที่ไม่เกิดตรงไหนไม่เกิดไปตรงนั้นตรงไหนเกิดไม่ต้องไปไปทำไมน่าร้อนเราไปอายุขนาดนี้แล้วยังจะไปเหรอดังนั้นเลยก็มาวันนี้ก็เริ่มมาเติมจิตเติมใจให้เกิดความชัดเจนขึ้นพอสองปีสามปีผ่านมาไม่เคยมาก็เลยมาเติมกลัวโยมจะลืมนะเพราะการเทศธรรมะน่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้อาตมาสอนสมาธิในนะโยมนะสมาธิในจะรู้แต่ข้างในนะแต่ถ้าสมาธินอกจะมันก็ไม่สอนตรงนี้หรอกเขาจะสอนข้างนอกเขาจะอยู่เอาสังขารมาสอนขันห้ามาสอนอันนั้นเราตั้งสมาตั้งที่สมาธินอกสมาธินั้นต้องเกิดแต่ต้องไม่ได้โมโหไปพูดขัดหูขัดตาไม่ได้ไม่ได้เลยนั่นสมาธินอกอย่าไปขัดเขาขัดแล้วเจ็บตัวแต่สมาธิในมันยัดยั้งไว้ก็เหมือนเบรกเหมือนเบรกไว้อยู่ข้างในเหมือนจิตของเราขังไว้เหมือนนกเข้าอยู่ในกรงนะเหมือนนกอยู่ในกรงแล้วมันไม่ออกนอกกรงถึงคนด่านกไม่ดีนกก็บินไปไม่ได้จะไปด่ามันยังไงนกก็บินไปไม่ได้จะไปเตะก็เตะไม่ได้เพราะอยู่ในกรงแต่จะไปถ้าอยู่นอกกรงป่านนี้บินเหาะไปเลยป้าเดียวเลยเนี่ยอันนี้มาเติมความชัดเจนวันนี้นะดังนั้นการบรรยายธรรมก็พอสมควรแก่เวลานะเอวังก็มีด้วยประการเลยชนี
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนพระเทพวชิรยานโสพลวิหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลาฐานจาโรตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์

ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้ถูกสอนแห่งตัณหาทิ่มแทงพลานไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลาชาวโลกถูกมัจจุราชห้ำหั่นถูกชราล้อมไว้ไม่มีอะไรต้านทานได้จึงเดือดร้อนอยู่ร่ำไปราวกับคนร้ายที่ถูกลงโทษความตายความเจ็บไข้และความแก่ชราเป็นเหมือนไฟสามกองที่คอยไล่ตามกำลังที่จะรับมือได้ก็ไม่มีแรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเพราะวันคืนล่วงไปชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านจึงไม่ควรประมาทในเวลาพระพุทธศาสนสุภาษิตจากขุททกนิกาย

แสวงหาความสงบที่ตัวเราคนที่แสวงหาบาปมันมีมากคนที่จะแสวงหาบุญกุศลมีน้อยคนที่ทำตามใจตัวเองมันมีมากแต่คนที่จะหักห้ามใจมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีน้อยคนเราที่จะใจดีไม่โกรธไม่พยาบาทใครเลยหายากขนาดหัดทำใจแล้วยังเอาดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจเนี่ยมันคอยส่งไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ไม่พอใจคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดวันธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่คุ้มครองพวกเราแต่พวกเราจะต้องน้อมเข้ามาภาวนาน้อมเข้ามาปฏิบัติให้จิตใจรู้สึกสงบบ้างเริ่มต้นเราก็ต้องทำสมถภาวนาก่อนภาวนาให้มีพุทโธไว้ในใจมีพุทลมเข้าโธลมออกมีสติควบคุมตนเองให้รู้ตัวเองเห็นตนเองไว้ก่อนเมื่อเราสามารถจะควบคุมใจของเราได้มันก็จะพบความสงบที่ตัวเราเมื่อมีสติควบคุมอยู่ที่ตัวเราจิตใจมันก็จะไม่ร้อนรนชีวิตก็จะพบความสงบเยือกเย็นจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพานก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในวัดสังฆทานก็ดีที่อยู่ทางบ้านจะเป็นการรับชมทางทีวีหรือว่าฟังโดยวิทยุสังฆทานธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้น้อมจิตความศรัทธาของเรานั้นได้มาสร้างกุศลบารมีก็คือการที่เรามาเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมตามความเหมาะสมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่เรานั้นต้องเข้าวัดต้องถือศีลต้องฟังธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธชาวพุทธเราถ้าไม่มีหลักในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยมันก็ทำให้สังคมนั้นมีแต่ความเดือดร้อนสังคมไหนถ้ามีธรรมสังคมนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่สังคมใดไม่มีธรรมมีแต่เรื่องความร้อนความวุ่นวายท่านถามว่าความร้อนความวุ่นวายนี้มันเกิดที่ไหนมันเกิดจากใจของพวกเรานั่นแหละมันไม่ใช่เกิดจากสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นเครื่องประกอบเฉยๆนะแต่ถ้าเราเข้าวัดแล้วเราไม่มีหลักเราก็โอนเอ็นไปตามกระแสของโลกนะบางทีความโลภเข้าครอบงำจิตใจของเราเราก็มีแต่ความโลภอยู่ในจิตใจถ้าความหลงอยู่ในจิตใจของเราเราก็เป็นคนที่มีแต่ความหลงผิดหลงทางไปไม่ถูกทางทีนี้ถ้าเรามีความรักก็คือจะเป็นกามราคะก็ดีหรือราคะทางวัตถุหรือรูปก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรักความชอบในสิ่งที่เราหลงก็คือหลงอะไรล่ะหลงกายของตัวเราเองว่ากายของเรานี่มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็คือหลงในสังขารบางทีก็หลงในความปรุงแต่งของจิตเราฉะนั้นถ้าเราจะไม่เป็นคนหลงเราก็ต้องมีสติถ้าถามว่าสติมันเกิดจากอะไรก็จะเกิดจากสมาธิของเราอย่างเรานั่งสวดมนต์ก็ดีเราฟังธรรมก็ดีถ้าเราไม่มีสมาธินะไม่มีสติเมื่อไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาไม่ต้องไปกล่าวถึงคือไม่มีปัญญาฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นสมาธิสติปัญญาเป็นของคู่เราชาวพุทธไม่ใช่ว่าจะเป็นของคนที่อยู่ในวัดเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมถามว่าเรามีสมาธิได้ไหมมีสติได้ไหมมีปัญญาเกิดได้ไหมมีที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ขวนขวายเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไกลตัวเราแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เราจำความได้นะสมาธิคืออะไรล่ะคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เราฟังด้วยสมาธิคือจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอก ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกเฉพาะเรื่องภายในใจในกายของเราแล้วก็มันก็สารพัดสารพันนะมันพิลึกพิลั่นนะถ้าเราไปเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาเพิ่มพูนเขาอีกเหมือนกับใจของเรามันก็มีความร้อนอุณหภูมิที่สูงอยู่แล้วนะจากการที่เราไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติได้มาฝึกมหัดเนี่ยมันก็เพิ่มความร้อนขึ้นไปแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยทุกคนมีความร้อนอยู่ในใจร้อนด้วยอะไรกิเลสนะตัณหาความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเราไม่เรียนรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราของเราเองนั้นเราก็ยึดมั่นอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้เรานั้นได้มาสร้างคุณงามความดีเรามีร่างกายเรามีจิตใจเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างคุณงามความดีแต่เมื่อเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วแต่เราไม่รู้จักเอาร่างกายไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะทำให้เรานั้นพาร่างกายให้เกิดโทษนะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำแล้วมันเห็นผลทันทีเลยโยมแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลทันตาหรอกนะบางทีมันไปเห็นชาติหน้าชาตินู้นชาติปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นใช่ไหมอย่างถ้าเราทำผิดศีลเนี่ยใช่ไหมลักขโมยเขาเนี่ยมันได้ผลเลยไหมนะแล้วถามว่าที่ได้ผลมันผลดีหรือผลเสียมันได้ผลตอนแรกที่เราสมความ

อยากที่อยากจะขโมยของเขาลักของเขาหยิบฉวยของเขาเราได้ความโลภความอยากแล้วเกิดว่าได้ความโลภความอยากตามใจตัวเองแล้วมันเห็นทันตาใช่ไหมเพราะมือหยิบปุ๊บมันได้เลยใช่หรือเปล่าแต่ถามว่าได้ไปแล้วมันเกิดโทษไหมมันเกิดโทษแน่นอนเห็นผลทันตาเลยใช่ไหมเห็นผลยังไงเจ้าของก็แจ้งความจับเราติดคุกติดตารางเห็นทันตาไหมเห็นทันตาอันนี้ไม่ต้องไปพาไปดูนรกดูสวรรค์อะไรหรอกดูในปัจจุบันดูการกระทำของเราในปัจจุบันแต่การทำดีเป็นยังไงโยมมันไม่ได้เห็นในวันสองวันนะการทำความดีไม่ใช่ทำวันเดียวแล้วมันจะเห็นผลนะมันเป็นภพเป็นชาตินะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยมันจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราใช่ไหมอย่างเรานั่งสมาธิเรามุ่งหวังว่านั่งสมาธิจิตเราสงบจิตเราเป็นสุขแต่ที่จริงแล้วมันได้อย่างที่เราคิดไหมมันยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเราต้องทนนั่งนะทนนั่งทนฟังทนฝืนกิเลสตัวเองทนต่อความขี้เกียจขี้ค้านทำไมกว่าจะได้มาโยมลงแรงขนาดไหนเผลอๆหมดแรงก่อนเพราะอะไรท้อแท้ท้อถอยแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องควรจะยึดมั่นนะคำว่ายึดมั่นแต่ไม่ใช่ถือมั่นยึดให้มั่นคือให้มีหลักเกาะทำไมเหมือนเด็กใช่ไหมเด็กกว่าจะเดินได้เป็นยังไงล่ะล้มแล้วล้มอีกนะกว่าจะเดินได้กว่าจะก้าวได้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรให้เด็กนั้นยึดเกาะไว้ก่อนให้เขาตั้งตัวได้ก่อนใช่ไหมจิตใจเราก็เหมือนกันก็ต้องให้มีหลักอะไรเลยให้เรารู้จักภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ว่างหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอุบายให้ใจเราสงบตามได้ถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยมันไม่เห็นทางหรอกมันยังมืดอยู่แต่ถ้าใจเราสงบเนี่ยมันจะเห็นแสงสว่างนะอย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมแสงสว่างปลายอุโมงค์เมื่อเราใหม่ๆเนี่ยเราเดินไปสเปสบะไม่พบแสงสว่างใช่ไหมแต่เราก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยอย่างเราเนี่ยบางคนก็มาถือศีลบวชออกบวชออกจากเย้าจากเลือนจากภารกิจจากสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรกังวลปริโภทออกจากเย้าจากเลือนมาออกบวชฉะนั้นเนกขัมมคือการออกบวชคือไม่มีเย้าไม่มีเลือนเนี่ยเราก็พยายามฝึกไปหัดไปนี่แหละล้มบ้างลุกบ้างเจ็บบ้างเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยมันต้องมีความอุตสาหะมีความพยายามมีความภาคความเพียรใช่ไหมอย่างเราปฏิบัติใหม่ๆเป็นไงโยมนั่งแค่5นาที10นาทีมันก็ปวดมันก็เมื่อยนะพอเราทนปวดทนเมื่อยได้แล้วเอาแล้วอะไรเข้ามานิวรณ์เข้ามาครอบงำเราแล้วนิวรณ์คือเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นสร้างคุณงามความดีนะความง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านนั่งไม่ได้นั่งแล้วก็มีแต่ความคิดนั่งก็มีแต่ความปรุงแต่งหดหู่ท้อถอยไม่รู้เราจะทำไปทำอะไรใช่ไหมบางครั้งมันมีตัวนี้แหละนิวรณ์เนี่ยบางทีมันก็ถามตัวเองเราทำไปเพื่ออะไรทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเรานั่งดูที่เนี่ยปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วมันจะสบายแต่มันสบายอย่างที่เราคิดไหมมันไม่สบายตอนแรกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเคยหัดนะเราฝึกหัดแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมเนี่ยการพึ่งการปฏิบัติเนี่ยพอปวดเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วยุงกัดยุงขบหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วนะมะเราก็ไปแล้วแล้วอย่างนี้เราจะข้ามนิวรณ์ได้ยังไงจะข้ามอารมณ์ตัวเองได้ยังไงข้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สู้อย่างความง่วงเหงาหานอนเนี่ยถ้าเราสู้ดิ

ใช่ไหมอุบายมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเรานั่งสมาธิถ้าเราหลับตาแล้วนิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาหานอนเข้าครอบงำจิตใจของเราครอบคุมอารมณ์ของเราก็ทำให้เราสับทำให้เราหลับเมื่อเรารู้วิธีนี้เราก็ยืนขึ้นใช่ไหมเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมันมีทั้งยืนเดินนั่งนอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเรียกว่ามันข้ามอารมณ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองลุกขึ้นยืนยืนก็ให้มีสติยืนก็ให้มีความรู้ว่ายืนอย่างไรเท้าสัมผัสอยู่กับพื้นกายยืนตรงจิตอยู่ตรงไหนจับลมหายใจได้ไหมลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงพอนั่งพอยืนไปมันชักเมื่อยทนให้ข้ามความปวดความเมื่อยทนไม่ไหวจริงก็ไปเดินดิใช่ไหมเดินขวาย่างพุทธซ้ายย่างโทเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเดินจงกรมทุกเช้าไปที่เราทำกันใช่ไหมทีนี้พอเราเจออุปสรรคหน่อยไม่เอาแล้วท้อแท้ท้อถอยแล้วแล้วเราจะได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงได้ยังไงมันไม่ได้หรอกฉะนั้นสิ่งดีๆมันต้องลงทุนไม่ใช่นึกเอาเฉยๆนะนึกนั่งสมาธิฉันนึกนั่งสมาธิแล้วฉันจิตก็จะรวมเป็นสมาธิจากคณิกะสมาธิจากการที่เรานั้นได้เพียรวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกวิจารอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเราวิตกวิจารไปจิตมันรวมเป็นสมาธิก็เรียกคณิกะสมาธิช่วงสั้นๆใช่ไหมเหมือนกับคนที่ยังไม่มีความชำนิชำนาญเนี่ยสมาธิมันจะสั้นนะจิตมันจะรวมแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งอีกแล้วนะมันไม่เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ละความภาคความเพียรของเรานะแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนมันเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้สมาธิยกขั้นขึ้นมาหน่อยจากสมาธิปฐมก็เป็นมัธยมนั่งได้บางทีก็20นาทีครึ่งชั่วโมง45นาทีชั่วโมงหนึ่งใจมันสงบใจมันไม่เล่าร้อนหรือว่าร่างกายมันปวดมันเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดคอเราก็ไม่สนใจเราก็ทำของเราไปจิตก็รวมเป็นสมาธิทีนี้เราก็มีวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารไปเรื่อยๆมันเกิดปิติเกิดความสุขปิติอันนี้คืออะไรคือเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตของเรานั้นมันรวมเป็นสมาธิแล้วบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลบางคนก็ขนลุกบางคนก็ตัวใหญ่มือเท้ามันใหญ่ตัวมันพองเหมือนกับตัวเองนี่เป็นหินเลยหนักนะหนักเป็นหินเลยบางทีก็ตัวเบาลอยขึ้นไปนะอันนี้เป็นเขาเรียกนิมิตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตเรารวมเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้บอกเราก็ไม่รู้ว่าจิตเรารวมหรือไม่รวมใช่ไหมวิตกวิจารปีติแล้วก็เข้าสู่อะไรล่ะวิตกวิจารดับปีติดับสุขดับเข้าสู่อะไรอัปปนาสมาธิมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันดับเวทนาคำว่าดับเวทนานี่ไม่ใช่ว่าไม่ปวดไม่เมื่อยมันปวดมันเมื่อยแต่มันไม่สนใจเพราะว่าจิตมันอยู่เป็นสมาธิกายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันมันสักแต่ว่าฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดมาเนี่ยถ้าใครเคยทำนะก็จะเข้าใจแต่นี่คนที่ฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับอารมณ์ของสมาธิก็ต้องให้รู้นะฝึกให้เห็นทำให้เป็นนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะขอให้เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็นำพาท่านก็ใช้หลักของสมาธินี่แหละนะ
คนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่มีสมาธิการงานอันนั้นมันก็ไม่เจริญเราจะอยู่ทางโลกมันก็ไม่เจริญเพราะอะไรเพราะใจของเรามันไม่เย็นใจมันเล่าร้อนใจมันกระวนกระวายเราไม่ต้องสังเกตนะใครหลอกตัวเราเองวันไหนถ้าอารมณ์ของเราไม่มีสมาธิมันปุดลุกปุดนั่งกระวนกระวายกระสายกระสับนะอยู่ไม่เป็นสุขอารมณ์ใช่ไหมเคยสังเกตตัวเองไหมถ้าวันไหนจิตมีสมาธินะมีสตินั่งตรงไหนมันก็สบายนะมันก็เป็นสุขอยู่กับจิตของเราก็อยู่กับความคิดของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยบางครั้งมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่เราไม่ไปยึดมันว่าอันนี้สิ่งที่ดีเราก็จะยึดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ยึดมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะแต่เพียงให้เรารู้ว่าอะไรมันเกิดในจิตของเราจิตก็คืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งของเรานั่นแหละมันปรุงแต่งไปทางอะไรทางบวกหรือทางลบทางในดีทางบุญหรือทางบาปเราก็ต้องพิจารณาเอานะเพราะเรามีปัญญาแล้วนะทุกคนเรามีปัญญาแล้วแต่เรายังไม่เอามาใช้เหมือนกับว่ามีดมันอยู่ในฝักนะปัญญาก็คือเหมือนกับเอามีดออกมาจากฝักแล้วก็รับให้มันคมเพื่ออะไรเพื่อฟาดฟันกิเลสตัณหาอุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างนะสู้กับตัวเองโยมสู้กับจิตของตัวเองไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกถ้าสิ่งของเราคือกิเลสคือกิเลสนี่แหละนะข้าศึกภายนอกชนะได้ไม่ยากแต่ข้าศึกภายในใจของเรานี่มันชนะได้ยากมากแต่เมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าเราเป็นผู้ชนะไม่ต้องให้ใครเขาบอกเราหรอกไม่ต้องให้ใครเขายกย่องฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะโยมคือไม่ต้องเอาอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับเราครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทเนี่ยพอจิตมารวมแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องละไปโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ละมันก็ยังอยู่ในระดับต้นนั่นเองถ้าเราละไปแล้วมันก็อยู่ระดับกลางระดับสูงสุดนะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้การบริกรรมภาวนาเนี่ยมันเป็นอุบายให้จิตมันอยู่กับกายให้จิตมันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะแต่หลักรวมแล้วเนี่ยต้องให้มีสติให้มีตัวรู้ว่าเราทำอะไรเมื่อเรานั่งตรงนี้นะกายอยู่ตรงนี้จิตก็ยังอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่ากายอยู่ที่นี่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตะเลิดเปิดเปิงไปบางครั้งเรานั่งสมาธิภาวนาไปเนี่ยมันเพลินไปกับการปรุงแต่งนะพอออกจากสมาธิแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันไปไหนบางครั้งมันหลายเรื่องหลายราวในอารมณ์ของในจิตของเราเนี่ยมันวุ่นวายนะพูดง่ายๆฉะนั้นมันมีสิ่งเปรียบเทียบนะจากการที่เราไม่เคยฝึกเคยหัดให้ใจมันสงบเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใจมันมีความสงบเสียบ้างให้มีความเย็นลดอุณหภูมิในร่างกายในจิตใจของเราก็เอาความเย็นก็คืออะไรเอาสมาธินะเอาสติเอาปัญญาไปดับความร้อนดับที่ไหนดับที่ตัวของเราเองดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่สิ่งภายนอกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ต้องดับที่ใจของเรานะไม่ใช่ว่ามันเกิดกับเราอารมณ์ของเรามันเกิดกับเราแต่เราไปปล่อยหรือว่าไปใส่อารมณ์กับคนอื่นอันนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมเราก็สังเกตมาอยู่ด้วยกันสองคนสามคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็อารมณ์คนนู้นกระทบมั่งอารมณ์คนนี้กระทบมั่งกระทบไปกระทบมาเอาแล้วเดี๋ยววิวาทะเดี๋ยวก็ไม่พอใจกันแล้วทั้งๆที่คุยกันอยู่ดีๆใช่ไหมเหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยใหม่ๆนี่อะไรก็ยอมรับได้หมดอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่ายังก็เรียกยังใหม่อยู่มันยังไม่เก่าพออยู่กันนานๆแล้วความเกรงใจมันไม่มีพูดอะไรนิดไม่ถูกหูทำอะไรหน่อยไม่ถูกใจนะตอนนี้ละปล่อยอารมณ์กันแล้วละใช่ไหมถ้ามันปล่อยด้วยวาจามันก็ไม่เท่าไหร่นะตอนนี้มันระงับ
ความโกรธไม่ได้ก็ลงมือลงไม้กันใช่มั้ยจะสังเกตได้มั้ยบางทีเราดูนะสามีเกิดโทสะนะตบตีภรรยาแต่น้อยนักที่ภรรยาจะตบตีสามีไม่ค่อยมีหรอกนะไม่เคยได้ข่าวดูข่าวใช่ไหมสามีซ้อมตาปูดตาเขียวเลยเพราะอะไรล่ะถ้าสามีสำนึกเสียอย่างว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงเราจะไม่ต้องถึงกระทั่งลงมือลงไม้ใช่ไหมแค่คำพูดของเราใช่ไหมสตรีเพศก็จะคิดฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมแค่คำพูดหน่อยเดียวให้น้อยใจหน่อยเดียวไปผูกคอตายไปกินยาตายนะวุ่นวายวุ่นวายกันไปใหญ่ฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันต้องดับนะถ้าไม่ดับแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟเผาเรานะไฟเราเผาเราไม่ได้เผาเราคนเดียวนะคนรอบข้างนี่โดนไปด้วยนะเขาเรียกอะไรนาปาล์มใช่ไหมลงตรงไหนมันมีแต่เปลวเพลิงเท่านั้นเองฉะนั้นจิตของเราต้องควบคุมนะความพอใจหรือไม่พอใจให้มันอยู่ในใจฉะนั้นคนเราถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามันไม่มีความเกรงใจทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนรักกันใหม่ๆนี่โอ้แทบจะอุ้มเลยนะอะไรก็ไม่ให้ทำมดไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมเลยนะพออยู่กันไปอยู่กันไปความเห็นแก่ตัวเริ่มเกิดขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาฉะนั้นสามีภรรยาหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเมตตาต่อกันเนี่ยไม่ต้องใช้กำลังหรอกนะแค่คำพูดเหมือนเรานั่งปฏิบัติเนี่ยโยมไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ต้องเอ่ยปากแค่สายตาท่านอย่างเดียวโยมสายตาท่านมองเราอย่างเดียวเนี่ยเราเกิดความกลัวความละอายเลยท่านไม่ต้องพูดนะแต่คนเราบางครั้งนี่สายตาอย่างเดียวก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมึงสายตาแสดงออกว่าไม่พอใจแล้วนะเอายังไม่รู้เรื่องรู้ความกันอีกเหรอพูดก็ให้รู้ว่าฉันจักไม่พอใจแล้วในสิ่งที่เธอทำก็ไม่ฟังอีกตอนนี้คนเราก็จะเอาชนะกันนั่นแหละใช่ไหมตอนนี้ก็ตาก็แล้วพูดก็แล้วไม่รู้เรื่องต้องใช้ต้องเอาไม้หนักนะมันก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมทีนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ยมันต้องมีเมตตาต่อกันนะว่าคนเราเกิดมานี่มีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมานี่ก็ให้มาสร้างแต่คุณงามความดีกันมาทำความดีกันดีกว่านะอย่าทำความไม่ดีเลยเพราะความไม่ดีเนี่ยมันจะติดตัวเราไปแต่ความดีเนี่ยมันติดเราไปตลอดทุกภพทุกชาติฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่โยมนะเราต้องมั่นนะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงนะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์กันทั้งนั้นสุขมันหาได้น้อยมากฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องขวนขวายนะเร่งกันรีบกันเพราะเวลานี่มันก็สั้นลงแล้วเวลาไม่คอยท่าใครนะพักการก็คืนกินพวกเราไปทุกวันนะเดี๋ยวนี้โยมคิดดูดิวันคืนมันล่วงไปเร็วมากเลยเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะไม่แก่เหรอใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ตัวเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ตัวไม่ได้สำรวจตัวเองนะพิจารณาตัวเองร่างกายตัวเองนะอาการ32ของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมอยู่ทุกวันมันมีอะไรเจริญขึ้นมาบ้างไม่มีนะมันมีแต่แก่ลงเจ็บลงนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วมันจะหนุ่มสาวขึ้นมาทุกวันไม่ใช่จากการที่เรานั้นเป็นเด็กพอจากการเป็นเด็กแล้วจากทารกแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวพอหนุ่มสาวแล้วก็เป็นวัยเรียน
ไปฝึกฝ่ายหาความรู้เพราะฝ่ายหาความรู้แล้วตอนนี้วัยมีครอบครัวแล้วทำมาหากินแล้วแล้วเรามีเวลาตรงไหนที่เรามาจะมาได้มาพึ่งได้มาปฏิบัติถ้าเราไม่ยึดหลักถ้าเราไม่เข้าวัดถ้าหลวงพ่อสนองท่านไม่เปิดทีวีไม่เปิดวิทยุนะเราจะมีโอกาสไหมไม่ค่อยมีโอกาสหรอกเพราะอะไรพระบุคลากรเรื่องเทศเนี่ยมันน้อยพระที่จะสอนมันน้อยใช่ไหมแล้วยิ่งพระปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็หาได้น้อยมากนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ้นไปเลยไม่ใช่ว่าไม่มีนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นนะทำให้พวกเราดูนะตอนท่านอยู่ท่านก็ทำให้พวกเราดูนะพอท่านสิ้นไปแล้วเราก็ต้องทำให้ท่านดูบ้างวันนี้ท่านเหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตของท่านที่ท่านเป็นนักบวชเนี่ยท่านสร้างบารมีเพื่อคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เคยเอาความสุขกายสบายใจของท่านมาใส่ตัวท่านเองท่านจะมีแต่ว่าคนนู้นคนนี้เพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ท่านไม่เคยแสวงหาแม้กระทั่งกุฏิท่านก็ยังไม่มีกุฏิจะอยู่เลยนะโยมมาวัดสังฆทานโยมดูที่ว่ากุฏิหลวงพ่อสนองกุฏิเจ้าวาดอยู่ตรงไหนมีไหมไหนใครบอกได้บ้างว่ากุฏิหลวงพ่อสนองอยู่ตรงไหนมีไหมไม่มีเพราะท่านไม่ได้ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมถ้าเป็นวัดอื่นก็จะเขียนขึ้นป้ายเลยกุฏิเจ้าอาวาสเวลาเยี่ยมเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้แต่หลวงพ่อสนองนี่ไม่มีอะไรเลย24ชั่วโมงนะถ้าโยมมาเจอท่านไม่มีท่านจะบอกว่าโยมอาตมาขอตัวนะแม้กระทั่งเรื่องเข้าห้องน้ำท่านยังไม่เคยเอ่ยกับโยมเลยแต่โยมไม่ลุกท่านก็ไม่เลิกท่านไม่เคยไล่โยมนะแล้วอันนี้เป็นผลเสียนะครูบาอาจารย์ส่วนมากเป็นผลเสียคืออั้นนะอั้นเรื่องการขับถ่ายเนี่ยท่านเกรงใจโยมนะแล้วผลท้ายมันก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายท่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านสร้างบารมีนะท่านเหน็ดเหนื่อยแต่บั้นปลายชีวิตของท่านเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดเลยถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ไปแล้วไปหาหมอนี่ขนาดโยมแล้วก็พระมานิมนต์ท่านบอกนิมนต์หลวงพ่อไปหาหมอเถอะนิมนต์อาจารย์ไปรักษาเถอะท่านไม่ท่านบอกว่าผมกำลังรักษาตัวผมเองอยู่หลวงพ่อกำลังรักษาหลวงพ่อโลกของพ่อด้วยหลวงพ่อตัวเองในดวงท่านเองเพราะท่านเข้าใจว่าหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยได้บางครั้งบางคราวแต่เราจะไปยึดว่าเมื่อเราเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วหมอจะต้องทำให้เราหายแล้วถามว่าหมอยังตายไหมถ้าหมอไม่ตายไปหาหมอเถอะแต่ถ้าหมอยังเจ็บหมอยังตายเราอย่าไปพึ่งหมอเลยพึ่งใจของตัวเราเองพึ่งธรรมะนี่แหละถ้าจะตายไปก็ให้ตายไปด้วยธรรมะอย่างเป็นนางเล่าแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโยมพาหลวงพ่อไปหาหมอเถอะหลวงพ่อยังไม่อยากตายแต่ท่านรักษาท่านหายได้เนี่ยมันก็จะเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ท่านจะต้องอยู่กับพวกเราไปเพราะเราไม่เคยคิดว่าท่านจะมาละสังขารอันไวที่ยังไม่สมควรท่านยังมีสติปัญญาที่จะนำพาพวกเรานั้นสร้างบารมีกันไปอีกมากๆยิ่งขึ้นไปเพราะลำพังท่านไม่ห่วงตัวท่านแล้วนะถ้าห่วงตัวท่านท่านก็คงไปหาหมอแล้วท่านไม่ห่วงแต่นี่พวกเราจะห่วงใครทุกคนต้องห่วงตัวเราเองนะโยมนะถ้าไปห่วงคนอื่นแล้วมันเป็นทุกข์แต่ถามว่าไม่ห่วงได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีความผูกพันนะเป็นเครือเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยานะจะให้ไม่ห่วงก็ไม่ได้อีก

จะทำเหมือนพระได้ยังไงไม่ได้พระนี่ไม่มีครอบครัวแล้วไม่มีพี่มีน้องแล้วนะในทางโลกแต่ทางธรรมก็มีคือพระภิกษุด้วยกันแล้วก็ญาติโยมบางคนนะที่สนใจที่เคยอุปถากอุปถัมภ์กันฉะนั้นเราต้องขวนขวายนะโยมอย่าประมาทเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมแล้วเนี่ยให้มันได้อะไรไปบ้างนะไม่ใช่ฟังหูซ้ายออกหูขวาฟังกี่ปีกี่ชาติก็อย่างเนี้ยฟังแล้วฟังอีกนะฟังแล้วให้มันติดอยู่ในใจสักนิดนึงก็ยังดีนะว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยมันจริงไหมคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดา

มานี่มันจริงไหมคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เกินธรรมดาเลยพูดง่ายๆฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นในรอบข้างเรานี่แหละแล้วถามว่าธรรมชาติมันคืออะไรก็คือความเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่ยั่งยืนฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราเนี่ยนะเราก็จะเป็นคนที่ยั่งยืนอยู่กับธรรมะนะธรรมะก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเราโยมแค่ลมหายใจของเรานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นธรรมะแล้วนะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองนะมันขึ้นอยู่กับบุญและกุศลบุญก็คืออะไรก็ชำระจะให้เราขาวสะอาดบริสุทธิ์กุศลก็คืออะไรทำให้เราฉลาดถ้าเรามีแต่บุญอย่างเดียวไม่มีกุศลโยมมันชำระล้างนะมันก็ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ฉลาดมันไม่ไปถึงไหนนะฉะนั้นเราต้องการความหลุดพ้นจากบ่วงมารคือความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละมันเป็นมารเราถึงที่เราปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกถามได้เชื่อได้เลยทุกคนตมาก็ไม่ปรารถนาความทุกข์ปรารถนาความสุขแล้วถามว่าสุขกับทุกข์นั้นมันแยกออกจากกันได้ไหมที่ไหนมีสุขที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีสุขแต่ส่วนมากแล้วทุกข์มันจะมากกว่าสุขมันน้อยใช่ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยสุขตรงไหนแล้วมันยังไม่สุขเลยนั่งก็ปวดก็เมื่อยอยู่เนี่ยเป็น20นาที30นาทีแล้วใช่ไหมเหมือนก็นั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยโอ้มันปวดมันเมื่อยเหลือเกินเนี่ยมันเวลามันจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะไม่ไหวแล้วถ้าพูดนานไปก็ชักหงุดหงิดแล้วมันติดไม่เป็นสมาธิแล้วแต่คนถ้ามีสมาธิแล้วถ้ามีความตั้งใจที่จะฟังแล้วมันเพลิดเพลินคือมันไม่เอาลมไม่เอาอารมณ์ไปใส่กับทุกขเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยนะแล้วถามว่าคนที่นั่งเล่นไพ่เป็นวันเป็นคืนนะเขาไม่เคยบ่นสักทีนะบางคนก็ไม่กินด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขาเพลิดเพลินเขาหลงเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำอารมณ์ของเราให้เพลิดเพลินให้หลงดิหลงอะไรหลงอยู่กับศีลธรรมนะหลงอย่างนี้ไม่ไปนรกหรอกโยมแต่แล้วหลงอย่างอื่นนะไปนรกนะหลงอะไรหลงวัดหลงการปฏิบัติหลงฟังเทศฟังธรรมนะในเมื่อเราเลิกความหลงไม่ได้ก็เอานี่แหละเอามันความหลงให้มันเกิดบุญกุศลนี่แหละอย่าไปหลงในสิ่งที่มันเกิดโทษเลยนะหลงศีลหลงธรรมเนี่ยมีแต่คนยกย่องนะแต่หลงอย่างอื่นเนี่ยนะหลงการเที่ยวเตะหลงการเล่นการพนันนะหลงการเสพของมึนเมาเนี่ยไอ้พวกคอเดียวกันมันก็สรรเสริญว่าเออเองดีไว้เองเป็นคนมีสังคมนะรู้จักสังคมไม่ใช่ว่าไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงเนี่ยทำไมเขาบอกว่าคนเข้าวัดนี่ไม่เอาสังคมเลยนะไม่เที่ยวเตะเฮฮากลายเป็นคนแปลกประหลาดไปแต่ถ้าพวกไหนมีสังคมแล้วก็เช้าเฮนะกลางคืนก็เที่ยวเตะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังคมนะมีสังคมนะมีมนุษยสัมพันธ์นะอย่างพวกเราเข้าวัดนี่ไม่เอากับพวกนั้นกลายเป็นว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับสังคมนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมส่วนมากเขาเป็นอย่างนั้นสังคมส่วนน้อยที่จะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมสื่อสินเนี่ยมันน้อยแล้วยิ่งถ้าเราเป็นอายุยังไม่แก่นะยังเป็นพวกวัยทำงานยิ่งมาเข้าวัดเข้าวานี่แทนที่จะไปเที่ยวเตะเฮฮานะวันหยุดวันศาสตร์วันเทศกาลก็พากันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พักผ่อนหย่อนใจแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราเป็นคนหลงวัดนะติดอยู่ในวัดไปไหนไม่ไปชวนไปเที่ยวไม่ไปฉันจะไปวัดมันก็ว่าเราว่าไอ้นี่มันหลงวัดไอ้เราก็ว่าเขาไอ้นี่ก็หลงสังคมนะฮะแต่อะไรมันดีกว่ากันนี่เนี่ยก็อยู่ที่สติปัญญาของเรานะถ้าหลงอย่างนี้โยมหลงไป

0: วรรค์ไปนิพพานนะบัณฑิตเขาสรรเสริญนะยังหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวนะไม่มีใครสรรเสริญเขาเรียกว่าหลงในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยโยมแล้วถามว่ามนุษย์อีกกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสแล้วไม่รีบฉวยฟ้าเหมือนพวกเราอย่างพวกเรานี่พอมีเวลาหน่อยก็ไม่เอาแล้วเข้าวัดดีกว่านะฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ให้ใจมันสบายดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมเผลอๆไม่ต้องเสียชีวิตด้วยแล้วดูโยมดูนี่ดูข่าวใช่ไหมเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ไอปีใหม่สงกรานต์อยู่ที่เนี่ยกลับบ้านจะไปหาพ่อหาแม่ไม่ทันได้กลับหรอกกลับบ้านเก่าซื้อรถใหม่ออกมาป้ายแดงขับมาผ่อนยังไม่เท่าไหร่เลยมันยับยู่ยี่ไปหมดแล้วเผลอๆแขนหักคอหักเนี่ยเรามาเดินทางบ่อยนะแล้วก็เห็นอุบัติเหตุนี้ประจำเลยเห็นแล้วก็นะแต่เมืองนอกทำไมเขาไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเหมือนบ้านเราไอ้บ้านเรานี่ประจำเลยเนี่ยอย่างน้อยก็สามสี่รายนะถ้าเดินทางเนี่ยเห็นประจำเลยเนี่ยคนเราเพราะว่าความประมาทนะเรามีสติสัมปชัญญะปกติมันก็ประมาทมันก็เกิดความเลื่อนๆได้ใช่ไหมอันนี้เอาสิ่งยอมใจไปเอาแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วชีวิตของเราฝากไว้กับโชเฟอร์นะตะมาก็นั่งรถไปก็ไม่คิดอะไรแล้วชีวิตฝากไว้กับเขาไอ้เขาตายเราก็ตายไม่ใช่เราตายเขาไม่ตายเขาตายเราไม่ตายไม่ใช่ก็คิดว่าถ้าทำกรรมมาดีมันคงไม่ตายโหงเลยนะแต่ว่าตายหาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะมันต้องอยู่กับกรรมของเราก็เหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าประมาทโยมอย่างพวกเรานี่ไม่ประมาทแล้วนะเก็บเล็กผสมน้อยนะนั่งสงบใจบ้างไม่ได้บ้างก็เรียกว่าเก็บไว้ก็สะสมไว้เป็นคนที่ไม่ประมาทเรียกว่าเรานั้นเป็นคนที่ทำมาหากินนะทำมาหากินนี่คืออะไรทำมาหาบุญนะไม่ได้ทำมาหาบาปแต่ถ้าอยู่ทั้งโลกนะทำมาหากินเหมือนกันกินแล้วก็มันก็เกิดบาปมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอะไรของมันความเห็นแก่ตัวนั่นแหละกอบโกยเอาอย่างพวกเราชาววัดนี้ไม่ได้กอบโกยสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสบายนะเราจะกอบโกยแต่ความดีกอบโกยแต่บุญและกุศลฉะนั้นสิ่งไม่ดีไม่ต้องไปกอบโกยนะมันวิ่งหาเราตลอดอะโยมนะวิ่งหนีมันไม่ทันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราเรื่อยเลยนี่เรามีเปราะป้องกันหรือยังรู้จักมวยไทยหรือเปล่าตั้งการดีหรือเปล่าถ้ามันวิ่งเข้ามาจะใกล้ตัวเราแล้วก็ยันไปสักทีหนึ่งแต่คุกวงในแล้วก็เข่ามั่งศอกมั่งต้องเอาอย่างนั้นนะเมื่อเราไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองโยมไอ้ความไม่ดีเนี่ยความอัปปีจังไรมันวิ่งเข้ามาเรื่อยเลยนะตอนนี้วิ่งเข้ามาก็ตั้งการมึงเข้ามาดีปลายคางนี่แหละเราก็ต้องรู้จักนะไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำกันแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนะมันเกิดคุณหรือเกิดโทษอย่างพวกเราเนี่ยคนไหนก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธินานๆนะอันนั้นแหละสู้กับเขานั่นเอาสิ่งดีๆเอาแบบอย่างที่ดีไปนะแต่แบบอย่างที่ไม่ดีอย่าไปเอาเลยโยมนะอย่าทำมาบางทีก็เดินไปเดินมานี่แหละเห็นญาติโยมบางคนมาบวชบางทีก็ไม่สนใจบางทีสวดมนต์นั่งสมาธิก็ไม่นั่งบางคนก็ไปนั่งคุยกันอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะถือว่าก็เอาแค่นี้เอาคิดว่าฉันรับศีลแปดแล้วฉันก็ได้บุญแล้วก็เอาแค่นี้ก็ยังดีกว่านะยังดีกว่าที่ไม่เอาอะไรเลยยังดีที่ยังเข้ามาเยี่ยมเยียนวัดยังให้ความสงบร่มเย็นแต่คิดว่าใจเขาสบายแล้วโยมนะอยู่วัดใจสบายแล้วถ้าใจไม่สบายคงมาบวชไม่ได้หรอกนะแต่ว่าภาวนาบารมีเขายังไม่มีนะศีลบารมีเขามีนะเนคขัมมะการออกบวชเขามีแต่ปัญญายังไม่มี นะก็นี่เราก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วไม่ได้อะไรเลยนะโยมได้อย่างน้อยก็ได้ความสบายกายสบายใจได้มานอนวัดนะได้มาให้ยุงกัดใช่ไหมได้มาเปลี่ยนอารมณ์ได้มาสร้างความไม่สบายให้กับตัวเองเพราะอยู่บ้านบางทีมันก็สบายเกินมันสบายเกินแล้วความขี้เกียจขี้ค้านนะมันก็ผ่านไปก่อนวันนี้เหนื่อยนะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันหลวงพ่อพอพรุ่งนี้ก็ปลื้มแล้วกันหลวงพ่อตื่นไว้ก่อนเดี๋ยวจะทบต้นให้นี่แหละมันเป็นเงี้ยมันก็ผัดไปผัดไปเป็นดินพอกหางหมูแล้วผลท้ายเป็นไงถูกกิเลสมันน็อกเลยเข้าวงในตีศอกเราหัวแตกเลยน็อกเลยนับสิบไม่ยอมลุกเลยใช่ไหมนั้นเราต้องมีเกราะป้องกันรู้จักป้องกันตัวเองรู้จักมวยไทยไว้บ้างนะอันนี้ไม่ใช่พี่โยมไปชกมวยนะเปรียบเทียบไปฟังเป็นบุคลาธิฐานว่าเราต้องรู้จักป้องกันตัวของเราเองอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าป้องกันเอาไว้นะศีลห้าเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักสวยงามไม่กระด้างนะพระศีลแปดยิ่งดีใหญ่เลยนะยิ่งทำอะไรยิ่งปาหนี้ศีลห้านี่บางทีก็ไม่ปาหนี้หรอกนะจะกินอะไรก็รีบยัดยัดยัดยัดเข้าไปจะลุกอะไรก็ทุกไปจะเดินก็เดินไปไม่มีปีไม่คุยแล้วศีลแปดก็มีมารยาทนะมีคุณงามความดีมีจริยธรรมมีศีลธรรมนะมีการกระทำที่ออกมาแบบนักบวชกายกรรมก็พูดแต่สิ่งที่กายก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆวจีกรรมก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆมโนกรรมก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆฉะนั้นวันนี้พวกเราที่ได้มาร่วมกันสร้างบารมีทำให้กุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นนะก็ถือว่าเรานั้นได้มาเสริมสร้างบารมีของเราฉะนั้นบารมีจะเกิดไม่ใช่ว่าเราคิดเอาเองคิดได้นะแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยก็ขออำนาจบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีของครูบาอาจารย์และคุณความดีของพวกเราได้มีกุศลศรัทธาที่มาสร้างบารมีกันก็ขอให้บารมีที่กล่าวมานี้จงเป็นปารวะปัจจัยให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเผาใครเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเป็นคนจิตใจนิสัยหยาบกระด้างอารมณ์ฉุนเฉียวมุทะลุดุดันเพื่อนๆมักให้สมญานามว่าไฟบรรลัยกันด้วยความเป็นคนมีนิสัยกระด้างจิตใจหยาบนี่เองเขาจึงมักจะมีอะไรเล่นให้เพื่อนๆดูเสมอวันหนึ่งเขานั่งคิดหาวิธีเล่นสนุกๆแทนที่จะเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นเกมผ่อนคลายต่างๆหรือมีอะไรซึ่งสามารถเล่นได้มากมายแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เจ้าของเรื่องนำเอาความเจ็บปวดความเสี่ยงตายหรือความตายของผู้อื่นของสัตว์อื่นมาเป็นเครื่องเล่นเห็นเป็นความขบขันเป็นความสนุกสนานชื่นบานหัวใจจนเป็นเหตุให้บังเกิดความสูญเสียสุดที่จะประมาณค่าเกินตีราคาได้ เฉกเช่นเรื่องต่อไปนี้บุญมีฟังชื่อแล้วรู้สึกว่าเป็นคนมีบุญใบหน้าอิ่มเอิบแจ่มใสใจบุญเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นกลับตรงกันข้ามทุกเรื่องวันนั้นเมื่อคิดหาวิธีเล่นได้ก็จัดเตรียมช่องจากห้องหนึ่งทะลุไปอีกห้องได้นำอาหารไปวางหลอกไว้ปล่อยให้แมวเดินเข้าไปในช่องนั้นแล้วทำเป็นเสียงหนูร้องแมวได้ยินก็วิ่งลึกเข้าไปพอถึงห้องสุดท้ายแกก็ใช้ไม้ตีสังกะสีอย่างรุนแรงทำให้แมวตกใจจนสุดขีดแมวจะกลับตัวก็กลับไม่ได้จึงถอยเอาก้นออกอย่างรวดเร็วและครั้นถึงห้องสุดท้ายซึ่งบุญมีนั่งรอดักอยู่พอแมวถอยก้นมาถึงแกก็ใช้น้ำมันเบนซินราดหางแมวโดยจับหางจุ่มลงในกระป๋องน้ำมันครั้นมันออกมาจนหมดตัวด้วยความตื่นกลัวจึงเตรียมจะพุ่งตัวเต็มแรงเขาจึงจุดไฟแช็กขึ้นไฟติดปึ๊บขึ้นทันทีไม่หางแมวเป็นดวงไฟแมวร้อนและตื่นกลัวไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนจึงกระโดดลงจากบ้านพุ่งเข้าป่าบริเวณนั้นเป็นสวนยางพื้นข้างล่างมีใบไม้แห้งมากมายแมวพยายามวิ่งเต็มแรงใช้ตัวมุดไปตามกลุ่มใบไม้เพื่อให้ไฟดับปรากฏว่าไฟที่หางแมวที่ชุ่มด้วยน้ำมันเบนซินประกอบกับใบไม้แห้งภายในสวนยางพาราเป็นเชื้อปะทุไฟกองใหญ่ได้เป็นอย่างดีไฟติดลุกโหมลามติดไปทั้งสวนมีเนื้อที่ประมาณ500ไร่และที่สำคัญสวนยางพาราแปลงนั้นเป็นของบุญมีนั่นเองบุญมีต้องสุดกายลงนั่งอย่างหมดอะไรตายอยากมองดูเปลวเพลิงที่เผาไหม้สวนยางด้วยจิตใจที่เจ็บปวดเพราะเสียดายแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเขาปรารภกับตัวเองคล้ายกับสำนึกได้ว่าไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดนี้เลยจะเห็นได้ว่าคนที่ทำบาปเป็นประจำจะรู้สึกว่าบาปเพียงเล็กน้อยไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่คนที่ทำแต่กรรมดีเห็นความชั่วหรือบาปเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าไปเกี่ยวข้องสมกับสุภาษิตโลกนิธิ์คำโคลงที่ว่าใจบุญบุญนักรู้เร็วทำใจบาปทำบาปกรรมง่ายแท้ใจบุญก่อบาปลำบาปยากจิตนาใจบาปทำ

สมณะเรานี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะมีบาทใบหนึ่งก็พอมีผ้าไตรจีวรชุดหนึ่งก็พอจะสะพายสิ่งของไปมากมายให้มันหนักทำไมอยู่ที่ไหนก็สบาย

ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเดียวก็พอที่เอาจริงๆก็เอาแต่ความสบายใจไม่ต้องไปแยกแยะอะไรให้มันมากบิณฑบาตได้มาก็เอาแต่พอฉันเท่านั้นเหลือนั้นก็ให้เพื่อนๆหรือให้เป็ดให้ไก่กินไม่ต้องไปกระเสือกกระสนให้มันมากหรอกขอให้เราปฏิบัติดีเท่านั้นก็พอ

ฏิปันโนไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทุกวันนี้เป็นนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจะไปหาเอาอะไรให้ศึกษาความรู้ข้อเท็จจริงมันก็วางได้มันก็อยู่หลักเดิมนี้แหละไม่ได้ติดลาภยศติดสรรเสริญติดนินทาถ้ามันพอดีแล้ว

0: คติธรรมคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่มีศรัทธาได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในวัดปากบ่อเป็นรุ่นที่8ก็เป็นการกระทําที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราได้มากเพราะการที่เข้ามาบวชเนี่ยต้องถือว่าเป็นการสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีการที่จะสำเร็จประโยชน์ในทางพืชปฏิบัติถึงมรรคผลที่สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยบวชเรียนในหลักของพุทธศาสนาก็ถือว่าเนกขัมมุปปารมีเนกขัมปรมัตถปารมีเป็นวิธีทำใจให้พ้นจากความผูกพันพ้นจากความเป็นห่วงกังวลในความเป็นผู้มีภาระเป็นผู้มีหน้าที่ที่ผูกพันที่ทำจิตใจได้ยากการมาบวชนี้เราได้มีโอกาสได้มาทำจิตใจให้มากขึ้นด้วยการทำจิตให้เกิดความสงบเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนเราทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มองกับเรื่องด้านจิตใจแล้วก็ไม่มีอะไรคนเราที่เดือดร้อนทุกวันที่มีความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เรื่องจิตใจทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยก็ปัญหาหัวใจทั้งนั้นปัญหาจากสามีภรรยาปัญหาจากลูกพ่อแม่ปัญหาจากครูบาอาจารย์ปัญหาจากสังคมเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญหาเรื่องจิตใจทั้งหมดอันนี้คนเราไม่ได้ไปแก้ตรงใจโดยมากจะไปแก้ตรงอื่นที่จริงแก้ตรงอื่นเขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุปลายเหตุเนี่ยโดยมากคนเราจะไปแก้กันตรงปลายเหตุ

แต่ต้นเหตุเนี่ยคือเรื่องใจทั้งหมดเหมือนอย่างวัดเนี้ยจะจัดบวชได้เนี่ยจะจัดบวชกันได้จะมาอยู่ที่ตรงนี้กันได้ก็มาจากใจแต่พระครูบาอาจารย์ในที่นี้ไม่เกิดศรัทธาไม่รู้ธรรมวินัยไม่เข้าใจในหลักบวชเรียนก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการบวชการปฏิบัติขึ้นมาได้อันนี้พอใจท่านเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยก็มีหมู่คณะที่มีศรัทธาด้วยกันมาร่วมกำลังกันจัดชักชวนญาติโยมบวชบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่อทำใจทำใจทำไมก็คนเดี๋ยวนี้ใจไม่ค่อยมาทางธรรมะเดี๋ยวนี้คนเราจิตใจไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสงบเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยซื่อตรงต่อกันเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยอภัยให้กันเดี๋ยวนี้คนเราแม้แต่ในครอบครัวก็ยังเข้ากันไม่ได้ทำความรักทำความสามัคคีกันไม่ได้แม้แต่ในวัดบางวัดก็ยังทำความรักความสามัคคีเข้ากันไม่ได้จะเป็นทายกก็ดีเป็นพระก็ดีอ้าวบางทีเคยเรียกว่ามีพรรคมีพวกแต่ถ้ารวมแล้วทุกวัดทุกบ้านทุกที่ทุกคนเราเนี่ยรู้จักทำใจเกิดมารู้จักใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนใจตัวเองเป็นคนโทสะจริตเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนชอบอิจฉาเขาเป็นคนชอบหาเรื่องราวกับเขาเป็นคนเห็นคนอื่นดีแล้วคนไม่ได้ใจอย่างนี้ถ้ามีเต็มทั้งแผ่นดินอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจพวกนี้เป็นตัวอันตรพานเป็นตัวนำความวุ่นวายให้เกิดในสังคมเพราะนั้นพวกที่มาบวชเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าใจเราเนี่ยทำยากถ้าตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะก็พอมาประพฤติปฏิบัติพอใจเราสงบเนี่ยนะที่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญพอใจเราละบาปบำเพ็ญบุญก็คือพอใจสงบเนี่ยก็จะเริ่มละความพยาบาทละความโกรธละความเห็นแก่ตัวเมตตาเกิดขึ้นความสงสารความเห็นอกเห็นใจก็เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจากที่คนเราอภัยกันไม่ได้จองล้างจองผลาญกันมาตลอดเอาเปรียบเอารัดกันมาตลอดขัดแย้งกันมาตลอดมีความเห็นไม่ตรงกันมาตลอดเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะจบกันตรงใจนี่เองจะเริ่มอภัยให้กันบางคนมานะน่าสงสารโยมพ่อเป็นคนดีแม่ก็เป็นคนดีพ่อเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเจนฐานะดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไอ้แม่ก็ต้องการจะให้ครอบครัวได้มีความสุขไปเอาญาติพี่น้องมาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวๆเอามาช่วยเลี้ยงลูกตัวเองจากชีวิตที่ลำบากกับมีกินมีใช้เกิดมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกลายเป็นเมียพ่อไปคนเราพอเปิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หลงคนไม่มีธรรมะนี่คนขยันทำมาหากินสุดซื่อสัตย์สุจริตในทางโลกดีในทางโลกแต่ไม่ดีในทางธรรมไม่เคยเข้าวัดขยันทำมาหากินเป็นคนซื่อตรงตั้งตัวจะร่ำรวยได้
แต่ดีในทางโลกพอมาเจออย่างนี้เข้าก็หลงสิไอ้เมียน้อยก็อายุ20กว่าๆไอ้เมียหลวงก็40กว่าๆผลที่สุดทำไงคนเราเมื่อไม่ดีทางธรรมะใจมันไม่ดีแล้วก็เมื่อตัวเองทำผิดแล้วก็เลยไม่ยอมรับผิดพูดอะไรไม่ถูกใจก็ซ้อมเมียลูกตัวเล็กๆเตะถีบจนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนอยู่ใกล้ตัวเป็นพิษภัยหมดทั้งที่เคยรักมากเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวไปใจไม่มีธรรมะซะแล้วกลายเป็นว่าบ้านแตกสิแหลกขาดลูกก็ขาดความอบอุ่นลูกสาวก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายที่ปรึกษาผู้หญิงก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อนดีก็ดีไปเพื่อนไม่ดีทำไงก็พาไปเสียคนหมดเมียทำไงเมื่อมึงทำผิดได้กูก็ไปทำผิดได้ไปเล่นไพ่ดีกว่านี่คือเรียกว่าอุทาหรณ์ได้เห็นเลยว่าใจคนเราเนี่ยพอเสียแล้วก็พลอยคนอื่นเสียหมดเลยมีทางแก้ทางนี่มันมืดมนถ้าทุกรูปครอบครัวเงี้ยมันมืดมนแต่ลูกมาบวชแม่มาบวชชีวิตนี่จะกลับหายมืดมนลูกมาบวชพาแม่มาบวชพอได้บวชได้พุทธปฏิบัติกรรมอันนี้มันอโหสิกรรมทีแรกก็ทำไมพ่อจึงร้ายขนาดนี้เราไม่มีความผิดแม่ไม่มีความผิดลูกทุกคนไม่เคยทำไมพ่อจึงโหดร้ายทุบตีเอาถึงก็ต้องหยอดข้าวต้มเข้าโรงพยาบาลทุกคนขวางหน้าไม่ได้แต่ถ้าตามหลักธรรมแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อทางธรรมะก็คิดว่าเป็นความโหดร้ายความหลงเมียน้อยแต่ที่จริงมองไปลึกๆแล้วนั่นมองได้สองทางก็คือคนขาดสติก็คือคนขาดธรรมะมีความหลงเต็มหัวใจแล้วมองลึกไปอีกทีนั่นคืออดีตชาติลูกภรรยาเคยทำเขาไว้เคยเอาพ่อเนี่ยเป็นทาสทุบตีมาชาตินี้มาแก้กรรมกันกลับมาโดยมามีอำนาจเหนือก็มาทุบตีมันเป็นกรรมของอดีตที่ลูกและภรรยาเคยทำกับพ่อไว้ชาตินี้จึงเข้ามาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองลึกไปทางด้านของกรรมของศาสนาแต่ถ้าเรามองทางโลกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนี้แต่พอเรามองไปในทางศาสนาเนี่ยเราก็จะอโหสิกรรมแล้วโอ้อย่างนี้ต้องไม่พยาบาทลูกก็จะไม่โกรธพ่อลูกมีโกรธพ่อถึงคิดจะไปฆ่าแม่น้อยเมียน้อยให้ตายซะพ่อจะได้หมดปัญหากับแม่ก็ยิ่งเป็นกรรมใหญ่พอเข้ามาบวชเรียนแล้วเนี่ยคนที่จะแก้ได้ก็คือตัวเองลูกมาบวชสิแม่มาบวชสินั่นแหละแก้กรรมพ่อไม่ต้องพ่อต่อไปเขาก็สำนึกได้เองในเมื่อทั้งสองฝ่ายนี้มันหมดกรรมไม่อโหสิกรรมก็แล้วไม่พยาบาทก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าคนเรานะถ้าไม่เข้ามาถึงธรรมะไม่มาบวชมาเรียนมาพุทธปฏิบัติเนี่ยใจคนมันหยาบคายพูดจาหยาบกิริยาวาจาหยาบกินเดินนั่งนอนในคิดอะไรก็หยาบโลภหยาบโกรธหยาบหลงหยาบคิดแต่เรื่องไม่ดีมากกว่าดีแต่พอมาบวชแล้ววาจาก็ละเอียดจะพูดก็กรองแล้วกรองอีกกายเนี่ยจะเดินก็ละเอียดจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ละเอียดสำรวมจะพูดจาอะไรก็สำรวมจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็สำรวมใจจะคิดออกนอกลู่นอกทางก็ไม่อยากคิดก็คิดอยู่ในศีลธรรมในหลักของความสงบ

นี่เขาเรียกว่าเมื่อเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตเมื่อมาสำรวมแล้วก็เกิดความละเอียดอ่อนใจก็เป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิตัวสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาแล้วเป็นการตัดกรรมแก้กรรมอโหสิกรรมแล้วก็ยอมรับใช้กรรมก็หมดกรรมเหมือนที่พุทธเจ้าท่านยอมรับไงใครทำอะไรท่านยอมรับหมดพระเทวทัตจะทำอะไรอะไรพอยอมรับกรรมหมดแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในโลกแต่ถ้าท่านไม่ยอมรับกรรมนะจะเป็นหนึ่งในโลกไม่ได้เราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับกรรมจะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในบ้านไม่ได้เป็นหนึ่งในที่ทำงานไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงใจเราไม่ได้ใจเราไม่เป็นหนึ่งฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องการบวชการเรียนเนี่ยทำให้เราสำนึกเงากรรมได้ยอมรับเห็นเล็กๆน้อยๆแม้แต่เหมือนผงเข้าตาเนี่ยก็ทำให้ตาบอดได้ไม่ประมาทไม่ใช่แบบถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราคิดกับคนโน้นไม่ดีคิดคนนี้ไม่ดีเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนให้ดีแต่ไปอยู่กับบ้านหนึ่งซึ่งบ้านใกล้ๆเนี่ยเขาด่ากันทุกวันด่าคำหยาบคายทุกวันเด็กคนนี้ก็ไม่ชอบบ้านนี้ด่าคำหยาบคายเกลียดไม่ชอบแต่ไอ้การเกลียดของเขาเนี่ยไม่แบบไม่มีธรรมะไม่มีเมตตากับอุเบกขาคือเก็บกดไว้ฉันไม่ชอบคนด่าหยาบๆนี้ฉันไม่ชอบคนพูดหยาบๆนี้ได้ยินทุกวันก็ไม่ชอบแต่ก็หนีไปไม่พ้นเพราะอยู่ใกล้กันไอ้การไม่ชอบไม่เจริญเมตตาไม่อุเบกขาเนี่ยมันเป็นกรรมเพราะไม่ชอบเนี่ยมันไม่อโหสิกรรมทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดจาไพเราะก็จริงพ่อแม่พี่น้องพูดจาไพเราะก็จริงแต่ไอ้ใจที่ไม่ชอบคนพูดไม่ไพเราะข้างบ้านเนี่ยมันเป็นความเก็บกดเขาเรียกว่าอารมณ์เก็บกดพอมาเป็นสาวนะอายุ17-18แล้วอารมณ์พวกนี้มันมาเกิดมันจะนึกคำหยาบๆอยู่เรื่อยเลยคำหยาบคายที่ได้ยินตอนเล็กๆมันมาผุดโผล่ในหัวใจกลายเป็นคนไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวมันพูดหยาบๆพูดอย่างนั้นพวกนี้จะไปวัดไปวามันพูดจาหยาบคายหมดมันพูดที่จิตหมดเลยอ้าวมันพูดกองนี้ก็อ้าวกลัวพระจะรู้มั่งกลัวใครจะได้ยินมั่งมันจะพยายามพูดแต่จาที่หยาบๆไปคายพูดจาที่ไม่ดีจิตมันพูดปากไม่พูดหรอกพยายามบังคับเท่าไรมันก็ยังพูดเท่านั้นจะพูดจาแต่ที่ไม่ไพเราะสกปรกลามกทั้งนั้นจิตมันเป็นถูกเก็บกดมันเป็นกรรมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่รู้จิตใจของลูกไม่รู้ความเก็บกดของลูกไม่ได้ให้ลูกเนี่ยเจริญสติสมาธิแผ่เมตตาอุเบกขาว่าเขาพูดก็เรื่องของเขาเราก็สงสารเขาเราจะไปรังเกียจเขาเราจะไปสนใจเขาให้ปล่อยวางที่ไหนมันเป็นผลสะท้อนมาถึงลูกเนี่ยเป็นโรคจิตไปเลยกลายเป็นคนโรคจิตเป็นนี่เป็นกันเยอะเลยโรคจิตพวกประเภทเก็บกดสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีฉะนั้นอย่างที่โยมทำกันเนี่ยทำสิ่งแวดล้อมให้ดีถ้าใครมาเห็นพวกญาติโยมได้นั่งสมาธิบวชกันขาวๆเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะมารับอารมณ์เห็นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาก็อยากจะทำอย่างเราอยากจะสวดมนต์อย่างเราอยากจะภาวนาอย่างเราอยากจะสงบเรียบร้อยเรามันฝังลึกเข้าไปให้เด็กคนนั้นเห็นทุกวันเมื่อเราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันวันสวดให้ลูกเราได้ยินให้หลานเราได้ยินเนี่ยสวดไปไหว้พระกราบพระเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยมันไปฝังลึกในความรู้สึกเวลาไปคิดอะไรได้มันจะเวลามีปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างๆมันจะไม่ได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยพูดแต่ไพเราะได้ยินเสือนสวดมนต์ภาวนากราบพระอันนี้สิ่งหนึ่งที่ไปเกิดกับจิตคือว่าจิต

เป็นกุศลไม่เป็นโรคจิตทุกวันนี้ทำไมความกดดันทางจิตคนมากเป็นโรคจิตกันเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้เข้าถึงธรรมะ อันนี้อาตมาพูดถึงว่าจิตสำคัญจิตใจเนี่ยสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญโยมคนที่เป็นโรคจิตกันทุกวันก็เพราะเรื่องจิตใจที่ไม่สงบนี่เองเป็นโรคประสาทเป็นโรคความเครียดเรื่องปัญหา 108,000 ประการเนี่ยทุกวันที่คนเดือดร้อนเนี่ยโรคจิตทั้งนั้นจิตที่ไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติในที่นี้โยมต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กจนโตยันตายสติในการยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักกายใจตัวเองฝึกสติสมาธิเนี่ยรู้จักทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบในสมาธินี่สำคัญปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคนเราไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่ทำไว้การเมื่อเขามาบวชอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็สำนึกกรรมได้คนเราเมื่อบวชแล้วสำนึกบาปสำนึกบุญได้นั่นถือว่านั่นแหละเกิดปัญญาพอบวชแล้วสำนึกอ๋อนี่บุญนะเราทำไปแล้วพอมานึกโอ้นี่บาปนะนึกถึงกรรมได้นึกถึงบุญกุศลได้สำนึกบาปบุญคุณโทษได้เนี่ยบวชแล้วเกิดปัญญาบวชแล้วก็อยากมาบวชใหม่อีกเพราะเกิดกำลังใจเกิดกำลังปัญญาจิตใจเกิดเพิ่มพูนมากขึ้นนี่เมื่อเราให้เด็กคนนี้ฟังเราก็บอกว่านี่นะกรรมคนเราเนี่ยมันมีจริงนะชาตินี้เราอาจจะไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นนะพระอรหันต์ท่านเห็นนะโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเห็นนะแต่ปุถุชนคนที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิเนี่ยไม่เชื่อหรอกเพราะโมหะมันบังตาเพราะความคิดมันยังไม่สงบความคิดมันยังฟุ้งซ่านอยู่ยังวุ่นวายอยู่มันยังไม่หากายใจพบมันไปหาแต่กายใจคนอื่นมันไม่หากายใจตัวเองที่สงบก็เลยบอกว่าเมื่ออดีตพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสรู้ธรรมอันนี้ผู้หญิงสองคนมาพยาบาทกันมาเป็นตัวกรรมกันมาตลอดสามีแต่งงานแล้วภรรยาไม่มีลูกแต่งงานไม่มีลูกทีนี้ทำไงสามีก็ต้องหาภรรยาใหม่เพื่อจะเอาลูกไปสืบตระกูลพราหมณ์สมบัติตัวเองก็มากมายถ้าภรรยาไม่มีลูกเราตายแล้วแก่เท่าแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเราสมบัตินี่ก็ถูกหลวงยึดไปหมดก็เลยบอกภรรยาขอแต่งงานใหม่เพื่อได้ลูกสืบตระกูลก็แต่งงานภรรยาก็ไม่รู้ทำไงเพราะประเพณีบังคับให้เป็นอย่างนั้นพอแต่งงานเสร็จก็ใหม่ๆก็เป็นคนดีพอภรรยาน้อยเกิดท้องขึ้นมาภรรยาน้อยก็บอกสามีว่าเนี่ยท้องแล้วสามีก็ดีใจบอกภรรยาหลวงว่าเนี่ยเราจะได้ลูกแล้วภรรยาหลวงทำใจไม่ได้ทำใจดีใจที่จะเห็นสามีและภรรยาน้อยมีความสุขในการได้ครอบครองสมบัติก็เลยเกิดริษยาในใจก็พูดดีบอกเนี่ยเธอมีลูกเนี่ยจะต้องคนแรกเนี่ยต้องถนอมครรภ์ให้ดีนะเอายาล้อมกุมารหายาบำรุงเลือดให้ดีให้ลูกเธอจะได้ออกมาสมบูรณ์พูดในแง่ดีก็เลยไปช่วยหายามาให้ก็ไปถามหมอว่ายาอะไรที่กินให้เลือดให้ลูกตกบ้างหมอเขาก็เอายาร้อนมาให้กินเข้าไปก็แทงลูกเลยไอ้เมียน้อยก็เสียใจเนี่ยไอ้เมียหลวงเนี่ยแอบเอายามาให้เรากินเนี่ยแทงลูกพยาบาทในใจคิดว่าถ้ามึงมีลูกนะชาติหน้ามึงมีลูกมั่งกูตายไปกูจะตามกินลูกมึงให้หมดดูสิชาตินี้มึงไม่มีลูกชาติหน้ามึงมีลูก
จะขอตามกินลูกมึงแทงลูกทีไรมีคันทีไรมีหลวงก็แอบเอายามาให้กินจนแทงทุกทีผลที่สุดก็เลยไม่มีลูกก็พยาบาทไอ้จิตที่พยาบาทพอตายแล้วก็มาเกิดไอ้ตัวเมียน้อยก็มาเกิดเป็นแมวไอ้ตัวเมียหลวงก็มาเกิดเป็นไก่จิตใจมันผูกพันทรัพย์สมบัติเนี่ยมันผูกพันพยาบาทกันคนไม่มีศีลไม่ธรรมมันตายมันต้องเป็นพวกนี้นะพวกเข้าวัดเข้าวาบวชเรียนไม่ได้เอาแต่โลภโกรธหลงพวกนี้ก็ต้องมากลายมาเป็นแมวเป็นไก่ตายไม่จะไปเป็นเทวดานะตายไม่จะไปเป็นมนุษย์นะตายคนชาวบ้านตายธรรมดานะไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็กลายมาเป็นแมวไอ้เมียหลวงเป็นไก่ไอ้เมียหลวงน้อยเป็นแมวพอไก่ออกลูกออกไข่ไอ้แมวก็ย่องกินหมดมึงออกไข่เมื่อไรแมวก็ย่องกินหมดไอ้ไก่ก็รู้กูมึงกินลูกกูกูจะต้องกินลูกมึงถ้ากูเกิดในชาติใดกูจะกินลูกมึงมั่งก็พยาบาทอีกพอไอ้ไก่ตายไปไอ้ไก่ก็ไปเป็นเสือไอ้เจ้าแมวก็ไปเป็นกวางพอลูกกวางออกทีไรเสือต้องมาบังเอิญกินลูกกวางทุกทีกวางก็แค้นใจขอให้ที่เรามีโอกาสได้กินลูกไอ้เสือมั่งเถอะพอมาเกิดในชาติสุดท้ายไอ้ตัวกวางก็มาเกิดเป็นนางยักษินีไอ้ตัวเสือก็มาเกิดเป็นสาวลูกสาวชาวบ้านกระดุมผีพอมีลูกได้คนหนึ่งไอ้นางยักษ์ก็มาเอาลูกแย่งลูกจะไปกินเกิดทะเลาะกันเกิดแย่งลูกกันผู้คนก็แห่ห้อมมาล้อมว่าอะไรคนจะกินเด็กโอนี่มันไม่ใช่คนธรรมดานี่มันยักษ์นี่ก็เลยอยู่ใกล้เชตวันก็พาไปให้พุทธเจ้าตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของกันแน่ลูกนี้เป็นแม่ที่แท้จริงไอ้ตัวยักษ์ก็บอกลูกของเขาไอ้ตัวคนผู้หญิงนั่นก็บอกลูกของเขาก็ไปถึงวัดเชตวันพุทธเจ้าบอกเอาผ้าปูแล้วก็นั่งให้ห่างกันจะครั้งหนึ่งอยู่ทางเท้าอีกคนหนึ่งอยู่ทางหัวถ้าใครแย่งได้คนนั้นเป็นแม่ก็แล้วกันใครแย่งได้คนนั้นก็เป็นแม่ไอ้ตัวพอหนึ่งสองสามยักษ์กระโดดคว้าขาเลยนางแม่ก็คว้าแขนพอดึงกันไปเด็กก็ร้องสิแขนมันเจ็บเลยร้องไอ้แม่ก็กลัวลูกเนี่ยจะแขนหลุดขาหลุดก็ละเลยละก็ร้องไห้สงสารลูกนางยักษ์เอามาอุ้มเลยบอกนี่นะลูกของฉันฉันแย่งได้พระเจ้าก็รู้บอกเธอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวมันหลายชาติมาแล้วพระเจ้าก็เลยเล่าอดีตให้ฟังจากคนสองคนมาแต่งงานกันแล้วก็มาฆ่าลูกกันเรื่อยๆมาแล้วก็ระลึกชาติในความมาจนชาติสุดท้ายเธอก็ยังจะมาฆ่าลูกกันอีกเธอเป็นกวางเธอก็มาเป็นยักษ์เธอเป็นมาเป็นเสือเธอก็มาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยขอให้โหสิกรรมเถอะนะจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนลูกกันอีกก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นอริยสัจธรรมให้เห็นทางดับทุกข์เห็นทางสงบพระเจ้าก็สอนทานศีลภาวนาเห็นบุญบาปกรรมเวรก็ฟังธรรมะพระเจ้าก็ปรงสังขารตกเข้าใจว่าคนเราไม่มีอะไรจะพยาบาทอาฆาตกันไปก็แค่จิตใจเท่านั้นเองก็ควรทำใจให้สงบสุขพอทำตามพระเจ้าได้นางยักษ์ก็สำเร็จเป็นโสดาบันแม่ก็สำเร็จเป็นโสดาบันพุทธเจ้าก็ให้เอาเด็กนั้นมาคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็กอดจูบรักเหมือนลูกตัวเองรักเหมือนลูกตัวเองนะขอมีส่วนได้เป็นแม่ด้วยหมดพยาบาทโสดาบันเนี่ยตัดกรรมพยาบาทได้คุณธรรมพุทธเจ้าเนี่ยแก้ที่ใจนะการที่เรามาบวชมาเรียนปฏิบัติฟังธรรมเนี่ยแก้ที่ใจ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจทั้งหมดเรามาเป็นลูกกันมาเป็นแม่กันมาเป็นผัวเมียกันมาเป็นอะไรๆนี่มันมาจากจิตทั้งหมดมาจากใจทั้งหมดมาจากกรรมอดีตทั้งหมดที่ต้องมามีปัญหากันทุกวันมันก็มาจากใจเก่าเกลียดกันโกรธกันรักกันทะเลาะกันอิจฉาริษยาโกงกินกันทุกวันเนี่ยมาจากจิตใจที่สร้างกรรมมาแต่อดีตทั้งนั้นแล้วก็มารวมกับเหตุปัจจัยในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสิ่งที่เราคบคนดีไม่ดีด้วยอันนี้ก็เป็นกรรมปัจจุบันที่จะส่งผลให้สำเร็จตามที่เราคบใครอย่างวันนี้เรามาคบพระมาคบพระคุณเจ้ามาวัดเนี่ยนี่เหตุปัจจัยส่งผลความดีแต่อดีตที่เราเคยทำบุญมาวันนี้เราเลยมาโกมาเจอพระเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่แหละคือคบบัณฑิตบัณฑิตนี่พาไปหาความสุขสงบหาผลประโยชน์ไม่มีทางไม่มีโทษวันนี้โยมไม่เมาโยมไม่ต้องไปผิดทำผิดอะไรทั้งหมดพูดดีคิดดีกายวาจาใจดีวันนี้คือวันดีอันนี้เป็นบุญนี่คือเรียกมาจากใจใจที่ดำริดีแล้วก็ไปทางดีคบคนดีไปดีจึงว่าถ้าสองคนเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนางก็ไม่ต้องมากินกันทุกชาตินะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นโน่นเป็นนี่พอพบพุทธเจ้าแล้วก็โหสิกรรมเมื่อมาพบพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแล้วคนเราก็คือว่าโหสิกรรมเวรย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวรเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อแล้วว่าการมาบวชมาเรียนเนี่ยให้ผลแก่พวกเราเราได้รู้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งใดไม่เคยเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ไม่เคยสงบก็ได้สงบศีลเราไม่เคยรักษาก็มีศีลขึ้นศีลเนี่ยเป็นกำลังใจมีอานิสงส์มากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่รักษาเพียงครึ่งวันยังมีอานิสงส์มากมายศีลเนี่ยนะศีล8เนี่ยที่ว่าสมัยพุทธเจ้าเศรษฐีเขาถึงบรรพระแล้วเขาถืออุโบสถบางไปนอนวัดกันไปถืออุโบสถที่วัดกันคนไหนอยู่ที่บ้านก็สมาทานศีล8แล้วก็ไม่ทานข้าวเย็นไอ้ลูกจ้างมาเป็นคนจนมาแล้วมาเป็นลูกจ้างเอ๊บ้านนี้แปลกฉันเป็นลูกจ้างมาหลายบ้านบ้านนี้แปลกคนอื่นวันนี้เงียบหมดเลยกินแล้วก็นอนบางคนก็ไปอยู่วัดหมดก็เลยถามเศรษฐีบอกท่านเราพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีในพวกเราแล้วเราจะไปเอาทำไมในสมบัติข้างนอกไอ้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยของอาศัยกินชั่วมีชีวิตอยู่ตายเราก็เอาไปไม่ได้แต่ศีลอุโบสถเนี่ยตายแล้วเราเอาไปได้เราจะไม่จนอีกจนชาติเดียวรวยแล้วก็รวยอีกโอ้โหเศรษฐีพูดอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ข้าพเจ้าเนี่ยจนๆเนี่ยจะรักษาได้บอกได้แล้วนี่เพิ่งมารู้ครึ่งวันเนี่ยรักษาได้ครึ่งวันก็รักษาได้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถเพื่อจะได้พระอานิสงส์ด้วยก็ทำพิธีสมาทานศีลอุโบสถของปรมัตถธรรมสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องไปสมาทานที่วัดก็ได้สมาทานทุ่งไร่ทุ่งนาหัวปลวกหัวผาสมาทานกระต๊อบขณะสมาทานที่บ้านได้เพราะศีลอุโบสถเนี่ยสมาทานได้แต่ศีล10เนี่ยสมาทานไม่ได้ศีล227สมาทานไม่ได้แต่ศีล5ศีล8เนี่ยสมาทานได้แต่ถ้าไปรับกับพระนี่ทำให้เราได้เรียนรู้กรรมฐานนะให้เรียนรู้กรรมฐานพระท่านจะอบรมศีลให้มั่นคงขึ้นเป็นศีลปรมัตถ์ขึ้นแต่ถ้ารับเองเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์เราก็รู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามศีลแล้วก็ต้องเจริญสมาธิด้วยพอรับเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ทำอะไรก็เกิด

เรามันมีบุญน้อยนะเศรษฐีเขารับมาต้องนานเนแล้วเขาไม่เป็นไรให้ตัวเองพอรับศีลวันเดียวเท่านั้นสมาทานก็หิวเลยท้องลั่นโครกคร่าโคภาคลมเกิดเลยไปแล้วกันอดข้าวเย็นในลมเกิดแล้วเศรษฐีบอกคนโน้นคนนี้เขาก็สงสารเขาเอากินข้าวไหมลาศีลไหมจะได้หายบอกไม่ศีลข้าพเจ้าเนี่ยหาไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ท้อถอยไม่เลิกศีลอันนี้จะตายก็ไปขอให้ไปเกิดดีจะได้พ้นกรรมพ้นเวรก็ไม่ยอมลาศีลผลสุดตอนเย็นก็พระเจ้าแผ่นดินเขาเสด็จมาพอดีเขาก็เอาคนเนี้ยไปอยู่เขาไม่ให้ตายในบ้านเพราะไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาเอาไปไว้ที่ลานบ้านไปนอนพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จเรียบเมืองผ่านมาเสียงกระทึกคึกโคมทรงคานหามมาโอ้โหพระเจ้าแผ่นดินนี่มันประเสริฐจังนะไม่ต้องเดินดินเลยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทองเงินเพชรแวววาววับหมดคงสุขจริงๆนะเจ้าแผ่นดินนี่เหมือนเทวดาข้าพเจ้ารักษาศีลคนนี้ถ้าตายนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินเขาเรียกรักษาศีลเพื่อหวังมนุษย์สมบัตินะเขาเอาแค่มนุษย์สมบัติด้วยความมั่นที่ตัวเองยอมตายเพราะศีลเนี่ยจึงจะได้ก็เลยพอดับจิตก็จิตก็คิดถึงเรื่องบุญที่ทำไว้ขอให้ไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็เลยไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเข้าครรภ์มเหสีกำลังตั้งครรภ์ก็เกิดพอเกิดมาได้7 8พอระลึกพอโตขึ้นมาก็ระลึกชาติได้ก็บ่นนะบุญอะไรอัศจรรย์เหลือเกินนะนิดหน่อยนี่หรือบุญแค่นิดหน่อยทำไมเราจึงได้ถึงขนาดนี้เขาจะนั่งเพ้อบุญเขานะบุญอะไรแค่รักษาศีลครึ่งวันยังได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินบุญนี่มากมายมหาศาลเหลือเกินอัศจรรย์เหลือเกินเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สมาทานศีลตายตอนเย็นเนี่ยอัศจรรย์เหลือเกินข้าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่เข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีล8เพียงครึ่งวันตายมากมายแล้วคนที่ลงทุนเนี่ยจะไปเป็นอะไรไม่เป็นมนุษย์แหละอย่างเศรษฐีนี่ไม่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นไฟสูงแหละนี่เขาพลานาบุญคนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้เลยพระเจ้าแผ่นดินคนเนี่ยจากคนกายาจกคนจนเนี่ยรักษาศีลครึ่งวันมาเป็นเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าทรงรับรองบอกเป็นไปแล้วสิ่งนี้อดีตก็เป็นมาปัจจุบันนี่ก็เป็นได้ถ้าจิตของเขานั้นเข้าถึงศีลสีเลนะสุขติงยันติศีล นั่นแหละนำความสุขให้เกิดกับใจเขาได้สุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคทรัพย์คนมีศีลนี่ไม่จนเลยสักคนเดียวอย่างน้อย อย่างน้อยเนี่ยก็มีก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะคนมีศีลเนี่ยใครเขาไม่รังเกียจเพราะซื่อสัตย์อยู่บ้านใครใครก็ไม่รังเกียจเพราะไม่ปากร้ายไม่ปากร้ายไม่ใจร้ายไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดศีลไม่มึนเมาไม่ขาดสติใครๆก็รักเพราะศีลเนี่ยทำให้สงบทำให้ปกติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยโภคะจะเกิดขึ้นกับคนมีศีลถ้าอย่างพระเนี่ยมาบวชเนี่ยเมื่อก่อนพระเนี่ยต้องทำมาหากินเป็นลูกชาวบ้านฐานะก็ไม่เหมือนกันสักคนเดียวแต่พอพระมาบวชแล้วเป็นไงโยมอยู่ฐานะที่สบายเลยพอศึกไปปุ๊บสิโยมไม่แล้วอยู่นี่ไม่ได้นะไปอยู่ในฐานะที่ลำบากแหละต้องไปต่อสู้ดิ้นรนแบบคนไม่มีศีลเนี่ยถ้าโยมได้มีศีลปุ๊บเนี่ยเขาเลี้ยงโยมเลยใช่ไหมมาอยู่วัดเนี่ยอาหารหวานคาวมาเองเลยพอ3วันไปแล้วจะต้องไปหุงหากินเองอาหารคนมีศีลเนี่ยเลือกกินเอาเลยนี่คือศีลสีเลนะโภคสัมปทาโภคะเกิดกับคนมีศีลสีเลนะนิพพติงยันติ

ทุกข์ไม่มีคนมีศีลเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะไม่รู้จะไปเอาอะไรเพราะพอแล้วรวยพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วนิพพานคือดับทุกข์ทางใจได้ถึงนิพพานแล้วคือศีลศีลส่งถึงนิพพานคือดับทุกข์ทางใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องสีเลนะสุขติงยันติคนที่ทุกวันนี้ที่ทุกข์เพราะทุกข์อะไรเพราะคนไม่มีศีลโยมไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่มีเงินไม่ใช่ทุกข์เพราะลูกตายไม่ใช่ทุกข์เพราะสามีมีแม่น้อยไม่ใช่ทุกข์เพราะยากไม่ใช่ทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับคนมีศีลแต่ถ้าคนมีศีลเนี่ยจะดำรงไว้ซึ่งความสุขมีอยู่ในใจ

มีอยู่ในใจจะเป็นอะไรก็แสดงแต่จะเจ็บจะไข้จะเป็นอะไรแต่สุขทางใจเขามีคนมีศีลเนี่ยจะไม่มีทุกข์ทางใจจะจนก็จนแต่กายจะเจ็บก็เจ็บแต่กายนะจะพัดพรากอะไรก็พัดพรากแต่ร่างกายแต่ใจเนี่ยเขาไม่พัดพรากจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขายังมั่นคงอยู่ในศีลเขาเกิดความสุขใจฉะนั้นที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะศีลสีเลนะสุขติงยันติเขามีศีลหรือเปล่าล่ะที่เขาว่าเขามีทุกข์เนี่ยเขามั่นคงในศีลเขาหรือเปล่าแสดงว่าเขาไม่เคยมั่นคงในศีลเขารักษาศีลเขาจึงได้ทุกข์แต่ถ้าเขามีศีลจริงๆเขาไม่ทุกข์หรอกนะศีลเนี่ยมีตั้งหลายศีลบารมีธรรมดาศีลที่คนถือไม่มั่นคงถือธรรมดาเนี่ยก็ยังสุขน้อยแต่ถ้าศีลอุปบารมีเนี่ยหมายถึงเจริญศีลให้มากขึ้นศรัทธาในศีลมากขึ้นทำความเพียรให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้นปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์ปรมัตถ์ออกบวชในศีลปรมัตถ์ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งหลานแม้แต่ตัวเองจะตายก็ยอมเนี่ยนี่คือเรื่องศีลปรมัตถ์ศีลนี่ให้ความสุขเลยถ้าปรมัตถ์เนี่ยฉะนั้นเรามองข้ามเรื่องศีลลองสิสามีมีศีลสามีดีไหมภรรยามีศีลดีไหมลูกมีศีลดีไหมเพื่อนบ้านมีศีลดีไหมที่ทำการทำงานทุกคนมีศีลหมดเนี่ยจะน่าคบไหมถ้าทุกคนมีศีลหมดในโลกนี้ยังอยู่อย่างสงบสุขที่เราทุกทุกวันเนี่ยเพราะคนไม่มีศีลปากกับใจไม่ตรงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเดี๋ยวเบียดเบียนกันเป็นคนเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นจากการคนไม่มีศีลทั้งนั้นทุกวันในที่เดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกพระประเสณที่โกศลพระเสณที่โกศลเนี่ยจะออกไปจับองคุลิมานองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันคนเป็นลูกโพลหิตอยู่ในเมืองสาวัตถีคนก็หวาดกลัวไม่กล้าเข้าป่ากันไม่กล้าออกบ้านกันกลัวองคุลิมานฆ่าเดือดร้อนพระราชาบอกท่านพระราชาบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วไม่มีใครกล้าไปทำมาหากินแล้วไปตอนเย็นก็ถูกฆ่าไปตอนเช้าก็ถูกฆ่าจนไม่มีใครกล้าไปออกอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วไม่มีใครกล้าเดินทางไกลแล้วกลัวหมดจะทำมาค้าขายเดินทางไปต่างประเทศพ่อค้าต่างๆก็กลัวพระเจ้าวิริณเวททำไงดีโจรองคุลิมานคนกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเราเป็นเจ้าแผ่นดินต้องปราบเสี้ยนหนามของประเทศให้ได้ก็ยกทัพคนปราบคนคนเดียวนะยกทัพเป็นกองทัพเลยแต่ก็นึกหวาดหวั่นว่าองคุลิมานเป็นคนอัศจรรย์นะเป็นคนอัศจรรย์ใครฆ่าไม่ตายมีกำลังดังช้างสารวิ่งขับช้างขับมาคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ไม่ได้ไหนเลยถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราแย่ก็เลยยังไงก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจะรู้ดีว่าเราจะมีลางดีลางร้ายท่านจะทักท้วงเราเองถ้าปลอดภัยพระองค์ก็คงไม่ทักท้วงเราจะไปจับองคุลิมานก็กลัวเหมือนกันก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในเชตวันพระเจ้าบอกดูก่อนพระองค์จะเสด็จไปไหนเนี่ยยังก็ไปรบทัพจับศึกกันยิ่งใหญ่ยังข้าสงครามเกิดขึ้นหรือบอกเปล่าพระองค์ไม่มีสงครามบอกอ้าวแล้วมีสงครามทำไมพระองค์จึงยกทัพไปมากมายเหลือเกินยังก็จะเป็นศึกใหญ่เข้ามาประชิดติดเมืองเปล่าพระองค์ขมอมฉันจะไปจับโจรร้ายโจรอะไรล่ะโจรองคุลิมานพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ถามนำล่องไปให้มีเหตุถามให้ไปเกิดให้เหตุที่จะแสดงได้บอกองคุลิมานคนเดียวทำไมต้องยกทัพทั้งกองทัพโจรคนนี้มันร้ายกาจมากนะพระองค์มันฆ่าคนเนี่ยตัดนิ้วร้อยคอเลยใครๆก็สู้มันไม่ได้ส่งทหารเข้าไปก็สู้มันไม่ได้หม่อมฉัน

ต้องยกทัพเลยเพื่อจะปราบองคุลิมานจนคนคนเดียวไม่จำเป็นต้องไปฆ่าไปอะไรเขาทำไมพระองค์จะต้องเสด็จออกไปเองบอกพระเจ้าบอกแล้วถ้าหากว่าองคุลิมานเนี่ยปราบองคุลิมานได้คนเดียวเนี่ยโจรจะหมดไหมประเทศนี้ไม่หมดหรอกแล้วถ้าหากว่าองคุลิมานเนี่ยเกิดว่าเขากลับใจมาเป็นคนดีนะพระองค์ยังจะตามจับเขาไหมบอกไม่ตามจับหรอกถ้าเขาเป็นคนดีก็ดีแต่ไอ้โจรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกสันดานมันหยาบแล้วสันดานมันเลวแล้วมันเป็นคนดีไม่ได้คนอย่างนี้กลับตัวเป็นคนดีไม่ได้หรอกพระองค์เพราะมันโหดร้ายมากก็คิดไว้งั้นบอกถ้าหากว่าเขามาบวชล่ะพระพุทธเจ้าก็ถามเหมือนกันนะถ้าเขามาบวชล่ะคนอย่างนี้จะบวชได้หรือพระองค์แต่ถ้าเขาเกิดเขาบวชจริงๆพระองค์จะทำไงถ้าเขาบวชจริงๆก็หม่อมฉันจะเป็นผู้อุปถากเขาตลอดชีวิตเลยจะให้บาตรให้ชีวรให้เสนาสนะให้ยุกยารักษาโรคให้ความเป็นอุปถากปรวนาตัวตลอดชีวิตโจรอย่างนี้หรือจะบวชได้พระองค์เป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกได้สินี่นะเขานั่งอยู่ใกล้ๆนี่ไงตกใจเลยนะโหถ้าหากว่าไม่ใช่พุทธเจ้านี่พระเซนที่กุศลคงวิ่งหนีแน่เลยเขาบอกนี่นะเขานั่งอยู่เนี่ยบอกใช่เลยพระองค์บอกนี่นะองค์คุลิมานพระเจ้าไปดินนี่ตกใจเพื่อการออกเลยจะวิ่งหนีก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้เขาไม่พร้อมมาบวชเลยพระองค์บอกไม่พร้อมหรอกถามไปคุยเขาสิเขาเข้าไปมาตรการบอกมาบวชได้ยังไงเนี่ยก็พระองค์ผู้มีเมตตาข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดตามืดหลงผิดไปเชื่อครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกต้องจึงต้องฆ่าคนเพราะความเชื่อไม่ใช่ไปเพราะไปเชื่อมากไปเข้าใจผิดแต่พอมาเจอพระพุทธองค์ทรงเมตตากระหม่อมฉันมากเมตตาอาตมาเนี่ยอาตมาก็เลยทรงเห็นคุณของท่านก็เลยมาบวชด้วยพุทธานุภาพอันนี้บอกโอ้อัศจรรย์นะกับผมขอภาวนาตัวตลอดชีวิตท่านขาดเหลืออะไรบอกโยมเลยโยมจะเป็นอุปถัมภ์เอาเป่าประกาศทหารทั้งหลายปลดอาวุธได้กลับเข้าสู่กรมกองให้บำเหน็จรางวัลพักผ่อนกันทหารก็กลับสบายก็องคุลิมานก็อยู่กับพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาไปบินธบาตเนี่ยนะเขาเขี่ยงงัวเขี่ยงควายเขี่ยงนกยิงนกอะไรก็โดยมากมายเนี่ยจะมากระเด็นใส่ศีรษะองคุลิมานแต่เลือดไหลกลับมาวัดแทบทุกวันจะเจออยู่เลยเจนกว่าจะเบาลงที่ว่าคาถาข้อทุกง่ายพอก็ข่าวก็ยังไม่ลือไปไกลว่าองคุลิมานบวชทุกคนก็ยังว่าองคุลิมานเป็นโจรอยู่แต่แล้วตอนนี้พอรุ่งขึ้นเช้าองคุลิมานก็ออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีพอไปเนี่ยทุกคนบอกนี่องคุลิมานมาแล้วนะแอบแฝงมาแล้วตามหลังพุทธเจ้ามาพวกเราระวังให้ดีบางคนพอได้ยินเสียงองคุลิมานขึ้นบนต้นไม้ตกลงมาเลยปีนบนกำแพงก็ปีนตกลงมาอยู่ตรงไหนร่วงตรงนั้นมือไม้อ่อนหมดวิ่งหนีกันให้ข่าวว่าองคุลิมานออกมาไม่ได้พิจารณาเลยว่าองคุลิมานนั่นบวชหรือเป็นอะไรคือเพียงบอกเฮ้ยองคุลิมานมาทุกคนก็ว่าองคุลิมานมาเนี่ยนึกว่าเป็นโจรมาไม่ได้รู้หรอกว่าองคุลิมานนั้นบวชเพราะเป็นเพียงปากต่อปากบอกกันสถานเมืองไปเลยว่าองคุลิมานเนี่ยมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าบวชเป็นพระบิณฑบาตไอ้ข่าวที่บอกองคุลิมานมาก็ต่อกันไปก็วิ่งหนีกันผลที่สุดผู้หญิงคนท้องแก่เนี่ยหนีไม่ได้หนีเข้าไปกำแพงก็ท้องมันไปติดกำแพงติดไอ้ลอดรั้วบ้านก็ไปไม่ได้ก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นองคุลิมานก็เดินผ่านไปพอดี
ผู้หญิงก็ไหว้ขอชีวิตเถอะจะทำอันตรายข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามีลูกอ่อนลูกท้องแก่ที่จริงก็ยังสมัยก่อนก็ไม่รอดหรอกฮะตัดคอเลยเอานิ้วมือเลยถึงจะท้องแก่ไงก็เอาก็เลยบอกว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชานามะยะโตหังภคินีดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาในชาติของพระยาเจ้าเนี่ยเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยขอให้ครันเธอจงสวัสดีเถิดจงคลอดลูกง่ายเถิดยะโตหังภคินีเพราะว่าคาถานี้จบนางก็คลอดลูกเลยโอ้พอคลอดลูกคนก็มาดูกันนางนี่คลอดลูกองคุลิมานี่เสกคาถาให้นางคลอดลูกง่ายจนทุกวันเนี่ยนะหมอที่สมัยก่อนพระพวกญาติโยมเข้ามาเป็นคาถาคลอดลูกง่ายเขาต้องใช้บทเนี่ยโยมเสกน้ำมนต์แล้วให้นางผู้หญิงกินคลอดง่ายลูกทุกคนถ้าคนไหนว่าครั้งครั้งได้นะมีสัจจะแล้วสมัยก่อนเนี่ยพวกคลอดลูกเขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลโยมใช้น้ำมนต์องคุลิมานคลอดง่ายสัจจะนี่อยู่ได้เป็นกับปีนะสัจจะนี่ยังอยู่ได้ก็ยังใช้ได้ทุกวันนะโยมถ้าใครจะคลอดลูกก็เสกบทเนี่ยเสกแล้วก็กินถึงจะคลอดลูกไม่เจ็บไม่ปวดแค่เป็นคาถาองคุลิมานนี่คือว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยเมื่อท่านมีจิตใจที่ดีแล้วอะไรก็ดีหมดนะอะไรก็ดีหมดฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจการบวชเรียนก็เป็นอโหสิกรรมหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ศรัทธามากขึ้นเชื่อมั่นมากขึ้นก็ปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตัวเราให้เกิดผลแก่พวกเราต้องทำความเพียรโยมทำสมาธิให้เกิดเรามาบวช3วันเนี่ยทำสมาธิให้สว่างให้ได้ทำพุทธะพุทโธให้เกิดในใจเราให้ได้ตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญอยู่ถ้ามาบวชแล้วเราไม่สงบเนี่ยเรายังไม่ได้รับผลนะบุญจริงอ่ะบุญแบบเหมือนอย่างกับคนที่มาสมาทานศีลแล้วก็ตายเนี่ยได้ไปเป็นลูกเจ้าแผ่นดินแต่บุญที่จะไปนิพพานบุญเข้าถึงชั้นสูงเนี่ยเรายังไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่รวมเป็นหนึ่งจิตเรายังไม่มีสมาธิแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วนี่ถือว่ายอดบุญนะเราจะเข้าไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราจะตามพระอรหันต์ไปถึงฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาได้ศีลัพพตปามาสได้หมายถึงว่านั่นแหละอโหสิกรรมจะไม่ไปตกนรกจะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วถึงนิพพานย่นชาติย่นภพตัดกรรมตัดเวรตัดอย่างอื่นไม่ได้แก้อย่างอื่นไม่ได้โยมจะไปสะเดาะเคราะห์ต่อยตาไงก็สู้กับการบวชเรียนประพฤติปฏิบัติไม่ได้สกายทิฏฐิยังไงโยมต้องนั่งเจริญกรรมฐานพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราของพ่อแม่ให้มาจากข้าวสุกขนมสดเลือดเนื้อแล้วก็ละลายธาตุของเราเนี่ยว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำที่น้ำเรากินเข้าไปข้าวเรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินส่วนอบอุ่นเนี่ยเป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวเนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นธาตุลมส่วนความคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้มี5ธาตุธาตุปฐวีอาโปเตโชวาโยวิญญาวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือธาตุไม่มีตัวตนแต่มีความรู้สึกนี่คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่5ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรพอแตกตายทำลายขันแยกกายกับใจออกไปแล้วหมดลมไปแล้วเนี่ยลมดับเราก็อืดพองนะพอเราลมดับเราก็อืดพอง3วัน7วันเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วใครก็ไม่อยู่กับเราแล้วใครก็ไม่รักเราแล้วใครก็ไม่เข้าใกล้เรากายเราก็เละออกไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมโอ้ไม่ใช่เราถ้าใครเป็นอย่างเราก็ไม่ใช่เขา
ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนมีร่างกายที่บูดเน่าเหมือนกันหมดทั้งหมดลมเขาหมดลมธาตุไฟก็ดับธาตุดินก็ดับธาตุน้ำก็ดับดับละลายกลายไปเป็นอากาศธาตุยื้อเป็นธรรมชาติของธาตุเขาเมื่อพิจารณางี้แล้วเราก็เห็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไปลมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครกลายเป็นธรรมชาติดังเดิมก็นี่เรียกว่าละสกายทิฏฐิไม่ถือว่าตัวเราตัวเขาแล้วเพราะทุกคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้ก็ละสกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิว่าตัวเราตัวเขาใครจะด่าจะว่าไงก็ไม่โกรธแหละไม่พยาบาทสามีจะด่าภรรยาจะด่าพี่น้องจะด่าเพื่อนฝูงจะด่าก็ไม่พยาบาทโกรธหายโกรธหายโกรธหายคิดแล้วก็หายเพราะละสกายทิฏฐิได้จึงไม่โกรธไม่พยาบาทมีแค่ความโกรธแต่ความพยาบาทไม่เหลือเลยไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเขาไม่เห็นใจเราเขาไม่ทำดีแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีอารมณ์นั้นน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีมีแต่ปีติว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐเหลือเกินได้พบพุทธศาสนาประเสริฐเหลือเกินได้เข้าถึงธรรมะประเสริฐเหลือเกินชาตินี้เป็นบุญของเราเป็นอุดมชีวิตเราจะไปนิพพานไม่เกิน7ชาติไม่ตกนรกแล้วปิดประตูอบายวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกนิพพานเชื่อมั่นว่าจิตดวงนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจิตบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนเราปฏิบัติถึงวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเข้าถึงธรรมพ้นทุกทุกคนทางไปสวรรค์นิพพานมีแน่คนไม่มีศีลมีธรรมไปนรกเชื่อมั่นอย่างนั้นเมื่อศีลพัตตปามาสก็ไม่ขอถือศีลอื่นแล้วใครจะว่าศีลอะไรสักร้อยล้านพันล้านให้เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นก็ไม่ไปถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอถือตลอดชีวิตยอมตายไม่ถือศีลผิดแล้วไม่ไปบงไม่ไปกราบไหว้หัวปวกหัวฝาบนบานศาลกล่าวไม่ไปเข้าเจ้าเข้าทรงแล้วเพราะถือว่าพุทธประธรรมประสงค์นี่ประเสริฐที่สุดไม่ไปเชื่องมงายใครว่าที่ไหนดีหลวงพ่อไหนดีเจ้าแม่ไหนดีไม่ไปไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวข่าวลือไม่เชื่อเชื่อเหตุเชื่อผลว่าคนต้องมีศีลมีสมาธิมีการปฏิบัติจึงจะพ้นทุกข์จึงจะไปดีมีเครื่องวัดในใจเลยคนนี้สกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยในเรื่องปฏิบัติตัวเองและคนอื่นไม่สงสัยในการเดินทางไปสวรรค์นิพพานเชื่อว่าทางนี้ไปถูกต้องการธรรมะทำกรรมฐานเนี่ยเชื่อมั่นว่ากรรมฐานที่เราทำเนี่ยใช้ได้เหสาโรมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโรมาพิจารณาการที่สองหรือพิจารณาอนาปานุติพิจารณาอสุภะกรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยถือว่าถูกต้องหมดไม่สงสัยเหลืออยู่ว่าผู้ใดทำได้ไม่ได้เท่านั้นเองถึงไม่ถึงนั้นอยู่ที่ใจคนนั้นจะละกิเลสได้มากน้อยแค่ไหนพอหมดวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสก็ไม่มีไม่ถือศีลผิดแหละไม่บนบานศาลกล่าวแล้วจะทำอะไรไม่ต้องบนใครละตัวตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อกรรมเป็นใหญ่เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเป็นใหญ่คนนี้ไม่งมงายแล้วคนนี้ตาสว่างคนนี้มีปัญญารู้จิตเห็นจิตตัวเองคนนี้ก็กินเดินนั่งนอนก็รู้จิตใจตัวเองอยู่เรื่อยว่าจิตใจตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สุขทุกข์รู้จิตใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่ลักษณะโสดาบันเกิดขึ้นกับผู้นั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ตกนรกแน่นอนเจริญทางเดียวจนแต่กายใจไม่จนยิ่งรวยศีลธรรมก็ยิ่งรวยมากขึ้นนี่คือลักษณะที่เราเข้าถึงถูกต้องตามหลักปฏิบัติธรรมนะเรียกว่ารู้จักเมื่อเข้าถึงธรรมะนี้แล้วคนเราไม่มีทุกข์หรอกที่ทุกข์เนี่ยเพราะไม่มีศีลธรรมทุกข์เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะทุกวันนี้คนเราที่ทุกข์เพราะไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะต้องควรกลางค่ำครวญเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรเรื่องร้ายๆต่างๆที่เข้ามาประดังในชีวิตของเราเนี่ยโดยมาก

0: มะทั้งนั้นที่คนเราก็เดือดร้อนตัวแต่ถ้ามีธรรมะข้อนี้แล้วพ้นกันไม่มีแล้วปัญหาก็จบแก้กรรมแก้เวรได้แต่พวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะยังต้องเจอทุกข์ไปข้างหน้าอีกมากมายทุกข์ในความพัดพากจากของรักทุกข์ในความเจ็บความตายของญาติพี่น้องทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดกับพวกเราไม่ใช่ว่าสุขอย่างเดียวปัญหา108ที่จะแต่ถ้าเราได้มีศีลมีธรรมนี้เราไม่มีทุกข์เลยถือว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็มีศีลธรรมซะก็แล้วกันทุกคนก็ช่วยตัวเองได้นี่คือความมั่นใจที่ตัวเองได้มาบวชเรียนมาประพฤติปฏิบัติมาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องตรงอย่างนั้นนะเมื่อคนเราถึงตรงนี้แล้วก็จบใครจะโกรธกันล่ะสามีก็เลิกโกรธภรรยาภรรยาก็เลิกโกรธสามีทุกคนก็ไม่พยาบาทกันนี่ก็นี่ก็อภัยกันโลกก็อยู่เย็นสงบสุขสิพอเรื่องแล้วก็แล้วกันไม่กลับมาพูดใหม่คนเราจริงๆพอพยาบาทแล้วเนี่ยเก็บความหลังมาพูดสมัยมาทะเลาะกันใหม่มาว่ากันใหม่นั่นแหละเรียกว่าตัวพยาบาททะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกโกรธกันแล้วโกรธกันอีกแต่พอตัวพยาบาทนี่ไม่มีปุ๊บไม่พูดเรื่องความหลังเลยพูดแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยคนนี้ก็เป็นสุขสิคนเราใครเราพูดเรื่องดีจะเป็นทุกข์ไม่มีใครพูดเรื่องดีเป็นทุกข์ไม่มีหรอกนอกจากคนใจบาปเท่านั้นนะพอพูดเรื่องดีจะเป็นทุกข์ก็พูดเรื่องดีก็สบายใจที่ทุกข์ก็พูดเรื่องไม่ดีฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยกันพอพูดเรื่องศีลธรรมมันก็สบายใจฉะนั้นเมื่อตัวพยาบาทนี้ดับไปแล้วจึงไม่มีเรื่องร้ายในหัวใจใครทั้งหมดสีเรณสุขติงยันติสุขทางใจสีเรณโภคสัมมทาร่ำรวยโภคะเกิดขึ้นสีเรณนิพพติงยันติดับทุกทางใจเนี่ยใจเป็นใหญ่โยมใจเป็นหัวหน้าใจเป็นเหตุใจเป็นผลใจเป็นผู้นำมาใจเป็นผู้พาไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจกับจิตใจของเราทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็ให้เจริญสติสมาธิให้เกิดในใจเราให้มากในจิตเราให้มากเราก็จะได้เป็นตัวของตัวเองได้สมบูรณ์จิตเราก็จะเบาสบายโล่งโปร่งทุกข์ต่างๆก็จะดับไปเพราะเราเข้าใจจิตของเราแล้วสงบแล้วสบายแล้ว ก็ได้เวลาพอดีนะมาก็บรรยายมันตามกำหนดเวลาก็ให้องค์อื่นเขาได้อธิบายต่อไปบ้างก็สมควรแก่เวลา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

อาจของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย

ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ันขึ้น15ค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญคือกามสุขขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางตรัสรู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นทางที่บรรพชิตควรดำเนินและทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดเมื่อจบปฐมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

ในลำดับต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาและก็จะได้ทำการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการฟังเพื่อเป็นการส่งเสริมกุศลบุญญราศีและในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพียงกันเป็นเวลาหลายวันเพื่อบำเพ็ญซึ่งคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่ตนของตนเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาการฟังถ้าเราฟังด้วยดีแล้วย่อมจะได้บุญได้กุศลคำว่าบุญนั้นก็หมายถึงความสุขกุศลหมายถึงความฉลาดบุญคือความสุขนั้นเกิดจากการฟังเกิดขึ้นได้อย่างไรสมัยครั้งปฐมโพธิกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาซึ่งพระธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วนำไปประกาศตามหลักฐานผู้ที่ได้รับฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐมฤกษ์นั้นก็ได้แก่เหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาประกาศถึงแนวทางของการปฏิบัติทั้งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติตลอดทั้งสัจธรรมที่จะนำให้ผู้ฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติได้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกประการนั้นก็เกิดขึ้นจากการตั้งใจสดับรับฟังโดยที่มีการควบคุมจิตใจของตนให้อยู่ในการฟังไปโดยลำดับลำดาเมื่อจิตใจตั้งมั่นอยู่กับการฟังเป็นอารมณ์เป็นลำดับลำดาอย่างนั้นแล้วก็สามารถเสียงธรรมที่รังไหลเข้าไปในโสตประสาทสัมผัสในดวงจิตดวงใจก็ได้กลายเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจที่เศร้าหมองและขุ่นมัวด้วยอำนาจธรรมลมและกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจให้สงบระงับลงไปได้โดยลำดับลำดาเมื่อจิตใจสงบระงับลงไปเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นคำว่าบุญแปลว่าความสุข
ก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการสดับรับฟังดังที่กล่าวแล้วตลอดทั้งสติปัญญาก็สามารถที่จะรู้เห็นสภาพของความเป็นจริงที่ปรากฏภายในจิตใจของผู้ฟังนั่นเองเห็นอย่างไรจิตใจมีความสงบเพราะเหตุอันใดเพราะเหตุจิตใจนั่นจดจ่ออยู่กับการสดับรับฟังไม่ส่งใจไปอื่นคือสู่อารมณ์ต่างๆนี่จะเกิดความเห็นชัดขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจตั้งมั่นแน่แน่วไปโดยลำดับลำดาตามกระแสเสียงธรรมของออกไหลออกจากโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเห็นความสงบปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจตลอดทั้งสภาพแห่งความผ่องใสปรากฏเป็นความสงบสุขร่มเย็นขึ้นภายในจิตใจอันนี้เป็นลักษณะของความรู้คือปัญญาตลอดทั้งเห็นถึงความไม่สงบที่มีมาแล้วในอดีตว่าเป็นอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของเรานั่นแน่แน่วตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งก็ตามเราก็จะเห็นความรู้ของเราโดยความเด่นชัดว่าเป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตลอดทั้งความไม่สงบที่มีมาในการก่อนหรือมีอยู่ในขณะนั้นแต่ก็สงบไปโดยลำดับลำดาเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ในใจอย่างนี้แหละที่ว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมการที่เรารู้ธรรมเห็นธรรมโดยการกำหนดจดจำได้หรือได้ยินได้ฟังตามธรรมชาติความรู้ที่มีอยู่ประจำในตัวคนและสัตว์ทั่วไปนั้นอันนั้นได้ชื่อว่าได้ยินแต่ยังไม่จะเป็นผู้รู้เห็นไม่ว่าความรู้ในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามจะเป็นผู้รู้เห็นอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความรู้ปรากฏขึ้นเฉพาะภายในจิตใจของเราจิตใจของเราที่เราจะเข้าไปรู้ถึงจิตถึงใจของเราอย่างแท้จริงนั้นมันก็จะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่กุ้มลุมหุ้มห่อจิตใจของเราอยู่อย่างมากมายนี่ถ้าพูดเพียงแค่นี้หรือแสดงเพียงแค่นี้ที่แนะเพียงแค่นี้ในฐานะเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนามาก็พอจะเป็นที่เข้าใจได้โดยแจ่มแจ้งเพราะเราผู้ปฏิบัติย่อมจะเป็นผู้ประจักษ์แจ้งได้เฉพาะตนในเหตุการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญคุณงามความดีโดยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นหลักของการศึกษาให้เกิดความรู้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขกายวาจาจิตใจของตนให้เป็นไปตามเมื่อเราจะกล่าวในรูปของการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติพระศาสนานั้นก็เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นบาปหรือเป็นอกุศลบรรดามีอยู่ในกายวาจาและจิตใจของเราโดยอาศัยเราโดยที่พวกเราอาศัยพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเรียกว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาหรือกล่าวอีกในหนึ่ง
เป็นที่รวมลงในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พวกเราทั้งหลายควรแก่การศึกษาและนำมาประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่สามประการสัพพาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมสกิจจปริโยทัปปานังเอตังพุทธานสาสนังชำระจิตของตนให้ผ่องใสทั้งสามประการนี่แหละได้ชื่อว่าโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยทุกๆพระองค์ที่ได้ตัดขึ้นในโลกก็ย่อมจะสอนอย่างนี้ไม่ได้เคลื่อนคลาดไปจากโอวาททั้งสามประการนี้เลยเมื่อจะกล่าวโดยเป็นภาษาอย่างเราท่านๆเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายพระพุทธเจ้าทรงสอนสามประการสอนให้ละความชั่วในทางกายวาจาบำเพ็ญคุณงามความดีในทางกายวาจาแล้วทำจิตใจชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสก็มีเพียงแค่นี้นี่เป็นหลักของพระศาสนาหัวใจของพระศาสนาคำสอนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อขยายกระจายความออกไปแล้วมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อย่อลงมาแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาทั้งอดีตและปัจจุบันสิริรวมได้ 21,000 พระธรรมขันธ์นี่ส่วนหนึ่งเรียกว่าพระสูตรพระวินัยได้แก่ข้อปฏิบัติมีกฎมีเกณฑ์แล้วก็ได้ตราโทษลงไปด้วยได้แก่ศีลหรือวินัยมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รวมทั้งศีลภิกษุณีอันนี้ก็สิริรวมได้ 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระอภิธรรมว่าด้วยธรรมล้วนๆศีลว่าด้วยข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกฎข้อบังคับและศีล นี้ได้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาต่อเมื่อมีพุทธสาวกสาวิกาเกิดขึ้นในศาสนาจึงได้ทรงบัญญัติขึ้นมาทีหลังเพราะว่าเป็นข้อบังคับสิ่งใดที่พระองค์ทรงสอนให้กระทําบําเพ็ญเราก็บําเพ็ญไปตามนั้นสิ่งใดทรงห้ามเราก็อย่าไปขัดขืนสิ่งใดทรงอนุญาตที่แนะนําเราไม่ยอมทําตามมันก็เป็นเรื่องของความผิดเป็นโทษส่วนโทษจะมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทนี้ส่วนจิตใจพระอภิธรรมนั้นแสดงถึงเรื่องของธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆคืออะไรธรรมะล้วนๆนั่นถ้าเรามองในปัจจุบันในตัวเราแต่ละบุคคลนั้นก็เรียกว่าขันธ์5ขันธ์แปลว่ากองมีอยู่5อย่างด้วยกันรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่แต่ละกองแต่ละกองในขันธ์ทั้ง5นั้นเมื่อย่อลงมาเป็นรูปธรรมเช่น1เป็นนามธรรมเช่น4รูปประธรรมนั้นประกอบด้วยธาตุสามารถมองเห็นด้วยตาสัมผัสรู้ด้วยกายของเราพิสูจน์กลิ่นได้รสได้ด้วยจมูกและลิ้นของเรานี่เขาเรียกว่ามหาภูตรูปรูปใหญ่ประกอบด้วยหลายสิ่งหลายประการอย่างน้อยก็มี4อย่างโดยรวมส่วนหนึ่งเป็นดินส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นลมเป็นไฟอย่างนี้เป็นต้นส่วนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์ไอ้สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นั้น
ปรากฏเป็นชื่อเพียงเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้รับรู้และเข้าใจแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยอาจนะอายตนะของเราคือมีตาเป็นต้นแต่จะรู้ได้ด้วยใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะหรือว่าพระอภิธรรมทีนี้เมื่อขยายความออกไปคำว่าอายตนะก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายมันก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละเราก็ย้ายออกไปอีกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันก็เกิดเนื่องในกายของเรานี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะไม่ใช่พระวินัยไม่ใช่พระสูตรเป็นเนื้อแท้ของธรรมะจริงๆเป็นของแท้ของจริงนี่คือในหยิบยกถึงคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสิริรวมกล่าวได้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแต่เมื่อเราจะกล่าวโดยรวมแล้วก็มีอยู่3อย่างกุศลธรรมาคำสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นส่วนหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนี่กล่าวโดยย่อๆอกุศลธรรมาอีกส่วนหนึ่งนั่นธรรมที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นการทุจริตในทางกายวาจาแล้วเป็นอกุศลในทางจิตอย่างการทำความชั่วมีการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เป็นต้นการพูดปดทั้งสองประการนี้เป็นการทุจริตเป็นปาปกรรมเป็นการกระทำที่เป็นบาปที่หยาบรู้เห็นและทำความเข้าใจได้ง่ายส่วนอีกอันหนึ่งนั่นคำว่าบาปหรือว่าไม่ดีนั่นคืออกุศลอกุศลนี่เป็นธรรมที่ละเอียดปรากฏเฉพาะในจิตใจทั้งมูลฐานที่ได้เกิดอกุศลในทางเป็นตัวกุศลสำหรับใจก็ได้กิเลสทั้งหมดกิเลสทั้ง5ได้แก่โลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิโดยมีอวิชชาแปลว่าความไม่รู้เป็นรากแก้วเพราะฉะนั้นอกุศลตัวใดจะเป็นโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิเกิดขึ้นก็มาจากรากฐานคือรากแก้วได้แก่วิชาเป็นที่ตั้งทั้งนั้นเพราะมีวิชามานะทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะมีวิชาโลภโกรธหลงราคะโทสะรักชังหลงรักตรงจังจึงเกิดขึ้นได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังใจของคนและสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเศร้าหมองและขุ่นมัวแม้ในที่สุดเกิดความมืดคือรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้แล้วก็ให้เกิดความลุ่มหลงและมัวเมาหาที่สิ้นสุดประมาณไม่ได้นี่เป็นการอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางกลางไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่จัดว่าเป็นอกุศลเป็นกลางกลางอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะเข้าห้องน้ำอย่างนี้หรือเราจะคิดว่าเราจะรับประทานอาหารนี้ไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปแต่เมื่อเราคิดว่าเราจะไปลักขโมยปล้นสะดมหรือจะไปทำลายชีวิตของคนและสัตว์
ตลอดเวลาที่เราก้าวย่างไปตั้งแต่ก้าวที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปทั้งนั้นเพื่อบาปทั้งนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วกุศลมันก็เกิดขึ้นในจิตของเรานี่แหละนี่เป็นเรื่องหยิบยกคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อมาชี้ให้พวกเราทั้งหลายผู้รับฟังได้เกิดความเข้าใจว่าในกระบวนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อแยกแยะแล้วก็มีสามนัยยะดังที่กล่าวมานั้นกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมาส่วนหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีมีหลากหลายนี่ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงให้รู้จักสิ่งที่เป็นบาปและกุศลก็มีมากมายหลากหลายเช่นกันส่วนหนึ่งนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเมื่อรวมลงมาแล้วก็ปรากฏมีอยู่ในตัวเพราะว่าศาสนานั้นมีขึ้นตั้งขึ้นเพื่อสอนสัตว์โลกโดยเฉพาะคือหมู่มวลมนุษย์ทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประสาไหนบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ตามเรียกว่าสัตวโรคนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเพื่อสอนสัตวโรคทั้งหมดไม่เฉพาะเจาะจงประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศลาวเขมรยวนหรือว่าจีนญี่ปุ่นที่ให้ความนับถือในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่สัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่นับถือศาสนาก็เพื่อสัตว์โลกนั้นเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งหรือไม่เท่านั้นไม่ได้มีการหวงห้ามและกีดกันแต่ประการใดเป็นคำสอนที่เสรีภาพสำหรับสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์นี่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่นี่เรื่องของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายได้มองเห็นสิ่งที่เป็นคุณและโทษตามหลักของธรรมชาติถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะยังไม่เคยรู้จักศาสนามาเลยก็ตามแต่สิ่งที่จะทำให้รู้ให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าความสุขความทุกข์ความวุ่นวายความสงบมันมีผลเป็นอย่างไรนี่พวกเราก็รู้กันมีความรู้มีเครื่องรู้เป็นพื้นฐานเพียงพอแก่การที่จะให้เราได้เกิดความเข้าใจในเรื่องว่าความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญเป็นพื้นฐานแล้วเพียงแต่ว่าเรานั่นยังรู้ไม่ทั่วถึงยังไม่กว้างขวางยังไม่กว้างขวางในกระบวนของความรู้มันมีอยู่และยังไม่ทั่วถึงนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะรู้เพียงแค่หยับหยาบบางพวกก็รู้เพียงแค่หยับหยาบบางพวกก็รู้ขั้นกลางบางพวกก็รู้ถึงละเอียดถ้ารู้ได้ทั้งหยาบปานกลางและละเอียดก็ถือว่ารู้ได้โดยทั่วถึงและก็กว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกายเรื่องของวาจาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจรู้ได้โดยทั่วถึงนี่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่เมื่อเราให้ความสำคัญต่อพระศาสนาโดยมีศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นแล้วเราได้มาประพฤติปฏิบัตินั่นเพื่อจะต้องการทำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนั้นให้ปรากฏชัดเจนโดยมีพระศาสนาเป็นเครื่องรับรองและยืนยันในความรู้ความเห็นของเรานี่ประการอีกประการหนึ่งเรารู้เพียงหยาบก็เพื่อต้องการให้มันละเอียดลงไปให้มันจบกระบวนการเรื่องของมัน
เรารู้แคบให้มันกว้างออกไปเรารู้ความดีเพียงแค่กายให้มันกว้างไปถึงวาจาให้มันกว้างไปถึงใจก็ถือว่าจบแล้วกายวาจาและจิตใจของเราทุกคนเป็นเครื่องรองรับพระศาสนาและพระศาสนาถ้าเราจะหมายถึงตัวพุทธะแล้วที่จริงแล้วก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนคำว่าพุทธะเพียงแต่ว่าพุทธะตัวนี้ยังไม่เป็นไปตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงชี้ไว้โดยที่แยกแยะประมวลกล่าวโดยย่อทั้ง3ประการนั้นเท่านั้นแต่นี่เรามีการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะต้องการให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปรากฏชัดขึ้นมาในตัวของเราเท่านั้นเองปรากฏชัดในกายในวาจาและจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีความรู้ดีรู้ชอบในเรื่องความสุขความทุกข์มากพอเป็นมาตรฐานที่จะทำให้เรานั้นตั้งใจได้ค้นคว้าให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นภายในกายจิตของเราพวกเราจึงได้พากันนิยมมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประพฤติปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือ1เราต้องการที่จะมากำจัดความชั่วบรรดามีอยู่ในกายวาจาและจิตใจของเราที่เราได้รู้เห็นตามธรรมชาติมีมาก่อนนั้นเพื่อเป็นความรู้เห็นที่เจริญตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการแม้แต่การที่เราได้แก้ไขความชั่วสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตัวของเราก็มีอยู่โดยธรรมชาติถึงเราไม่รู้จากธรรมะมันก็มีอยู่แต่เรามาปฏิบัติพระศาสนาเพื่อจะทำความมีตัวนั่นน่ะให้มันกว้างขวางออกไปให้มันมากขึ้นให้มันกว้างและมากจนกว่าจะจบเรื่องของการทำความการละความชั่วก็ดีการบำเพ็ญความดีทั้งภายนอกภายในก็ดีให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นมาเท่านั้นทีนี้วิธีในการของการที่จะกำจัดความชั่วออกจากตัวของเราในประการที่หนึ่งนั้นกิเลสที่มันเป็นเหตุให้เราต้อง

ทำความชั่วถือว่าเป็นการกระทำของลักษณะของกิเลสที่หยาบหยาบอย่างที่สุดนั่นก็คือปานาติบาตในศีลข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ที่มีลมปราณให้ถึงแก่ชีวิตนั่นเป็นการกระทำความชั่วที่หยาบที่สุดแล้วให้เราทุกคนเข้าใจอย่างนั้นนี่เราลงไปก็คือการเบียดเบียนสัตว์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลห้าและก็ได้ยกให้ความสำคัญของศีลห้านั่นแหละเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์

ยกให้ความสำคัญของศีลแล้วนั่นแหละเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่จะตั้งอยู่ในความเป็นปกติเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหมายถึงว่ามนุษย์ที่มีความบริสุทธิ์อยู่ในกายของมนุษย์นั้นจะต้องเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลเป็นพื้นฐานเมื่อเรามีศีล5เป็นพื้นฐานแล้วบาปหยาบๆทั้ง5ประการที่ปรากฏในศีล5มีปนาติบาตเป็นต้นก็จะหมดไปทันทีจะถูกระงับลงไปจากกายวาจาของพวกเราท่านทั้งหลายทันทีส่วนบาปที่เป็นอดีตนั้นไม่มีใครที่จะแก้ไขมันได้เมื่อมันบาปแล้วก็เป็นอันว่าแล้วไปเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราตั้งศีลลงไปแล้วบาปเช่นนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเรากายของเราก็จะถึงความบริสุทธิ์วาจาก็จะถึงความบริสุทธิ์กายวาจาถึงความบริสุทธิ์ถึงแม้ว่ากายนี้ความบริสุทธิ์ปรากฏในกายของเราวาจาของเราแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายพ้นไปจากทุกข์ถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายยังไม่ได้ก็ตามก็ถือว่าเราได้มีการประพฤติปฏิบัติสกัดกั้นภาระความรุงรังของดวงจิตซึ่งมีมากถึง 100% นั้นให้ลดลงไปเกือบจะกล่าวได้ว่า 50%สิ่งที่ยังจิตของคนเราให้วุ่นวายนั่นไม่เฉพาะแต่คำว่าบาปอย่างเดียวแม้สิ่งที่เป็นอกุศลปรากฏในดวงจิตประกอบด้วยความโลภโกรธหลงนี่เรียกสมบูรณ์หมดเลยความหยาบก็ยังใจให้เกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวและวุ่นวายความดีแต่ไม่รู้จักยับยั้งในความคิดของตัวเองหรือเป็นกากุศลคิดความคิดความนึกความปรุงความแต่งประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันยังจิตใจของเราให้เกิดความเศร้าหมองกลายมาเป็นภาระของดวงจิตดวงใจที่เราจะต้องแก้ไขและรื้อฟื้นอย่างพวกเรามาเป็นสมาธิเรามีบาปเต็มตัวมีอกุศลเต็มใจเรียกว่าหนักแหละตอนนี้หนักแต่นี่เมื่อเรามีศีล5เป็นปกติแล้วมันเบาไปครึ่งตัวแล้วเหลือแต่ในเรื่องของอกุศลเท่านั้นแหละกับความดีที่เราเกิดขึ้นในทางกายของเราถ้าหากว่าเราจะเน้นในเฉพาะกิจเฉพาะการที่เราจะบำเพ็ญแล้วแม้แต่ความดีที่เราสร้างขึ้นมาและจิตใจติดยึดเป็นอารมณ์อยู่เสมอสลับกันไปกับอกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตถ้าเราจะกล่าวถึงเฉพาะกิจในการประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างเราเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมหรือจะยืนภาวนานอนภาวนาก็ตามไม่เฉพาะจะแก้ไขอกุศลในทางใจหรือผลแห่งบาปที่เกิดขึ้นจากในทางกายวาจามาในการก่อนโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้แม้แต่กุศลคือความคิดที่ดีเราก็จำเป็นที่จะต้องงดและละปล่อยวางลงไปให้ถือเอาสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งสำคัญที่สุดนี่เห็นไหมถ้าเราจะมองถึงการประพฤติปฏิบัติเฉพาะกิจเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติคือศีลนั้นจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะพึงมีต้องมีและจำเป็นต้องมีเพราะว่าถึงจะไม่ยังให้เราพ้นไปจากกองทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้ก็ตามเมื่อเป็นการปูพื้นฐานเหมือนกับเรามีบ้านเรือนที่ดีสะอาดมีเครื่องใช้ไม้สอยดีมีสติปัญญาจัดตั้งไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีทั้งความสะอาดสะอ้านมีทั้งความเรียบร้อยมีทั้งความมั่นคงเราผู้ที่เข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นย่อมได้รับความสงบสุขสบายใจไม่ว่าเราจะยืนเดิน

นั่งนอนเป็นไปด้วยกับความสบายทั้งนั้นฉันใดก็ดีเมื่อใจเมื่อกายของเราได้ปรับปรุงกายของเราด้วยดีด้วยอำนาจของศีลด้วยธรรมนั้นเป็นเครื่องกำกับกายวาจาจิตใจเป็นอย่างดีแล้วเมื่อเราจะฝึกฝนความดีใส่ตัวของเราโดยเฉพาะภายในจิตใจของเรานั้นมันก็ย่อมเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเหตุนี้แหละท่านจึงแสดงไว้ว่าศีลเมื่อสมาธิอบรมดีแล้วหรือสมาธิเมื่อมีศีลเป็นบาทฐานถึงความหมดรากฐานพื้นฐานถึงความหมดจดด้วยอำนาจของศีลบริสุทธิ์แล้วนั่นการบำเพ็ญในทางจิตใจนั้นย่อมเป็นไปได้ง่ายคือสงบได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่พวกเราสมาทานศีลแล้วว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วจะว่าแต่ศีล5เลยศีล8ศีล10ศีล227แล้วมันก็ยังบำเพ็ญสมาธิหรือฌานเป็นไปได้โดยยากเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อต้านเหมือนคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ศีลปริภาวิตโตสมาธิมาปโรโหติมหานิสังโซสมาธิปริวิภาวิตาปัญญามาปราโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสมาเนวะอาสเวหิวิบุจติเสยยติดังกามาสวาภวาสวาวิชาสวาจิตใจเมื่อปัญญาอบรมดีแล้วย่อมพ้นจากกามกามาสวะอาเนี่ยอาสวะคือกามอย่างนี้เป็นต้นจิตพ้นจากความเศร้าหมองและขุ่นมัวทีนี้เราต่อต้านเพราะอะไรในคําว่าศีลจิตเมื่อศีลอบรมดีแล้วย่อมสงบได้ง่ายนี่พวกเราสงสัยทุกคนสงสัยผู้เทศก็สงสัยเคยสงสัยมาจึงมาปรากฏได้ความว่านั่นมันเป็นศีลภายนอกมันไม่ได้เกี่ยวกับใจทั้งที่ศีลมันเกิดขึ้นจากใจเป็นที่ตั้งคำว่าเจตนาคิดจะงดเว้นมันเกิดจากจิตเราก็คิดเพียงแต่ว่าเราจะรักษาศีลเท่านั้นเมื่อได้สมาทานศีลแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยจิตใจที่มีเจตนาที่ดีนั้นไปก็ดูแลแต่กายเท่านั้นควบคุมแต่กายควบคุมแต่วาจาแต่ไม่ติดตามควบคุมเจตนาที่เป็นศีลในเบื้องต้นไม่รู้มันสลายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆเราจะต้องมีศีลในคือศีลใจด้วยกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์วาจาก็อย่าใช้ให้เขาฆ่าอย่าใช้ให้เขาเบียดเบียนอย่าใช้ให้เขาลักขโมยใจของเราก็ไม่คิดที่จะฆ่าไม่คิดที่จะเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นไปในสามนัยยะอย่างนี้แล้วนั่นแหละมันก็น่าจะเป็นศีลน่าจะเป็นบาทฐานทำให้จิตของผู้ที่มีศีลอยู่ในจิตนั้นยังลงสู่ความสงบได้ง่ายถ้าเมื่อเราน้อมใจที่มีศีลเนี่ยไปเพื่ออบรมในเรื่องของสมาธิสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันก็ย่อมจะเป็นไปได้โดยง่ายแล้วก็น่าจะเป็นง่ายอย่างนั้นเพราะว่ามันมีอยู่มีศีลอยู่ในใจแล้วศีลมันสำรวมแล้วศีลมันตัดจากอกุศลไอ้จากบาปที่อยากที่มันปรากฏในกายในวาจาดังที่กล่าวมานั้นแม้ในจิตมันก็ไม่มีแล้วมันก็เบาใจนั้นมันก็เบาขึ้นมาใจนั้นมันก็เหมาะแก่การที่จะพัฒนาให้มันเกิดสมาธิขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศีลนั่นน่ะจึงเป็นข้อปฏิบัติป้องกันกำจัด
บาปที่หยาบบรรดามีอยู่ในกายวาจาส่วนสมาธิเป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างกลางซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายทำให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นแม้แต่มีการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญสมถะกรรมฐานอยู่ก็ยากในการที่จะนำใจของเราให้ก้าวล่วงอุปสรรคของใจเรียกว่ากิเลสอย่างกลางเข้าไปถึงใจของตัวเราเองได้แก่ความสงบเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยากเพราะนั้นสมาธิก็จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทุกคนที่มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะยกกายและจิตของเรานั้นให้พ้นเสียซึ่งแหล่งแห่งบาปและอกุศลทั้งในส่วนกายและส่วนจิตใจจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติหรือต้องศึกษาเรียนรู้และนำมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นในกายและจิตของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนในที่นี้จึงกล่าวได้เลยว่าเป็นผู้มีความตั้งใจแน่แน่วในการที่จะมาชำระความชั่วทั้งในส่วนหยาบคือปรากฏในกายทั้งในส่วนละเอียดปรากฏในจิตใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือบำเพ็ญฌานจะเป็นอัปปนาฌานหรือว่าฌานรูปฌานสี่รูปฌานสี่อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตเป็นสมาธิหรือเป็นฌานเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะปราบปรามอกุศลในทางจิตนั้นให้ราบคาบลงไปได้ถ้าลำพังที่เรายังเจริญบำเพ็ญสมาธิหรือว่าเจริญสมถะอุบายสงบใจโดยที่ใช้สติของเรานั้นยึดมั่นอยู่ในนิมิตหมายได้แก่กายของเรามีเกสาโลมานขาทันตาหรือว่ากายได้สิ่งที่เนื่องด้วยกายได้แก่ลมหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกว่าอย่างมั่นคงนี้อันนี้ที่ว่าเราจะเจริญกรรมฐานหรือบำเพ็ญสมาธิเป็นไปโดยถูกต้องแต่ว่าผลของสมถะหรือบำเพ็ญกรรมฐานนั้นมันยังไม่เกิดเหตุที่มันยังไม่เกิดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะฝ่าอุปสรรคคือกิเลสอย่างกลางมีกามฉันท์เป็นต้นลงไปได้ระงับลงไปได้แม้แต่สัญญาความจำได้หมายรูปในรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นอดีตแล้วก็ยังตัดไม่ขาดยังระงับไปจากจิตไม่ได้โดยเด็ดขาดยังมีอยู่แต่ว่าสักแต่ว่ามีเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆแล้วคำว่าสมาธินั่นคือเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวทางที่พวกเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาศึกษาให้เกิดรู้จักแนวทางของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาฝึกมากระทำบำเพ็ญให้ปรากฏมีขึ้นเป็นขึ้นในจิตของเรานี่ส่วนกิเลสที่ละเอียดนิมิตวิชาเป็นรากฐานนั้นจนสามารถถอดถอนละวิชาได้ในที่สุดนั่นก็จะต้องอาศัยการบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นการพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติมีอยู่นั่นให้เป็นปัญญาปรากฏชัดปัญญาปรากฏชัดปรากฏที่ไหนปรากฏในจิตใจของเราการที่เราได้ยินได้ฟังและจำได้นำไปเจาะลึกด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของเราก็ยังไม่ได้ชื่อไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญญาหรือเราจำได้แล้วนำไปพิจารณาถึงเหตุถึงผลสามารถแยกแยะได้อย่างกว้างขวางโดยสิ้นเชิงก็ตามก็ยังไม่ชื่อว่าปัญญาไม่ชื่อว่าเป็นปัญญาเพราะอะไรเพราะเหตุว่า
ความรู้เพียงแค่นั้นมีอยู่เต็มโลกพวกเราทุกคนนั่งในที่นี้ก็มีแต่ปรากฏว่าความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะยับยั้งกิเลสทั้งภายนอกภายในกุมลุมกายและจิตใจของเราให้ระงับลงไปได้ให้หมดไปได้จากตัวของเราเลยตั้งแต่การไหนๆมาจนถึงปัจจุบันนี่ทีนี้เราลองไปดูสิว่าคำว่าพระราชาสาวกสาวิกาผู้ที่ได้ก้าวล่วงถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาขั้นต่ำตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงอรหัตผลนั่นน่ะคำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นในท่านทั้งหลายเหล่านั้นน่ะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรถ้ามองลงไปแล้วเกิดขึ้นที่ดวงจิตดวงใจเราต้องค้นพบเราต้องค้นจิตของเราให้พบเสียก่อนคนที่จะพบจิตของเจ้าของนั้นคนคนนั้นจะต้องผ่านกิเลสขั้นกลางด้วยอำนาจของสมาธิหรือฌานนั้นสามารถดับกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมทั้ง5กามฉันทะความยินดีพอใจในกามเป็นที่ตั้งหรือเป็นปกติทำไมว่าเป็นปกติเป็นแม่พวกเราน่ะสิ่งที่เราวิตกกันอยู่เสมอในกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเห็นไหมมันมีประจำอยู่ในจิตในใจถึงมันจะไม่วิตกแต่มันมีอยู่ในกายในจิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเลิกละงดเลิกละอกุศลวิตกเหล่านั้นออกจากใจไม่ได้เมื่อละไม่ได้การกระทำเพื่อเจริญอกุศลวิตกนั้นจึงปรากฏมีอยู่ในกายวาจาตาหูจมูกลิ้นกายของเราอยู่ตลอดเวลางดเว้นละวางอะไรไม่ได้เลยนั่นเพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้บาดฐานของคำวิปัสสนานั้นจะต้องผ่านกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมทั้ง5มีกามฉันทะพยาปาทะถินมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉานี่เป็นเครื่องกั้นจิตแม่จิตของคนเรานั้นได้บรรลุสิ่งที่ดีเกินขอบเขตที่นิวรณ์ตัวนี้กั้นเขาไว้ก้าวล่วงไปไม่ได้ทีนี้เราจะก้าวล่วงได้ก็โดยการอาศัยสมาธินี่แหละฝึกฝนอบรมสมาธิสมาธิจนใจของเราเกิดสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นอัปปนาฌานหรือจนกว่าจิตของเรานั้นจะประกอบสมบูรณ์ด้วยองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุเอกคตาทั้ง5ประการปรากฏเฉพาะหน้าคือภายในจิตดวงเดียวทั้ง5ประการนั้นคำว่าฌานนั้นจึงจะปรากฏเกิดขึ้นในจิตจึงจะสามารถที่จะระงับกิเลสอย่างกลางดังที่กล่าวมานั้นเมื่อระงับลงไปแล้วนั่นจิตนั่นแหละเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะพัฒนาปัญญาธรรมดาเนี่ยให้มันเกิดเป็นปัญญาที่แหลมคมและแก่กล้าสว่างสวัยจริงๆขึ้นมาในดวงจิตแล้วก็จะต้องเป็นไปในดวงจิตเพราะอะไรคำว่าจิตเป็นฌานนั่นน่ะไม่ใช่กายเป็นไม่ใช่วาจาเป็นแต่จิตเป็นมันปรากฏที่จิตนะตัวพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะปรากฏเกิดขึ้นสำหรับเราทุกคนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่เห็นหรือยังเกิดขึ้นในจิตจึงจะสามารถที่จะระงับกิเลสอย่างกลางดังที่กล่าวมานั้นเมื่อระงับลงไปแล้วนั่นจิตนั่นแหละเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะพัฒนาปัญญาธรรมดาเนี่ยให้มันเกิดเป็นปัญญาที่แหลมคมและแก่กล้าสว่างสวัยจริงๆขึ้นมาในดวงจิตแล้วก็จะต้องเป็นไปในดวงจิตเพราะอะไรคำว่าจิตเป็นฌานนั่นน่ะไม่ใช่กายเป็นไม่ใช่วาจาเป็นแต่จิตเป็นมันปรากฏที่จิตนะตัวพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะปรากฏเกิดขึ้นสำหรับเราทุกคนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่
เห็นหรือยังเกิดขึ้นในจิต

สามารถที่จะระงับกิเลสอย่างกลางดังที่กล่าวมานั้นเมื่อระงับลงไปแล้วนั่นจิตนั่นแหละเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะพัฒนาปัญญาธรรมดาเนี่ยให้มันเกิดเป็นปัญญาที่แหลมคมและแก่กล้าสว่างสวัยจริงๆขึ้นมาในดวงจิตแล้วก็จะต้องเป็นไปในดวงจิตเพราะอะไรคำว่าจิตเป็นฌานนั่นน่ะไม่ใช่กายเป็นไม่ใช่วาจาเป็นแต่จิตเป็นมันปรากฏที่จิตนะตัวพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะปรากฏเกิดขึ้นสำหรับเราทุกคนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นนี่เห็นหรือยัง

ั้งกิเลสดีและกิเลสชั่วนั่นแหละมันหุ้มห่อปกคลุมเข้าไว้เราไม่สามารถที่จะลื้อหรือเจาะใจก็ไปดูจิตใจของเราได้ถึงเท่านั้นเองมันจึงไม่เห็นไม่สามารถที่จะเพิกสิ่งนั้นออกจากใจของเราได้ทีนี้วิธีของการเพิกก็คือการมีศีลมีทานมีศีลมีสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราทั้งหลายที่ได้พากันมาพึ่งปฏิบัติกระทำบำเพ็ญนั้นเราก็บำเพ็ญตามหลักสามประการนี้แหละไม่พ้นไปจากนี้ได้เพราะอะไรเพราะพวกเราทั้งหลายเห็นแล้วคำว่าบาปโทษของบาปคำว่ากุศลโทษของอกุศลเห็นกันมาตั้งแต่เกิดแล้วรู้กันมาตั้งแต่เกิดแล้วเป็นพื้นฐานแต่นี่เรามาใส่ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเป็นที่ตั้งเพื่อจะพัฒนาสิ่งที่ดีเล็กๆน้อยๆนั้นให้มันดีมากขึ้นถึงขั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในส่วนกายวาจาจิตของเราเพราะเหตุนี้พวกเราทั้งหลายจึงพยายามกระหมักกระเม่นขวนขวายไม่เห็นแก่ความเกียจขี้ค้านหรือไม่เห็นแก่ความสุขพากันเสียสละความสุขมาทนทุกข์ทรมานเห็นไหมการรักษาศีลก็ต้องอดต้องทนเป็นการทรมานฝืนสังขารคือความเป็นปกติไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติแบบไหนอย่างไรมันทวนกระแสทั้งนั้นฝืนความเป็นปกติของพวกเราทั้งนั้นเพราะพวกเรานั้นปล่อยกายปล่อยใจไปตามธรรมชาติของกิเลสนั่นเองมาเป็นเวลาช้านานแต่พอเราปฏิบัติธรรมเข้ามันเป็นเรื่องของการฝืนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยพละกำลังมากเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นการเราปฏิบัติลงไปตรงไหนเราปฏิบัติลงไปในกายของพวกเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสไว้แล้วสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงข้อปฏิบัติคือศีลเป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างหยาบมีการงดเว้นการฆ่าสัตว์เป็นต้นสมาธิเป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมยังจิตของเราให้เป็นอกุศลมีความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลฐานนี่นะเรียกว่าเจริญสมาธิหรือสมถะเพื่อปราบปรามกิเลสอย่างกลางเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อปราบกิเลสอย่างละเอียดมีวิชาเป็นที่สุดนี่หน้าที่ของพวกเราทีนี้การละกิเลสบางอย่างมันละไปโดยลำดับลำดาเราบำเพ็ญอย่างเดียวรู้อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะทำกิเลสทั้งหมดให้มันหมดไปได้มันหมดไปทีละอย่างทีละอย่างเห็นไหมอย่างท่านแสดงไว้ในสังโยชน์10พระโสดาละสังโยชน์ได้3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาจิรปัตตปรามาสนั่นสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าดินน้ำลมไฟเรียกว่ากายนะเป็นของตนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราสำคัญว่าก้อนธาตุทั้งหลายประกอบกี่อย่างก็ตามกี่ลักษณะก็ตามมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นมหาพุทธรูปของเราเนี่ยเราสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราเป็นดินเราเป็นกายกายเป็นเรายากต่อการที่จะแยกออกจากกันนี่ปกติใจเราเป็นอย่างนั้นทีนี้คำว่าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าโสดาเนี่ยนะละความเห็นผิดคือเห็นธาตุเห็นกายเป็นตัวเป็นตนของเรา

เห็นเราเป็นกายนี่ถือว่าสกายทิฏฐิเห็นกายเป็นของตนการเห็นอย่างนี้แหละผู้รู้ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นความรู้ผิดเป็นความเห็นผิดผิดจากความเป็นจริงจริงยังไงก้อนกายทั้งก้อนจะเป็นกายหญิงกายชายก็ตามมันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั่นเราไม่ได้เห็นมันเป็นธาตุทั้งสี่เรามันเห็นเป็นธาตุหนึ่งก้อนกายเท่านั้นแล้วก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราแต่นี้ถ้าหากว่าเราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะอย่างนี้เพียงแค่นี้เขาเรียกว่าละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นเพียงแค่ในกิเลสตัวไหนเราหมดบ้างความโลภ ก็ยังมีอยู่เท่าเก่าความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมีอยู่เท่าเก่าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละดวงตาเห็นธรรมผู้รู้ธรรมผู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วพวกเราจะว่าอย่างไรนะอย่าเราเพราะนั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจะเป็นผู้หมดกิเลสทั้งหมดไม่ได้ยังเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปในระดับหนึ่งเบื้องต้นเท่านั้นเองของคำว่าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเพียงแต่ผู้รู้ผู้เห็นนะยังไม่สามารถที่จะละอะไรได้เลยละกิเลสก็ไม่ได้เพียงแต่ละได้คือความเห็นผิดเข้าใจผิดเท่านั้นแต่อุปทานคือความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพราะรอบก็ยังมีโกรธก็ยังมีรักก็ยังมีหลงก็ยังมีมีอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรลดละนี่ให้เราทำความเข้าใจยกตัวอย่างง่ายๆทีนี้บางอย่างถ้าเราเห็นแล้วมันเป็นอันตัดหมดอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญามันสูงสุดแต่นี่เมื่อตอนเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือเป็นฌานแต่ละขั้นตอนนี่แหละมันระงับมันดับได้ขณะหนึ่งเป็นขั้นเป็นอย่างๆไปมันไม่ใช่ได้หมดแต่นี่อย่างคนเราเนี่ยเมื่อจิตของเราอย่างลงสู่เป็นอัปปนาธิเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นฌานเนี่ยความสงบเกิดขึ้นดูเหมือนว่ามันจะตัดกิเลสได้ทั้งหมดเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะมนัสทิฏฐิสงบหมดแม้แต่วิชาก็อยากจะกล่าวว่าก็สงบเหมือนกันไม่ได้แสดงตัวอะไรว่าจะเป็นวิชาวิชาไม่มีสงบระงับหมดแล้วมันก็ไม่หมดกิเลสมันก็ไม่หมดไปจากใจราคะโทสะโมหะวิชาก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ขนาดที่มันสงบลงไปมันไม่มีอะไรเลยมองเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นเพราะมันสงบหมดมันไม่ได้ออกมาเป็นผ่านให้เราได้รู้ได้เห็นเห็นไหมแต่พอจิตของเราออกจากความสงบเท่านั้นแหละทุกอย่างมีสมบูรณ์หมดปรากฏว่ายังละอะไรไม่ได้เลยอย่างดีก็เพียงแค่บรรเทาที่มันหนักก็มันเบาลงไปที่มันหนามก็ค่อยบางลงไปเท่านั้นเองแต่ที่ให้มันหมดมันไม่หมดแต่เวลามันระงับมันหมดจริงๆไม่มีอะไรจริงๆเราเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมความต่างของมันที่ปรากฏเป็นผลปรากฏในจิตของเราเพราะจะเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจะบอกอย่าสำคัญอะไรมั่นหมายอะไรง่ายๆต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูเพราะนั้นข้อปฏิบัติของพวกเราก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเป็นแนวทางของการปฏิบัติแต่นี่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกัน
คือสตินั่นแหละจำเป็นต้องมีสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขาดไม่ได้สติแปลว่าความระลึกนั่นเป็นแนวการแนวหน้าเป็นผู้นำผู้ตามก็คือปัญญาสัมปชัญญะคือปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้อะไรรู้ในระหว่างสติกับนิมิตที่สติไประลึกถึงสติไประลึกถึงกายระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละปัญญาทำหน้าที่สอดส่องคอยรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสติทำหน้าที่สมบูรณ์หรือไม่นิมิตหมายที่สติระลึกถึงนั้นกับสตินั้นมั่นคงต่อกันหรือไม่นี่เป็นหน้าที่ของความรู้คอยกำกับนอกจากเรามีคู่มือคือสติสัมปชัญญะแล้วเราต้องมีอาตาปีอาตาปีคือความเพียรความเพ่งความขยันหมั่นเพียร นั่นเห็นไหมท่านแสดงไว้ในหลักของสติปัฏฐานสี่กายกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิริยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเห็นไหมนั่นแหละเป็นองค์ประกอบในการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะสำเร็จตามความมุ่งหมายของพวกเราเมื่อมีอัตปีอภิกาปีคือความภาคความเพียรความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความขี้เกียจขี้ค้านไม่ใช่ความมักง่ายเมื่อมีความเพียรความขยันอยู่ในที่ใดขันติความอดทนความอดกั้นความทนทานมันก็มีในที่นั้นเพราะนั้นความเพียรกับขันติเป็นเงาของกันและกันเหมือนตัวแล้วก็มีเงาเหมือนเงาเห็นเงาก็ต้องมีตัวเห็นตัวก็ต้องมีเงาฉันใดก็ดีขันติกับวิริยะเป็นเงาของกันและกันเป็นองค์ประกอบอาตาปีแปลว่าความเพียรเพ่งแปลว่าความขยันขยันเขาเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรเพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในทางกายวาจาและจิตใจของเราเพียรละบาปที่มีอยู่แล้วให้เบาบางและหมดไปนี่อาตาปีเพียรยังบุญกุศลคือคุณงามความดีที่ยังไม่ปรากฏเกิดมีกับตัวเราให้มันมีมากขึ้นที่มีอยู่แล้วพัฒนามันเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็เพียรรักษาคุณงามความดีนี่ท่านสอนอย่างนี้เมื่อเรามีความเพียรทั้ง4ประการมีอัตตปีมาใช้ทั้ง4ประการนี้แล้วนั่นการประพฤติปฏิบัติของเราก็ย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาทั้งหมดเราก็จะต้องประกอบเครื่องสนับสนุนเรียกว่าฉันทะคือความมีความพอใจมีความยินดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะเล่าเรียนศึกษาในการที่จะประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอะไรแม้แต่การจะประพฤติปฏิบัติเพื่อละความชั่วงดเว้นความชั่วเพื่อละความชั่วเพื่อปลงความชั่วแม้จะปลงจะละออกจากกายและจิตของเราเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ให้เรามีความยินดีมีความพอใจในการที่จะละความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราละความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วก็เรามีความยินดีพอใจในการที่จะพัฒนาแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามที่มันว่างไปจากความชั่วกำจัดความชั่วออกไปแล้วจากกายมันว่างจากความชั่วแล้ววาจามันว่างจากความชั่วแล้วจิตใจมันว่างจากอกุศลแล้วหาสิ่งที่ดีที่งามมาชดเชยมาตั้งไว้ในกายตั้งไว้ในวาจาตั้งไว้ในจิตของเราเห็นไหมล่ะเวลาเรานั่งภาวนาครูบาอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้เราปลงวางอารมณ์
สัญญาที่เป็นอดีตอนาคตทั้งอารมณ์แม้แต่จะเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลวางให้หมดทำใจให้มันว่างพอทำใจมันว่างแล้วท่านสอนทำยังไงให้ใจสติของเราระลึกถึงพุทโธหรือระลึกถึงสัมมาหังหรือหนอหนอนี่ไม่ให้ใจของเรามันที่มันว่างไปจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลแม้แต่อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจจุบันวางออกไปหมดเมื่อใจมันว่างแล้วรีบเอาความดีเข้ามาใส่แทนเพราะอะไรคำว่าจิตใจของคนเหล่านั้นมีปกติช่างคิดช่างปรุงช่างแต่งมันหาความว่างไม่ได้มันไม่อยู่ในอดีตมันก็อยู่ในอนาคตถ้ามันไม่อยู่ในกุศลมันก็อยู่ในอกุศลมันจะต้องเป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เคยว่างถึงมันจะมีปกติว่างจากความคิดมันก็เป็นไปได้น้อยมากให้เราสังเกตดูสิความคนเราน่ะบางทีมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรมันอยู่เฉยๆแต่มันอยู่ไม่ได้นานแล้วมันก็ออกไปคิดทีนี้มันออกไปคิดมันไปไหนมันเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องกุศลอกุศลมันก็อยู่แค่นี้แหละเพราะนั้นเมื่อเราจะบำเพ็ญสมาธิท่านสอนให้เราปลงวางอารมณ์ให้หมดพอจิตมันว่างแล้วก็รีบเอาสิ่งที่ดีเนี่ยมาใส่ไว้แทนแล้วก็ควบคุมรักษาให้เขาตั้งอยู่อย่างนั้นย้ายเขาว่างถ้าว่างแล้วสิ่งอื่นจะมาจับจองมันเป็นอย่างนั้นเราทำอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะเกิดความเคยชินและเป็นปกติเมื่อมันเป็นปกติแล้วถ้าเราไม่ตั้งความดีไว้อย่างนั้นปล่อยมันว่างมันก็จะว่างอยู่ได้นานๆเนี่ยมันก็จะว่างอยู่ได้อย่างนานหรือบางอย่างเมื่อเราฝึกมาเป็นปกติแล้วมันจะไม่ว่างแต่มันจะอยู่ในความเป็นปัจจุบันอย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันถ้าเราทำถึงความสมบูรณ์ถึงขั้นของความเป็นอัตโนมัติไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายมาเข้าใจอย่างนี้แล้วฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาฉันทะคือความพอใจยินดีในการที่จะละในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามนี่ให้เราสร้างความพอใจและยินดีมันเกิดขึ้นวิริยะความภาคความเพียรนั่นเพียรเพื่อรักษาควบคุมเพียรเพื่อแก้ไขกำจัดนั่นให้มันมีอยู่ตลอดเวลาในการกระทำความเป็นปัจจุบันนั้นจิตตะเอาจิตใจของเรานั่นจดจ่อจิตใจของเรามีความแน่เนี่ยแน่แน่วมั่นคงในสิ่งที่เราจะพึงกระทำหรือบำเพ็ญนั้นวิมังสามันตึกตรองใครควรพินิจพิจารณาแม้แต่สิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนั้นก็ดีทำไปแล้วก็ดีให้เราเก็บมาใครควรพินิจพิจารณาขณะที่เรากระทำบำเพ็ญอยู่นั้นความรู้ความเห็นความมีความเป็นเข้าใจอาจจะยังไม่ทั่วถึงหรือไม่แยบยลหรือลึกซึ้งดีเมื่อเราออกจากสิ่งการกระทำแล้วเรามาเก็บมาตรึกตรองอีกทีหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นมันเป็นไปเฉพาะกิจเฉพาะสภาวะที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันไม่จะเป็นความรู้ที่เป็นอิสระโดยทั่วไปมันมีการจำกัดมีขอบมีเขตขั้นตอนของมันแต่เมื่อเราเลิกมาแล้วเรามาตรึกมาตรองมาไข้มาควรมันเป็นอิสระความตึกตรองใกล้ควรเป็นอิสระมันอาจจะตึกตรองได้แยบยลละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางแนบเนียนกว่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วนำจะเราก็จะได้นำไปแก้ไขในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประกอบไปด้วยคุณธรรมอย่างนี้แล้ว
มันก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญและก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติของเราทีนี้ท่านอย่างท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐาน4คำว่ากายนั่นกายนี่แหละเป็นที่ตั้งเป็นสนามรบทั้งของกิเลสทั้งการปราบกิเลสสำหรับของพวกเราทั้งหลายจิตใจของเรามันเกิดความอวิชชามันก็เกิดในกายตัวนี้มันไม่ได้เกิดจากดินฟ้าอากาศที่ไหนหรอกมันไม่รู้ตัวนี้แหละมันมืดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วมืดแล้วไม่มืดล่ะเราครอบครองร่างกายตัวนี้เป็นตัวเป็นตนของเรามาตั้งแต่อ่อนหนอดจนถึงอายุปัจจุบันเนี้ยเราเพิกได้หรือยังกายตัวนี้มันบดบังอะไรอะไรดีๆทั้งนั้นบดบังมรรคผลนิพพานการพ้นทุกข์บดบังฌานสมาธิบดบังบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดน่ะมันบังอยู่นั่นน่ะเห็นไหมกายน่ะจิตมันมองไม่เห็นมองลงไปแล้วแม้แต่ความชั่วมันมีอยู่เต็มกายมันก็ยังมองไม่เห็นกันน่ะนี่น่ะมันบดบังเพราะนั้นเราเอากายตัวนี้แหละมาเป็นสนามฝึกเพื่อทำให้เรานั่นมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในกายในจิตของเราแจ้งในอะไรแจ้งในเรื่องกุศลอกุศลที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นมันกองอยู่เต็มกายปรากฏเต็มกายของเราทั้งก้อนนี้แหละนี่เพราะฉะนั้นกายของเราถ้าเราหากเราไม่มาควบคุมกายของเราด้วยศีลด้วยทานด้วยศีลด้วยเจริญสมาธิภาวนาหรือศีลสมาธิภาวนาหรือไม่มีการปฏิบัติธรรมแล้วกายทั้งก้อนอายตนะทั้งหมดรวมทั้งจิตใจของเราตกเป็นสนามยึดครองของกิเลสคือโลภโกรธหลงและวิชาเป็นที่สุดทั้งหมดมาโดยตลอดเห็นไหมล่ะเราไม่เสียดายเหรอชีวิตของเราที่เกิดมาในชาติเนี้ยมันได้มาง่ายๆหรือคำว่าเกิดมาเป็นคนมีกายกับใจดวงนี้แล้วก็พบพระศาสนาเราได้มาเพราะอำนาจบุญกุศลนะไม่ได้มาด้วยอำนาจยถากรรมคือความชั่วอย่างที่เราปล่อยวางชีวิตของเราปรงชีวิตของเรากับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแก้ไขปัญหาไม่ตกก็เลยปล่อยไปตามยถากรรมอะไรทำนองนี้นี่เราไม่ได้มาเพราะยถากรรมเราได้มาด้วยอำนาจคุณงามความดีเท่านั้นไม่ใช่ได้มาด้วยความชั่วนี่จึงทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นผู้มีจิตใจสูงมีความสามารถสูงมีความคิดที่สูงแล้วก็มีความสามารถในทางด้านร่างกายที่จะกระทำในสิ่งที่ตนคิดให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวของเราได้ทุกอย่างเช่นอย่างปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องนุ่งห่มได้ทุกเส้นผ้าทุกตารางเซนนั่นน่ะมันเกิดขึ้นจากมันสมองของมนุษย์ของคนสัตว์คือคนแล้วมีกายอย่างคนคิดเป็นคิดได้กายทำเป็นจึงเป็นรูปธรรมขึ้นมาจึงเป็นข้าวเป็นน้ำให้เราได้กินได้อยู่จึงเป็นผ้าผ่อนต้นสบายให้เราได้นุ่งได้ห่มจึงเป็นบ้านเป็นช่องให้เราได้อยู่อาศัยเห็นไหมยูกยาไม่มีก็คนคิดมันเกิดมีขึ้นมาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าปัจจัย4ตลอดทั้งกิเลสปัจจัยนั่นเกิดขึ้นจากมันสมองคือดวงจิตของเราทุกคนและก็เกิดขึ้นจากกายของเราในที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนอกจากนั้นเราเกิดมาเป็นคนแล้วถึงเราจะมีความชั่วหมักหมมมาตะกี้พบผีชาติก็ตามเมื่อเรามีหูตาสว่างเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของนักปราชญ์มาได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นับถือพระศาสนาคือแนวทางเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะลบล้างและแก้ไขป้องกันในความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นตลอดทั้งกุศลภายในจิตใจของเราให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราได้ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันทำอะไรได้นอกจากจะมีลมหายใจตามอายุตามกำหนดกฎเกณฑ์ของกรรมที่เขาตั้งไว้ให้เท่านั้นแหละจนกว่าจะหมดไปสิ้นไปไม่มีทางที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนี่เราได้มาจากกรรมบุญนั้นก็เราบำเพ็ญเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้แหละ
บุญเกิดจากทานจากศีลจากสมาธิปัญญา

อย่างที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันอันนั้นน่ะส่งให้เรามาเกิดมาเป็นคนและเพราะเรามีการประพฤติปฏิบัติศาสนาประจำอยู่ในจิตสันดานของเรามาในการก่อนจึงทำให้เราได้พบศาสนาคำสอนอันประเสริฐเลิศคือสอนให้หมดกิเลสไม่ได้สอนเพียงแค่อยู่ดีกินดีเท่านั้นให้หมดกิเลสพ้นไปจากกองทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมล่ะนอกจากพบคำสอนที่ดีแล้วไม่ใช่แต่ว่าศาสนาไม่ใช่เพียงแต่ว่าสัตว์แต่ว่าคำสอนโดยไม่มีการประพฤติปฏิบัติยังทำให้เรามีเกิดศรัทธาคือความเชื่อนั่นมันก็มีมาแต่การก่อนแล้วเราจะทำความดีในอดีตเราก็อาศัยศรัทธานี่แหละทำให้เราให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาส่งผลให้เรามาเป็นมนุษย์พบคำสอนที่ดีของเก่าของเดิมของเราทุกคนนั่นแหละแล้วศรัทธาก็ศรัทธาตัวเดิมถ้าเราไม่มีศรัทธาแล้วคำสอนเจริญเลิศประเสริฐเพียงใดก็สัตว์แต่ว่าย่อมไม่สามารถที่ยังประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแก่ตัวของเราแก้ไขอะไรไม่ได้นี่แต่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่คนมีทำความดีมาเกิดเป็นคนเพียงแต่ว่าสักเป็นคนอย่างเดียวยังมีศาสนาคำสอนที่ดีและมีศรัทธาเป็นเครื่องที่จะนำตัวเราเข้าไปสู่ศาสนาหรือเป็นเครื่องรองรับพระศาสนานี่แล้วเรามีปัจจุบันเราก็มีการประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติของพวกเราก็ครบถ้วนกระบวนการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือไงสอนให้หมดกิเลสเราก็มีบทบาทในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยังกิเลสของเราให้หมดเราได้ทำอยู่ศีลเราก็มีสมาธิเราก็มีปัญญาเราก็เจริญนี่แหละคือเราได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนการที่เราจะได้หมดกิเลสหรือไม่นั่นมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการประพฤติปฏิบัติเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่หลักการจริงๆนั่นน่ะพวกเราได้ปฏิบัติกันครบแล้วทานก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีนั่นเห็นไหมปัญญาเราก็มีเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิเกิดขึ้นเป็นขั้นพื้นฐานแล้วนั่นเราก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมปัญญาของเราให้เกิดขึ้นมาได้พัฒนาปัญญาของเราให้แหลมคมขึ้นมาได้จนกว่าเราจะมองเห็นเช่นอย่างว่าเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามนะก็สามารถที่จะเป็นเครื่องพื้นฐานรองรับเจริญวิปัสสนาเพื่อเป็นการพัฒนาสัญญาให้เป็นปัญญาขึ้นมาการที่เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังโดยความเป็นกายของเราเป็นธาตุทั้ง4ดิน20น้ํา20น้ํา12ไฟลม6ไฟ4นั่นคืออะไรสิ่งเหล่านี้คือสัญญาใช่มั้ยนี่เราจําได้คําว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลสกปรกโสโครกอสุภะไม่สวยไม่งามโดยความเป็นธาตุ4โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาทั้งนั้นถ้าไม่ใช่สัญญาแล้วคือความจำสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเรียกว่าอะไรมันเป็นปัญญาไปไม่ได้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าว่าสัญญาตัวเนี้ยถ้าจิตของเรามีความสงบเป็นพื้นฐานดีแล้วนะแล้วเราก็มาสอนจิตของเราตามหลักของสัญญานั่นแหละพยายามควบคุมจิตของเราสติเป็นผู้นำให้ดูกายเป็นของปฏิกูลโสโครกอสุภะไม่สวยไม่งามแต่ละอย่างละอย่างนะใครเป็นผู้ระลึกสติใครเป็นผู้รู้สัมปชัญญะคือปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อจิตของเรามีพื้นฐานมีความสงบแน่นิ่งใสสะอาดแล้วนั่นมันน้อมไปที่ไหนมันเห็นภายในจิตใจเห็นภายในจิตใจเห็นภายในจิตใจไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังไม่ได้เห็นตามกระแสของสัญญานั้นเพียงแต่ว่าสัญญาเป็นสื่อนำให้จิตเราสติของเราระลึกถึงปัญญาของเราสอดส่องมองตามเท่านั้นเองแต่พื้นฐานจิตของเราดีแล้วมันเห็นที่จิตมันแจ้งที่จิตปัญญาที่ลงไปตรงไหนมันก็แจ้งที่จิต
ที่จิตที่จิตนั่นแหละมันเกิดที่จิตนี่แหละสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในจิตผู้นั้นแหละเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมผู้นั้นแหละรู้อัตรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงจะเกิดผลผลของปัญญาคืออะไรละบรรเทาบรรเทาอะไรบรรเทาความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะแม้แต่วิชชาความไม่รู้มันค่อยบรรเทาลงไปลงไปลงไปยิ่งเห็นมันก็ยิ่งบรรเทาเนี่ยเมื่อเห็นเข้าถึงจิตถึงใจเต็มหมกเต็มจิตเต็มใจแจ้งเต็มจิตเต็มใจแล้วนั่นถึงขั้นของการที่จะถอดถอนมันก็ถอดถอนถอนอะไรถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นทำไมจึงยึดมั่นถือมั่นเพราะมันหลงผิดสำคัญผิดในสิ่งที่สมมุติทั้งหลายมันสมมุติขึ้นมาในก้อนกายนี้ทั้งนั้นนอกจากกายหรือโลกนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะรองรับคำว่าสมมุติไม่ทราบว่าจะสมมุติลงไปที่ไหนมันสมมุติลงไปในก้อนธาตุอันนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดแยกแยะออกไปเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะใจของเราเป็นพื้นมีพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะสงวนกายกับใจตัวนี้ให้เป็นสนามรบเพื่อเป็นการแก้ไขสิ่งที่ชั่วทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในกุ้มรุมกายและจิตใจของเรายึดครองกายและจิตใจของเราเป็นที่ตั้งของมันเป็นที่พัฒนาของมันนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งรีบแก้ไขเข้าไปยึดครองถึงเราจะแก้ไขกิเลสไม่หมดจากใจของเราก็ตามแต่เราพึงสงวนกายของเราเข้าไว้อย่าให้เป็นที่เจริญของกิเลสให้เป็นที่เจริญการประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขกิเลสในหัวใจของเราจะแก้ได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามให้ตั้งใจอย่างนั้นให้บำเพ็ญอย่างนั้นให้ฝึกฝนสงวนอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นแหละเราท่านทั้งหลายเมื่อพูดเข้าไปสั้นๆก็อยากจะให้นำพวกเราทั้งหลายให้ได้รู้และเข้าใจถึงว่าเราจงสงวนสติสัมปชัญญะของเราไว้เพื่อประโยชน์ตัวของเราโดยส่วนเดียวเท่านั้นนั่นคืออะไรใช้สติของเราระลึกในสิ่งที่ดีถ้าระลึกในสิ่งที่ดีโดยส่วนเดียวไม่ได้แม้จะระลึกที่ชั่วสิ่งที่ชั่วในบางครั้งก็เพื่อผลต้องการทราบลักษณะของความชั่วอย่างร้ายแรงมีผลร้ายแรงแค่ไหนกว้างขวางแค่ไหนละเอียดแค่ไหนเท่านั้นแต่ไม่ใช่ระลึกเพื่อพัฒนากิเลสคือความลุ่มหลงที่มีอยู่ในหัวใจของเราให้มันเจริญก้าวหน้านี่ถ้าเราใช้สติไปอย่างนี้ไม่เกิดความเสียหายอะไรกับเราผู้ใช้ถ้ายิ่งใช้เราก็จะมองเห็นโทษของความชั่วลักษณะของความชั่วได้อย่างกว้างขวางและพิสดารตั้งแต่หยาบปานกลางไปหาละเอียดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปหากว้างครอบจักรวาลคือสกลกายและจิตใจของเรานี่เราระลึกด้วยการมีสติย่อมเป็นประโยชน์ดีไม่ดีก็เป็นสมาธิไปในตัวด้วยเพราะนั้นเราอยากเข้าใจว่าอารมณ์ที่ดีเมื่อเรายึดอารมณ์ที่ดีก็ไว้ได้ครอบครองก็ไว้ได้ตั้งก็ไว้ได้แล้วจะทำให้เราเป็นสมาธิแม้อารมณ์ที่ชั่วถ้าเราคิดสักแต่ว่าคิดขณะที่เราคิดนั้นอาการของกิเลสคือความชอบไม่ชอบไม่ประปนละคนไม่ได้เข้ามาร่วมวงในความคิดอันนั้นคิดอะไรรู้เห็นอย่างนั้นเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นส่วนจิตใจของเรานั่นไม่ได้ถูกกระแสความชอบไม่ชอบหรือความลุ่มหลงอย่างใดอย่างหนึ่งมาครอบงำลักคนอยู่กับความคิดในสิ่งที่ชั่วนั้นนี่มันก็เป็นอุบายที่จะสงบจิตสงบใจได้สามารถทำให้จิตใจของเรานั่นยังลงสู่ความสงบระงับแม้แต่ความคิดระลึกถึงความชั่วพิจารณาอยู่นั้นก็ดับลงไปเหลือแต่ความสดใสบริสุทธิ์ในจิตหรือจิตว่างจากอารมณ์เหล่านั้นจิตนั้นว่างอยู่เปล่าๆเบาอยู่ในมันอยู่ในอากาศมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ชั่วแต่เมื่อเราตั้งจิตไว้ชอบมันก็เป็นไปในทางที่ขัดเกลาจิตใจของเราได้เป็นการเจริญสติปัญญาของเราได้
ไม่เฉพาะความดีเท่านั้นเพราะเหตุนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องสงวนสติของเราเข้าไว้อย่าให้ตกไปเป็นเครื่องมือของกิเลสคือความโลภโกรธหลงความโลภโกรธหลงเนี่ยใครเป็นคนระลึกถึงความโลภความโกรธความหลงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใครเป็นคนระลึกก็สติตัวที่เรามานำมาใช้กับการเจริญกรรมฐานนี่แหละใครละเป็นผู้รู้สัมปชัญญะนี่แหละนี่กิเลสมันเอาไปครอบครองหมดเลยเราก็เลยเป็นคนที่ไร้สติเป็นไปกับกิเลสหมดนั่นจึงบอกว่าเป็นจึงให้พากันสงวนเพราะนั้นการที่เรามาบำเพ็ญความดีเช่นอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่แหละเป็นลักษณะของผู้สงวนสติตัวนี้ให้เป็นสมบัติของเราเป็นไปในสิ่งที่ดีเท่านั้นไม่มันตกไปเป็นทาสของกิเลสจนหมดจนสิ้นให้พากันสงวนไว้เป็นของเป็นสมบัติของเราไว้บ้างเมื่อเราสามารถสงวนไว้ได้มันก็จะทำให้เราพวกเราทั้งหลายนั้นพอที่จะหาความสงบหาความระงับได้หาความดีได้ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเราจะละความดีได้ก็สำเร็จเราจะบำเพ็ญความดีก็สำเร็จถ้าเราสามารถยึดครองสติเข้าไปร่วมในการประพฤติปฏิบัติเพราะเหตุนี้การที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมะมาในหัวข้อที่ว่าเราควรจะยินดีและเราควรพึงกระทําแต่คุณงามความดีสิ่งที่ดีงามที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดและหมดจดอย่างที่พวกเราประพฤติปฏิบัติมาอย่างที่ได้ชี้แจงนั้นและพึงห้ามจิตของเราจากบาปอันนี้เราก็มีบทบาทในการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในความเป็นปัจจุบันหรือตลอดเวลาที่ว่ามานั้นก็คือการสํารวมตามในหัวข้อของธรรมะที่ได้ยกขึ้นมาแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายในที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนาจคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาแต่ในอดีตและจนถึงปัจจุบันจงโดนบันดาลให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพบเห็นแต่ความสุขความเจริญและสาความสว่างในทางธรรมของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมความมุ่งมา่นปรารถนาจงทุกประการแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่วังก็มีด้วยประการและจะนี้

เราจะละได้ก็ต้องเพ่งมูลกรรมฐานท่านสอนมูลกรรมฐานเพื่อให้รู้ตามจริงท่านสอนเรื่องผมเพื่อให้รู้ว่าผมมันเป็นอย่างไรมันเป็นคนหรือเป็นอะไรผมนี่มันเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดนี่เป็นวิธีที่จะกำจัดราคะโลภะโทสะโมหะของเราเพื่อให้กำจัดเรื่องความทะเยอทะยานเรื่องตัวตนของเราขนล่ะมันเป็นคนที่ไหนเล็บอย่างนี้มันเป็นคนที่ไหนฟันนี่หนังนี่มันเป็นคนที่ไหนเล่าเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้มันเป็นคนที่ไหนกันเล่าลองพิจารณาดูสิหาไทยวัตถุเป็นคนที่ไหนตับไตไส้น้อยใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่นั้นเป็นคนที่ไหนกันเราจงพากันมาเพ่งเล็งดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นอย่างที่ว่ามานั้นเราจึงจะละอุปทานการยึดถือได้เราจึงจะละสักกายทิฏฐิได้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะละไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีที่จะยึดจะถือเอาในตัวของเราเมื่อจิตมันเห็นแล้วมันก็ปล่อยวางของมันเองเหตุนั้นให้พากันเพ่งเล็งดูวางอารมณ์ลงไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพ่งลงไปดูให้รู้ใครเป็นผู้ว่านี่คือผมนี่คือขนนี่คือเล็บฟันก็เป็นฟัน

หนังก็เป็นหนังยังเหลืออะไรอีกก็ดูเข้าเราจะเห็นตนละตนคือผู้รู้ว่านี่ผมนี่ขนเล็บฟันหนังกระดูกตนคือผู้รู้ว่าสุขว่าทุกข์ว่าชั่วว่าดีผู้นั้นแหละตนละไปจ้องดูเอาสิให้มันเห็นแน่นอนสิผู้นั้นไม่ได้เป็นอะไรนี่ไม่ได้เป็นผมเป็นขนเป็นหนังเป็นเล็บเป็นต้นมันเป็นเพียงแต่ผู้รู้เท่านั้นเองพระธรรมคำ

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมันติณบัดนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นบรรยากาศที่ดีที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้มาพร้อมใจกันในสถานที่นี้จะได้อบรมบ่มนิสัยให้เป็นไปในวิถีพุทธที่อาตมาภาพจะได้ยกพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังหรือมาแสดงให้พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจนำไปประพฤติปฏิบัติตนทั้งในสถานที่นี้หรือสถานที่ต่างๆเป็นวิถีของพุทธะที่พวกเรานับถือพุทธศาสนาหรือว่าพากันออกมาประพฤติปฏิบัติธรรม

พื่อจะนำไปอบรมเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติตนในสถานที่ต่างๆเพราะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีหน้าที่ย่อมมีการรับผิดชอบในความเป็นอยู่ปูวายไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์องค์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันวันนี้อากาศก็วันนี้อาตมาภาพก็ได้มาวัดสังฆทานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและมีครูบาอาจารย์ได้มาแสดงธรรมแก่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทอยู่เรื่อยๆเป็นเนืองนิดวัดนี้เป็นศูนย์รวมอย่างดีเป็นสถานที่ปฏิบัติคุณงามความดีตั้งแต่การให้ทานตั้งแต่การรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยถือว่าพร้อมทุกอย่างสถานที่ความเป็นอยู่เสนาสนะและผู้ที่ให้สถานที่ท่านเจ้าอาวาสท่านก็มีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่กับพุทธบริษัทอยู่แล้วฉะนั้นความพร้อมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่อาตมาว่ากาเลนะธรรมัสสวนังการประพฤติปฏิบัติธรรมตามการตามเวลาตามสมัยนี่ก็เป็นของที่หาได้โดยยากมันยากตั้งแต่เกิดมาแหละคนเราเนี่ยมันไม่พร้อมเพราะความเป็นอยู่ปูวายหาอยู่หากินแม้พระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วครูบาอาจารย์ที่เสียสละคารวะวิสัยมาแล้วก็หาความพร้อมนี่ยากเหมือนกันความพร้อมก็มีอยู่หลายอย่างที่ท่านว่าสัปปายะอากาศสัปปายะสถานที่สัปปายะหรือว่าธรรมะอันเป็นสัปปายะอันนี้ก็หาได้ยากโดยยากหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่หาได้โดยง่ายทีนี้เราพร้อมแล้วร่างกายเราก็พร้อมอยู่แล้วจิตใจเราพร้อมหรือยังเนี่ยถ้าเราตั้งอกตั้งใจด้วยความพร้อมเพื่อจะได้ยินได้ฟังหรือว่าตั้งจิตตั้งใจไว้โดยถูกต้องให้มันพร้อมโดยสมบูรณ์แบบแล้วสำรวมกายเรามีศีลเป็นปกติคนมีศีลคือคนมีปกติคนไม่มีศีลมีธรรมคือคนผิดปกติเพี้ยนไปจากคุณงามความดีนั่นแหละฉะนั้นศีลเราก็มีพร้อมร่างกายเราก็พร้อมใช่ไหมที่นี่จิตใจเราพร้อมหรือยังตรงนี้สำคัญเพราะจิตใจเป็นนามธรรมอยู่ภายในเมื่อกายมันพร้อมวาจาเราก็สงบมันสงบเรียบร้อยคือความพร้อมทีนี้จิตใจเราตั้งอยู่ในความพร้อมหรือยังเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญท่านจึงพระท่านจึงบอกว่าสุดสุสังละพเตปัญญังสุดสุสังละพเตปัญญังการตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีนี่ทำให้เกิดปัญญาสุดสุสังละพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาตรงนี้แหละเป็นของสำคัญที่จะเป็นสิ่งที่อบรมจิตใจของพวกเราเหล่าพระพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้จิตใจเราตื่นตัวเพราะจิตใจมันอยู่ภายในส่วนลึกเราต้องอบรมบ่มนิสัยให้แก่กล้าสามารถเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยต้องอาศัยการดูแลหล่อเลี้ยงด้วยอาหารความเป็นอยู่พอประมาณพอสมควรจึงจะมีเลี้ยวแรงกำลังวังสาที่ประกอบกิจการงานหน้าที่เป็นไปได้ตามวิสัยของมนุษย์จิตใจภายในของพวกเรามันกันล่ะถ้าจิตใจถ้ามันอ่อนแอมันก็ทำให้ร่างกายนี้อ่อนแอไปด้วยเหมือนกันถ้าจิตใจเข้มแข็งด้วยความมีศรัทธาประสาทะแก่กล้าสามารถแล้วนะถึงร่างกายจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ้างแต่ร่างกายมันเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยมันก็พยุงกายได้ดีเท่าที่ควรหรือว่าดีอย่างมากเลยดีไปดีอย่างมากถ้าจิตใจเข้มแข็งเนี่ยสำคัญถ้าจิตใจเข้มแข็งแล้วนะมันก็พยุงกายเนี่ยไปได้ด้วยเหมือนกันอย่างพยุงกายให้เข้ามาสู่วัดสังฆทานเราอย่างนี้ล่ะก็เกิดมาจากศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสนี่ในพระพุทธพระธรรมเพื่อจะมาได้ยินได้ฟัง
เพื่อมาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนนี่แหละนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดเราจะต้องฝึกฝนอบรมภาวนาหรือว่า อบรมอินทรีย์แก่กล้าให้แก่ให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนนี่แหละเป็นของหาได้ยากจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับพวกเรารักษาความพร้อมรักษาศรัทธาความเชื่ออันนี้เอาไว้อย่าให้มันเสื่อมคลายศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่เป็นของหาได้โดยยากพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทนี่ควรศึกษาเป็นอย่างมากเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นวิชาอันหนึ่งที่พวกเรายังด้อยอยู่แต่วิชาทางโลกเราศึกษามาแล้วหลายแขนงหลายอย่างเราศึกษามาแล้วเพื่อความเป็นอยู่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพพอเป็นไปได้แต่เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยยังด้อยยังน้อยอยู่ใช่ไหมเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ควรเข้าไปพิสูจน์หรือเอามาพิสูจน์เพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของใจกว่าได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือว่าชี้เข้าไปในใจภายในนี่เพราะจิตใจมันอยู่ส่วนลึกเหมือนกับต้นไม้มองเผินๆผิวๆเนี่ยมันเห็นแต่เปลือกและกระพี้แต่จะมองเห็นแก่นต้องอาศัยความภาคเพียรเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้จิตใจภายในนี่นะมันอยู่ส่วนลึกมองกันด้วยตาเนี่ยไม่เห็นหรอกแม้แต่ตนเองจะมองด้วยตาเนี่ยจะมองเห็นใจตนเองนี่จะมองไม่เห็นหรอกต้องมองด้วยวิถีพุทธคือทางสติสมาธิปัญญาเข้าไปภายในจึงจะรู้ว่าจริตจิตใจเป็นอย่างไรจิตคือความคิดใจคือความรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยถ้าเราสนใจสักหน่อยหรือว่าอาศัยเวลาสักหน่อยจะรู้เรื่องนี้ไม่เหมือนทางโลกไม่เหมือนสิ่งที่เรามองได้ด้วยตาหรือฟังด้วยหูอย่างเงี้ยมันเห็นได้ง่ายแต่แค่ไปดูใจภายในของใครหรือของตนเองอย่างนี้มันต้องอาศัยวิถีทางพุทธะที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยประพฤติอะไรคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมคืออะไรนี่แหละเป็นของสำคัญคำว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือว่าวางเป็นแนวทางเอาไว้นี่ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฝึกหัดดัดตนเนี่ยคืออะไรคือมรรคคาคือหนทางนี่มันอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยวิถีพุทธเนี่ยพุทธะคือผู้รู้อะไรแล้วท่านสอนอะไรเอาไว้นี่แหละเป็นหลักสำคัญแต่วิชาทางโลกนี่มีหลายๆอย่างเราก็พอได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่วิชาทางพุทธะนี่ที่จะไปสอดรู้ดูภายในจิตใจภายในของตนเองเนี่ยถ้าดูแบบผิวเผินก็ไม่ค่อยเห็นกันต้องอาศัยความภาคความเพียรความพยายามให้ต่อเนื่องจึงจะรู้เรื่องจึงจะเห็นเข้าไปในภายในต้องอาศัยความภาคความเพียรต้องอาศัยความอุตสาห์พยายามฉะนั้นการอบรมบ่มนิสัยจิตใจของตนเองภายในเนี่ยจึงเป็นของยากอยู่บ้างแต่ถึงยังไงก็ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยถ้าเรามีความภาคความเพียรอาศัยศรัทธาความเชื่อความมุมานะอุตสาหะพยายามนี่จะไม่เหลือวิสัยว่างั้นเถอะเดี๋ยวนี้มันเด่นเฉพาะที่ตาได้เห็นที่หูได้ยินจิตใจมันยังไม่ได้เด่นเพราะเราไม่ได้คุ้ยเขี่ยขึ้นมาเราไม่ได้ศึกษาเข้าไปในจุดนั้นมันเด่นเฉพาะสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่พวกเราได้ยินทางหูเท่านั้นล่ะแต่จิตใจมันอยู่ส่วนภายในมันกลบเอาไว้อยู่ภายในส่วนลึกฉะนั้นตรงนี้ล่ะพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์จึงเน้นหนักหนาหรือว่าสอนแล้วสอนเล่าฝึกแล้วฝึกเล่าอธิบายเพื่อให้พวกเราเข้าใจพระพุทธศาสนาท่านสอนเข้าไปในจุดนี้สอนเข้าไปในสูตรภายในคือใจใจมันอยู่ในส่วนลึก
แต่คิดขึ้นมามันเป็นเรื่องของอาการของใจแต่ว่าจิตคือความคิดใจคือความรู้เนี่ยตรงนี้แหละจึงเป็นของรู้ได้โดยยากแต่ถึงยังไงก็พยายามให้มันรู้เข้าไปสู่ภายในให้ได้อย่าไปเชื่อเฉพาะที่ตาได้เห็นหูได้ยินอย่างเดียวพอตาได้เห็นหูได้ยินเนี่ยมันตีความหมายไปต่างๆนานาส่วนมากมันจะเพี้ยนมันไม่ไปสู่ความจริงความจริงของพุทธศาสนาถ้าท่านเรียนรู้เข้าไปสู่เรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์นี่เราจะพิจารณาเรื่องอะไรท่านเอาไตรลักษณ์เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบตาได้เห็นหูได้ยินหรือจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนี่ท่านให้ประมวลเข้าไปสู่ไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังบ้างอนัตตาบ้างมันจะไม่เหนือจากคำว่าไตรลักษณ์คือสามอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมชาติอยู่ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาบัญญัติสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมทิฏฐิธรรมนิยามอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พระพุทธเจ้าท่านมารู้ท่านมาเข้าใจหรือว่าท่านมาเห็นในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยจึงได้นำมาสอนจึงมาได้มาบันทึกหรือว่ามาเป็นตำราให้พวกเราได้เรียนรู้ได้สวดกันสอนกันแต่อยู่ภายนอกแต่จิตใจก็ยังไม่ซึ้งถึงความจริงเนี่ยฉะนั้นจึงอยากจะสอนจึงอยากจะเน้นเข้าไปในจุดนี้ให้จิตใจของเราได้สัมผัสกับความจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนกับทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวล่ำเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วที่หูได้ยินตาได้เห็นดังได้กลิ่นลิ้นได้สัมผัสกายได้สัมผัสอย่างนี้นะหรือจิตมันคิดขึ้นมาอย่างนี้นะล้วนแล้วแต่คำว่าอนิจจังมันจะตามอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกรูปทุกนามทุกชาติชั้นวรรณะทุกภาษาไม่ว่าส่วนที่เป็นอดีตที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นหรืออนาคตตั้งแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ไปสู่วันนี้วันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าพบต่อไปก็เหมือนกันนี่สภาวะที่ทำที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นนักหนาให้พวกเราศึกษาให้เข้าใจเพื่อจิตใจจะได้เด่นขึ้นมาเพื่อจิตใจจะได้รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันสิ่งที่จะไปรู้อย่างนั้นจะรู้ได้อย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันท่านยังว่าสติเป็นของสำคัญเป็นบทเบื้องต้นเป็นมรรคสติเป็นมรรคก็ว่าได้สมาธิเป็นผลสติเป็นมรรคปัญญาเป็นผลสติเป็นมรรควิมุตติเป็นผลคือความรู้การหลุดพ้นเป็นผลตรงนี้ล่ะส่วนมากคนไม่อยากจะลงมือประพฤติปฏิบัติกันอยากจะได้แต่ผลปรารถนาอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะให้เห็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้นี่ล่ะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์สาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นขึ้นมาโดยแบบปรารถนาลอยลมเฉยๆเป็นไปไม่ได้ที่ท่านว่าให้สร้างบารมีเรื่ออบรมบ่มนิสัยให้แก่กล้าสามารถอย่างนี้จะเป็นแบบขึ้นมาแบบปรารถนาลอยลมเฉยๆเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้แล้วไม่มีปุถุชนค้างอยู่ในโลกแล้วล่ะจะมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นในโลกนี้นะฉะนั้นการจะเกิดมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นมาในโลกต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุคือการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่คำว่าสตินี่แหละท่านเรียกว่าสติสัพพัตตปัฏฐียานี่
สติยังไม่มียังไม่สมบูรณ์ต้องพยายามสร้างให้มันสมบูรณ์ต่อเนื่องคนที่มีสติไม่พลั้งเผลอนั่นแหละเป็นคนที่ขี้ดูงามพูดก็น่าฟังกิริยามารยาทก็น่าดูความคิดภายในจิตใจก็ไม่ฉุนเฉียวไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและคนอื่นนี่แหละเป็นของสำคัญสตินี่แหละเป็นมรรคเป็นบทเบื้องต้นที่ควรศึกษาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติการรักษาศีลก็ดีการให้ทานเสียสละก็ดีการเจริญเมตตาเพื่อจะให้สมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็ดีจะหนีไม่พ้นคำว่าสติถ้าสติบกพร่องศีลเราก็บกพร่องขาดได้ง่ายๆถ้าสติเราไม่มีสมาธิไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะสมาธิมาเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสติเป็นเหตุถ้าสติไม่ดีไม่มีแล้วสมาธิไม่เกิดแล้วปัญญาที่ว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วไม่ต้องพูดถึงมีแต่สัญญาอารมณ์เอาความจำได้หมายรู้มาพูดกันเท่านั้นถ้าปัญญาวิปัสสนาปัญญาจริงๆน่ะมันจะไม่กลับกรอกรู้แล้วจะไม่กลับกรอกเห็นแล้วจะไม่หลอกลวงเมื่อเงินเดือนมันจะขาดไปขาดไปหรือจะผ่านไปผ่านไปพ้นไปพ้นไปเนี่ยให้เข้าใจคำว่าปัญญาปัญญาที่เราเอามาคิดมาพูดกันคุยกันในที่นี้หมายความว่าปัญญาแบบอาศัยสัญญายังไม่เป็นปัญญาวิปัสสนาถ้าเป็นปัญญาวิปัสสนาแล้วนี่จะไม่กลับกรอกเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเป็นไปแล้วจะไม่กลับกรอกหลอกลวงตนเองจะไปข้ามไปแล้วจะไม่กลับกรอกจะไม่ฟื้นขึ้นมาเป็นเครื่องหลอกตนเองว่างั้นเถอะนี่แหละปัญญาก็มีหลายขั้นฉะนั้นให้เราฝึกธรรมะคำว่าสติตรงนี้แหละคือมรรคาตรงนี้แหละให้สมบูรณ์เป็นบทเบื้องต้นฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้ฝึกอยู่ที่วัดก็ยิ่งดีเพราะว่าที่วัดนี่เป็นที่ที่บรรยากาศที่พร้อมทุกอย่างมีครูบาอาจารย์มีพี่เลี้ยงผู้ดูแลในความเป็นอยู่สถานที่ก็สะอาดสงบเป็นสิ่งที่เป็นสื่อที่จะทำให้เราเกิดความสงบเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วถ้าจะนั่งภาวนาให้จิตสงบเป็นสมาธิมันก็พร้อมอยู่แล้วคำว่าสมาธินี่คือความสงบหรือความตั้งมั่นของใจนี่เกิดขึ้นมาจากสติเป็นตัวเหตุนะสติเป็นตัวเหตุสมาธิเป็นผลสติเป็นเหตุปัญญาเป็นผลอย่างที่ว่าสติเป็นเหตุวิมุตติหลุดพ้นเป็นผลฉะนั้นคำว่าสติตรงนี้แหละเมื่อมันพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วพร้อมกับสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่ทุกขณะขณะที่เราคิดเรานั่งเราพูดเราคุยเราทำกิจการอะไรอยู่ถ้าเรามีสติตรงนี้แหละมันจะสะสมเป็นพลังทำให้เกิดเป็นสมาธิสติสัพพัทธปฏิยาตรงนี้พร้อมด้วยสัมปชัญญะเป็นสติที่แฝงด้วยปัญญามีความเตือนตนตนต้องเตือนตนด้วยความรู้เท่ามีความรู้สึกแม้จิตมันนึกก็รู้ทันแม้กำลังจะพูดอะไรอยู่ก็กลั่นกองด้วยสติแล้วจึงพูดถ้าคำพูดที่มีสติจะเป็นคำพูดที่สมบูรณ์แบบไม่กระทบตนและคนอื่นจากนั้นถ้าเรามีสติสมบูรณ์ต่อเนื่องแล้วถ้าเราจะมาทำสมาธิคือความสงบของใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เหลือวิสัยเพราะสติเป็นประหนึ่งว่าเป็นรั้วเป็นกำแพงหรือเป็นประตูบ้านเที่ยกั้นกลางอารมณ์ที่จะล่วไหลเข้ามาสู่จิตใจให้ขัดข้องหรือว่าฟุ้งซ่านขุ่นมัวตรงนี้แหละจิตที่เราฟุ้งซ่านจิตที่เราจำความคิดความนึกแต่ละวันแต่ละครั้งไม่ได้ก็เพราะเราขาดสติ
คำว่าธรรมะคือสติตรงนี้แหละเป็นของเป็นธรรมะ

ที่ทุกคนทำได้ถ้าอยากจะทำเพราะความรู้มันมีอยู่แล้วแต่ขาดสติผู้เข้าไปรู้เข้าไปรักษาตรงนี้ล่ะมันไม่มีความคิดนี่เกิดขึ้นมาจากใจนี่เป็นอาการของใจนี่ส่วนมากเราจะไปรู้เฉพาะที่มันคิดขึ้นมาแล้วแต่ไปดูพื้นจริงๆที่มันมาจากสาเหตุอะไรมันจึงคิดขึ้นมาอย่างนี้อ่ะอยู่ภายในส่วนลึกนี่มันรู้ไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกสติตรงนี้ล่ะเข้าไปสู่ภายในตรงนั้นล่ะพยายามฝึกให้มีความรู้สึกในการนึกในการกระทำในการความเป็นอยู่แต่ละวันในของเรานี่ฝึกสติให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องความรู้นี่มันมีอยู่แล้วแต่มันรู้ไม่ต่อเนื่องตรงนี้ล่ะเราจะทำยังไงท่านจึงครูบาอาจารย์ท่านจึงหาสถานที่ที่กระทำบำเพ็ญฝึกสติตรงนี้แหละให้มันต่อเนื่องโดยวิธีการหลายหลายอย่างเป็นการนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างหรือไปสถานที่ที่มันกลัวบ้างเพื่อให้ความรู้นี่เข้ามาอยู่กับตัวความรู้มีอยู่มันมีอยู่แต่มันไม่อยู่กับตัวนี่แหละเป็นความรู้ที่ไม่มีสติเป็นผู้รักษาเหมือนกับบ้านมีอยู่แต่เจ้าของไม่อยู่บ้านบ้านนั้นจะเป็นยังไงถ้าบ้านมีอยู่แต่เจ้าของบ้านไม่อยู่มันเป็นยังไงหรือบ้านมีอยู่แต่ประตูบ้านไม่ปิดบ้านมีอยู่ประตูหน้าต่างไม่ปิดบ้านนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ล่ะอารมณ์ที่ได้ยินทางหูได้เห็นทางตาได้รู้ทางกลิ่นที่สัมผัสทางจมูกได้รับรู้รสที่ผ่านลิ้นทุกวันที่เราได้สัมผัสกันนี่แต่เราจำไม่ได้หมายไม่รู้ก็เพราะเราขาดสติไม่ใช่หรือถ้าเรามีสติเราจะเห็นคำว่าไตรลักษณ์เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิตของเราทุกขณะทุกสิ่งที่สัมผัสในอายตนะทั้งหกนี่อายตนะภายนอกที่มันมาผ่านอยู่ทั้งหลายถ้าคนไม่ตายตายมันต้องมีใช่ไหมอายตนะนี่เป็นสิ่งที่ผ่านของสิ่งทั้งหลายเข้ามาทับถมจิตใจภายในให้เศร้าหมองก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพราะไม่ใช่เพราะเหตุอะไรนี่แหละคนทั้งหลายจึงว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเศร้าหมองจิตใจเลยไม่สบายงดงิดก็เพราะเหตุที่เราไม่เฝ้าดูแลรักษาเพราะขาดสติสัมปชัญญะปล่อยให้อารมณ์รั่วไหลเข้ามาจนเป็นกับเป็นกันพอกพูนทับถมจิตใจจนมองไม่เห็นใจตนเองโดยทั้งที่ใจของตนเองมีอยู่แต่มองไม่เห็นก็เพราะปล่อยให้อารมณ์นี่รั่วไหลเข้าไปทับถมไม่เคยเข้าไปดูแลรักษาพัฒนาเลยเนี่ยจะให้จิตใจที่มีคุณค่าสง่างามได้อย่างไรถ้าจะให้จิตใจมีคุณค่าสง่างามแล้วต้องเฝ้าดูแลรักษาพัฒนาสิเหมือนกับเราดูแลรักษาวัดเหมือนกับเราดูแลรักษาร่างกายอยู่ทุกวันประจำนี่ทุกคนเนี่ยมองข้ามตนเองไปมองข้ามจิตใจที่มีคุณค่าไปเมื่อมองเห็นใจตนเองเมื่อมองใจของตนเองไม่เห็นแล้วจึงมองทรัพย์สมบัติภายนอกว่ามีคุณค่ามองเงินทองข้าวของมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ภายนอกไปว่ามีคุณค่าแต่ลืมมองตนเองแต่ที่จริงสิ่งนั้นมีคุณค่าเพราะเหตุอะไรเพราะมีเราถ้าไม่มีเราแล้วสิ่งนั้นไม่มีความหมายและไม่มีคุณค่าแต่เราจริงๆมองย้อนเข้ามาแล้วมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นมองไม่ถึงเพราะตนเองไม่เคยพัฒนาตรงนี้แหละจึงมองจิตใจภายในของตนเองไม่เห็นนี่แหละมองด้วยตามันจะเห็นได้อย่างไรต้องมองด้วยสติต้องมองด้วยปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาญาณรู้เข้าไปในภายใน
รู้เข้าไปส่วนภายในแล้วภายนอกไม่ต้องสงสัยละถ้าภายในมันแจ่มแจ้งเหมือนกระจกเลอเหมือนแสงสว่างที่ไม่มีเมฆหมอกบิดปกปิดกำบังแล้วสามารถจะส่องอะไรได้ทุกด้านทุกทิศทุกทางได้ไม่ว่าใกล้ว่าไกลมองได้ทั้งนั้นแต่ที่นี่มันมองไม่เห็นเพราะมันมัวเพราะจิตมันมัวมันเศร้าหมองจนเป็นกลับเป็นกันมาแล้วแม้แต่เกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้รู้ได้จากพ่อแม่พี่น้องญาติบอกได้บอกให้เท่านั้นว่าเราเกิดวันนั้นเราเกิดปีนั้นเราเกิดเดือนนั้นเวลานั้นแต่ตนเองผู้เกิดจริงๆไม่รู้ทั้งที่ตนเองนั้นเป็นผู้เกิดมาแต่ไม่รู้แต่ถามต่อไปว่าตายแล้วจะไปที่ไหนยังไงก็ไม่รู้อีกจะรู้ได้ยังไงเพราะไฟถ้าเป็นไฟก็มีแต่ขม่าวส่องอะไรก็ไม่เห็นเพราะจิตใจไม่มีสติเป็นเครื่องพัฒนาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นเครื่องนำพานำส่องใจดวงนั้นถึงจะมีอยู่แต่ไม่รู้ทางมาและทางไปจึงมองข้ามตรงนี้ไปว่าไม่มีคุณค่าจึงไปเสกสรรของภายนอกว่ามีคุณค่าแต่ที่จริงของภายนอกมีคุณค่าเพราะมีเราไปให้ความหมายทีนี้ทางพุทธศาสนาถ้าเราพัฒนาตนเองด้วยสติด้วยศีลด้วยธรรมโดยแล้วไม่มีอะไรจะมีคุณค่าจากการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองดีแล้วถ้าจิตใจมีศีลมีธรรมแล้วมีสติคุ้มครองรักษาด้วยดีแล้วเป็นจิตใจที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นไหนๆอย่างจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกท่านพัฒนาหรือว่าขัดเกลาขม่าออกจนหมดจดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นล่ะทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีคุณค่าเป็นขยะไปหมดเลยเพราะจิตใจของท่านมีคุณค่าสง่างามไม่อยู่ในอำนาจของอะไรทั้งนั้นไม่อยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของโลกนี้และโลกหน้าเป็นจิตใจที่พ้นแล้วเป็นจิตใจที่เกษมสุขสมบูรณ์แล้วจากการพัฒนาจากการอบรมของท่านไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการปรารถนาไหว้วอนขอพรเฉยๆเกิดขึ้นมาจากกระทำบำเพ็ญของท่านแต่ก่อนท่านก็หลงเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่เมื่อท่านรู้แล้วตามหาแล้วท่านมารู้อยู่ที่จิตใจภายในของท่านจากการพัฒนาของท่านแล้วจากการสร้างคุณงามความดีแล้วอบรมบ่มนิสัยจนจิตใจแก่กล้าสามารถแล้วนั่นล่ะท่านจึงกล้าแสดงท่านจึงกล้าท้าทายท่านจึงกล้าบัญญัติพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัทเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วท่านจึงมาบัญญัติวิธีการคือแนวทางหรือมรรคาให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ศีลตั้งแต่สติสมาธิปัญญาเนี่ยพวกเราอย่าพากันสงสัยอย่าคิดสายไปให้เสียเวลาเลยให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แล้วท่านจึงมาสอนไม่เหมือนกับพวกเราท่านยังคาดคิดกันยังด้นเดากันยังคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ความคาดความคิดกับความจริงนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วพระอรหันต์สาวกครูบาอาจารย์ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านจึงมาสอนมันจะผิดไปที่ตรงไหนให้เราตั้งความเชื่อคือศรัทธาภาษาท่านี่เชื่อมั่นเถอะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเห็นแล้วนี่ท่านรู้อะไรท่านสอนอะไรสิ่งที่ท่านสอนท่านรู้ท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะท่านไม่ได้เอาไปนี่
สวรรค์นิพพานด้วยก็มีอยู่กับพวกเราเราพุทธบริษัทจุเต็มร้อยเต็มพันสมบูรณ์เต็มแบบอยู่แล้วคำว่านิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะก็ดีไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วท่านเอาไปด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่เต็มร้อยแต่พวกเราไม่ได้น้อมจิตน้อมใจของพวกเราเข้าไปคิดไปนึกไปฝึกไปหัดตรงนี้ล่ะความจริงจึงไม่ปรากฏสติยังไม่มีก็พยายามระลึกนึกขึ้นมาให้มันมีความรู้นี่มีอยู่แต่ขาดสติผู้เขาเข้าไปเฝ้าพัฒนารักษาทำให้จิตใจนี่เพ่นพ่านทำให้จิตใจนี่ไปกับอารมณ์ต่างๆนานาหรือว่าทำให้อารมณ์เข้ามาทับถมจิตใจที่มีคุณค่านี้เสื่อมราคาไม่สง่างามเป็นจิตใจที่เศร้าหมองฟุ้งซ่านมองไปแล้วไม่มีคุณค่าเกิดจากจิตใจที่ไม่ได้พัฒนาเกิดจากจิตใจของเราไม่ได้ขัดไม่ได้เก่าด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจะมีคุณค่าได้อย่างไรอาศัยตาเท่านั้นล่ะอาศัยในตาพาให้ดูจึงรู้อาศัยหูพาให้ได้ยินจึงเห็นจึงรู้แต่เอาใจไปมองจริงๆนะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไปเพราะใจไม่มีธรรมเพราะใจไม่มีสติธรรมเพราะใจไม่มีสมาธิธรรมเพราะจิตใจดวงนั้นไม่มีปัญญาธรรมเป็นเครื่องนำพานำส่องจิตใจไม่มีปัญญาเป็นดวงประทีปนำพานำส่องเป็นจิตใจที่มืดบอดฉะนั้นเราไม่เชื่อพุทธศาสนาไม่เอาพุทธศาสนามาเป็นสิ่งนำพาแล้วเราจะเอาอะไรแนวทางความคิดหรือเอาเฉพาะความคิดเราคิดเอาด้นเดาเอาหรือว่าคาดคิดเอานี่เป็นไปไม่ได้คิดเท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นคิดเท่าไหร่ก็มืดทั้งอดีตคิดไปก็ไม่รู้ว่าทางมาของตนเองเป็นอย่างไรมาจากอะไรจึงมาเป็นมนุษย์และภพชาติวันต่อไปจะได้เป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้อาศัยบุญวาสนาบารมีจะพาให้เป็นให้ไปเท่านั้นน่ะอาศัยกรรมใช่ไหมอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่แน่นอนอยู่ในความไม่แน่นอนและตะกรรมจะพาเป็นไปนี่ก็ถือว่าพวกเรายังมืดอยู่ใช่ไหมเนี่ยจึงบอกว่าสตินี่แหละเป็นสิ่งที่มาไขเรียกว่าเปิดความจริงเข้าไปสื่อสู่ความจริงคือใจของเรานี่มันเป็นลักษณะอาการอย่างไรรูปลักษณะของจิตของใจของเรานี่มันเขียนได้ด้วยวิธีใดเขียนได้ไหมเขียนรูปภาษาใจตนเองเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้แต่ต้องอาศัยสติจะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้ต้องอาศัยสติตรงนี้แหละคือความรู้สึกและลึกนึกขึ้นมาเนี่ยบางท่านบางองค์ท่านจึงสอนให้บริกรรมพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดธรรมโมสังโฆอย่างนี้เป็นต้นหรือกำหนดอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องระงับเป็นเรื่องเป็นสื่อเข้าไปหาจิตใจภายในเพราะจิตใจนี่มองไม่ได้เห็นด้วยตาจะจับได้ด้วยมือด้วยสิ่งใดไม่ได้ต้องอาศัยคำบริกรรมหรืออาศัยสติเป็นสื่อเข้าไปเพราะจิตใจมีความเป็นนามธรรมอยู่ภายในต้องอาศัยความระลึกนึกขึ้นมาด้วยสติจนเข้าไปสื่อไปถึงความจริงคือใจเนี่ยสติกับใจเข้าไปถึงอันเดียวกันเข้าไปถึงกันโดยแท้แล้วนั่นล่ะไม่ต้องถามใครท่านให้บริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้แปลว่าพุทโธเป็นชื่อของใจใจคือความรู้พุทโธแปลว่าเป็นสื่อประถึงว่าร่องรอยของพวกเรานี่ยังไม่เห็นตัวเห็นตนนี่ต้องเมื่อแกะรอยเข้าไปแกะรอยเข้าไปเมื่อตามรอยอยู่ไม่เผลอหรือว่าภาคเพียรพยายามอยู่ไม่ถอดถอยอย่างไรจะไปถึงความจริงคือตนโดยแท้แต่พวกเรามาถือคำว่าร่างกายบ้านเรือนข้าวของสมบัตินี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่อันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเรือนล่างนี่เป็นบ้านหลังที่สองไม่ใช่บ้านหลังแรกโดยแท้

ที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สามที่สี่ไปไม่ใช่บ้านโดยแท้บ้านที่จะต้องอาศัยได้โดยแท้คือจิตใจภายในแต่ส่วนมากเราไม่มองเข้าไปตรงนั้นมิแต่มองถึงเห็นมองด้วยตาก็เห็นบ้านหลังที่สองมองผ่านออกไปข้างนอกก็เห็นบ้านหลังที่สามที่สี่ไปยิ่งไกลไปใหญ่ยิ่งไกลไปใหญ่บ้านที่แท้จริงคือจิตใจภายในของตนเองอยู่ตรงไหนอย่างไรไม่รู้เพราะมองด้วยตาไม่ได้มองด้วยสติไม่ได้มองด้วยสมาธิและปัญญานี่แหละพวกเราชาวพุทธจึงพากันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าไปเกาก็ไปเกาในจุดที่ไม่หายคันไปเกาที่ในสิ่งที่ในตรงที่มันไม่คันมันก็จะหายคันได้อย่างไรฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลายๆสำนักหลายสายสถานที่เพื่อเข้าใจในตรงนี้เพื่อเข้าสู่จุดนี้ให้ได้คือตามความรู้คือจิตนี้แล้วคิดคำบริกรรมนึกคำบริกรรมความขึ้นมาจากความคิดความนึกนี่คือว่าจิตเพื่อเข้าไปสู่ใจภายในเมื่อเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วความคิดของนิดนึกก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นหนึ่งเดียวแต่ที่แรกอาศัยคำบริกรรมนี่เป็นเพื่อนสองของจิตต่อของใจก่อนแต่เมื่อบริกรรมเข้าไปหรือว่ากำหนดลมเข้าไปนี่เป็นสื่อเข้าไปแล้วมันจะละเอียดเข้าไปนะคำบริกรรมจะละเอียดเข้าไปหรือลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปประหนึ่งว่าผู้บริกรรมหรือว่าผู้กำหนดลมเข้าลมบอกนี่นะประหนึ่งว่าลมนี่ไม่มีเหลือแต่ความรู้ก็อย่าถอนจิตหรือถอนใจออกมาคิดเสียดายลมเพราะลมมันเป็นสื่อเข้าไปหาความรู้คือใจลมจะหายไปจากความรู้ก็ให้มันหายไปลมหายแล้วใจไม่หายเอาตรงนั้นท่านจึงว่าลมหายใจเมื่อลมหายแล้วอย่าไปลืมใจลมหายแล้วใจมันไม่หายเอาตรงนั้นเลยนะส่วนมากนักภาวนาแล้วเมื่อกำหนดลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ายาวรู้ลมเข้าสั้นรู้ลมออกยาวรู้ลมออกสั้นรู้แต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปละเอียดแล้วลมมันจะจิตจะทิ้งความรู้สึกคือลมจะไปสู่ภายในคือใจโดยเฉพาะแล้วนั่นแหละแปลว่าจิตมันละเอียดเข้าไปสู่ใจโดยเฉพาะแล้วอย่าไปเสียดายลมอย่าไปเสียดายคำบริกรรมใดๆทั้งนั้นหรือผู้พินิจพิจารณาในสภาวะธรรมพิจารณาร่างกายเป็นสื่อพิจารณาเข้าไปพิจารณาแล้วจิตจะตกเข้าไปสู่ความรู้เดียวหนึ่งเดียวมีแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแหละอย่าไปเสียดายความรู้ใดให้จิตเขาพักตัววางเมื่อมันวางแล้วก็ว่างแต่ความรู้นั่นไม่ว่างจับตรงนี้ไว้ก่อนท่านพูดว่าวิตกคือความระลึกหรือวิตกความระลึกนึกคำบริกรรมใดแปลว่าวิตกวิจารความไตรตรองหาวิธีใดที่จะทำให้จิตของเราเข้าสู่หนึ่งเดียวให้ได้เมื่อจิตเข้าไปเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยคำบริกรรมก็จะหายไปหรือว่าผู้ที่กำหนดอานาปานสติก็จะหายไปเหลือแต่ความรู้เดียวหนึ่งเดียวนั่นแหละแบบท่านว่าจิตเข้าไปสู่เอกคตาหนึ่งไม่สองกับคำบริกรรมนั่นแปลว่าจิตเข้าสู่ภวังค์หรือว่าจิตเข้าสู่ความสงบแต่จะละเอียดหรือว่าจะสงบมากน้อยแล้วแต่อำนาจของสติของแต่ละบุคคลที่มีอำนาจวาสนาจะได้อยู่ในคำว่าเอกคตาตรงนั้นแหละจะอยู่ได้นานหรือไม่นานแล้วแต่จริตวิสัยอำนาจวาสนาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่กิจตรงนี้แหละเมื่อมันจะเข้าสู่ความสงบตรงนี้วางอารมณ์แล้วบางทีมันจะเกิดนิมิตเกิดมโนภาพมโนนึกขึ้นมาในความรู้นั่นน่ะ
ก็ไม่เหมือนกันบางคนจะได้ยินเสียงบางคนจะได้เห็นปันหนึ่งว่าตาได้เห็นปันหนึ่งว่าเห็นได้ด้วยตาแต่มันจะชัดนะแต่ว่านี่แปลว่ามโนภาพหรือว่านิมิตเกิดขึ้นอันนี้ก็ให้มันเป็นเองตามหลักธรรมชาติของตามจริตนิสัยของแต่ละท่านของแต่ละคนในการปฏิบัติจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันแต่บางคนจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในคำว่าเอกคตาหนึ่งเลยไม่หายไม่หิวไม่กระหายอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอะไรแล้วนั่นแปลว่าจิตเข้าสู่ความจริงเข้าถึงความรู้จริงๆจะถึงความอิ่มเกิดปีติขึ้นมาแล้วทีนี้ปีติแปลว่าความอิ่มเกิดขนพองสยองก้าวน้ำตาร่วงตาไหลกายมันเบาจิตมันเบาประหนึ่งว่าตัวมันลอยแต่ความรู้ตรงนั้นล่ะให้พยายามประคับประคองความรู้นั้นไว้เหมือนกับเราเดินข้ามสะพานมีไม้ลำเดียวนี่ท่านว่านะเปรียบเทียบหรือประหนึ่งว่ากำลังจะเอาได้เข้าในก้นเข็มอย่างนั้นล่ะอย่าไปให้มันแรงเกินไปอย่าไปไข้เกินไปอย่าไปเผลออะไรจ้องเข้าไปอยู่ในจุดนั้นสติปัญญามีเท่าไหร่จ้องอยู่จุดนั้นจุดเดียวอย่าไปวิตกอย่าไปวิจารอย่าไปดีใจเสียใจอะไรให้มากนักตรงนั้นนะพยายามประคับประคองอยู่ตรงนั้นจิตจะละเอียดเข้าไปอย่างมากความละเอียดตรงนี้ล่ะจะไม่เหมือนกันอีกถ้าว่าเอกคตาในความเป็นหนึ่งจะไม่เหมือนกันหนึ่งก็มีหลายหนึ่งเหมือนกันนะจนเป็นหนึ่งพร้อมกับคำว่าเอกอุเบกขานั่นแหละนั่นแหละเป็นหนึ่งโดยแท้วางเฉยอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนใจจะเห็นอะไรจะรู้อะไรมันจะเฉยของมันทันทีว่านี่แหละคำว่าจิตเข้าคำจิตเข้าถึงคำว่าเอกคตาพร้อมด้วยอุเบกขาแปลว่าชาติตรงนั้นให้เต็มที่เลยจะมีพลังจะมีพลังอย่างมากถ้าจิตเข้าถึงจุดนั้นได้แล้วมันจะถอนขึ้นมาพอถึงแก่การเวลามันแล้วมันจะถอนขึ้นมามันจะกระเพื่อมขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เคยได้ยินที่เคยได้เห็นที่เคยได้รู้ถ้ามีอำนาจวาสนาคือที่ได้อบสมที่ได้สั่งสมอบรมมาแล้วนี่จะเป็นเครื่องตัดสินธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งบางทีอาจจะได้เป็นพระโสดาในขณะนั้นบางครั้งบางท่านบางองค์บางคนจะได้เป็นพระอนาคาพระสักขทาหรือพระอรหันต์ในขณะนั้นทันทีเลยเพราะทั้งตั้นท่านองค์นั้นหรือว่าจิตดวงนั้นตั้งไว้โดยชอบตั้งไว้ถูกโดยชอบทำเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็เอาขณะความสงบของจิตที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาและอุเบกขานั้นขณะนั้นรู้อย่างเต็มใจเห็นอย่างเต็มความรู้แล้วเมื่อจิตกระเพื่อมออกมาแล้วสู่อารมณ์ที่ตาได้เห็นหูได้ยินเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดกระแสแห่งความรู้จากความฟุ้งซ่านที่เคยเป็นมาจากความเศร้าหมองที่เคยเป็นมาเป็นเครื่องตัดกระแสแห่งความรู้เกิดปัญญาญาณม้วนลงมาตรงนั้นเลยเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมในขณะนั้นก็มีบางท่านบางองค์หรือบางท่านบางคนไม่ถึงขาดขั้นนั้นก็เกิดความสลดสังเวชได้รู้อัตเห็นธรรมว่าเออหนอพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านรู้อย่างนี้ท่านสอนเพื่อเข้าสู่จุดนี้จึงเกิดปีติเกิดความเบากายเบาใจเกิดความอัศจรรย์ว่าจิตดวงนี้แต่ก่อนมันอยู่กับอะไรมันอยู่ยังไงใจดวงนี้มันท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารน้อยใหญ่มันอยู่กับอะไรมาได้ยังไงแต่ดีจิตใจดวงนี้มันไม่ตายเมื่อมารู้ขณะนั้นเห็นขณะนั้นแล้วจะเกิดความอัศจรรย์ทุกท่านทุกคน
นี่เราความรู้อันนี้ล่ะเป็นเครื่องประจักษ์เป็นปัจจัตตังรู้ขณะที่เราปฏิบัติแล้วเห็นแล้วในขณะที่เราอาศัยความภาคความเพียรด้วยความมีสติด้วยความมีความรู้ด้วยความด้วยการประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องมาถึงจุดนี้แล้วจะรู้ด้วยกันจะเห็นด้วยกันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อรู้ถึงจุดนั้นแล้วความรู้จะเป็นรู้เดียวหนึ่งเดียวกันจะเป็นอันเดียวกันทุกชาติชั้นวรรณะทุกภาษาเลยเพราะภาษาจิตภาษาใจนี่เป็นภาษาเดียวแต่ภาษาสมมตินี่ไม่มีที่สิ้นสุดยุติหรอกแต่ภาษาใจนี่เป็นภาษาเดียวกันเมื่อถึงความรู้อย่างนั้นแล้วเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งแล้วพร้อมอุเบกขาแล้วจะเป็นอันเดียวกันเมื่อสู่ความกระเพื่อมของจิตที่มันถอนขึ้นมาจากความสงบแล้วจะเป็นเครื่องวัดอย่างดีเลยจะเป็นเครื่องวัดในการประพฤติปฏิบัติศรัทธาจะมีความเชื่อมั่นประสาทะความเลื่อมใสจะยิ่งขึ้นไปแล้วทีนี้ความภาคความเพียรความพยายามจะมากมายขึ้นมาศรัทธาแก่กล้าประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะเข้มงวดกวดขันขึ้นมาในจุดนี้จะไม่ได้ท้อถอยการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีจุดนี้ล่ะจะไม่ท้อถอยแปลว่าผู้ที่มีศรัทธาในเชื่อมั่นในการสร้างคุณงามความดีหรือว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมในการประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่ถดถอยจะไม่ถอยหลังถึงจะมีการหลงวกวินวกวนอยู่บ้างแต่ความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่จับใจไม่ลืมไม่เลือนเป็นความรู้ที่จับใจแปลว่าเข้ากระแสแห่งพระนิพพานก็ว่าได้เพราะว่าจิตที่เข้าถึงความสงบเป็นเบื้องต้นหรือว่าจิตเข้าสู่ความรู้อันเป็นหนึ่งเป็นจุดเบื้องต้นแล้วเป็นจิตที่อิ่มไม่เหมือนเราได้รับทานอาหารไม่เหมือนเราได้เห็นในสิ่งที่เราปรารถนาหรือเราได้ยินได้ฟังที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วซ้ำๆซากๆจะต่างกันมากจะเป็นจิตที่อ่อนสลวยสวยงามเป็นจิตที่มีความรู้แบบเอิบอิ่มมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นเรื่อยล่ำไปอยากจะพฤติปฏิบัติอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไม่ลดละนี่เป็นจิตที่ว่าเกิดอจลศรัทธาคือมีความเชื่ออย่างแน่วแน่มีความเชื่ออย่างไม่ถอยหลังไม่เหมือนความเชื่อหลังอย่างพวกเราเชื่อกันแบบลมแรงแล้วว่านรกจะอยู่ตรงนั้นสวรรค์จะอยู่ตรงนี้คนทำบาปแล้วจะได้บาปอย่างนั้นคนทำบุญแล้วจะได้บุญอย่างนี้อันนี้แปลว่าความคาดคิดอย่างคาดเคลื่อนอยู่ไม่เหมือนจิตที่ได้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงจุดนั้นจริงๆแล้วจะเป็นปัจจัตตังรู้อยู่ในเฉพาะจิตผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามใครนี่ละการประพฤติปฏิบัติหรือการได้ยินได้ฟังหรือการอบรมบ่มนิสัยการประพฤติปฏิบัติทำตามการตามเวลาที่อาตมาได้อธิบายมาหรือว่าได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าการประพฤติปฏิบัติทำตามการตามเวลาหรือว่าการรู้ทำตามการตามเวลานี้เป็นมงคลอันสูงสุดในพุทธศาสนาขอให้พวกเรานี้ได้ประพฤติปฏิบัติให้ต่อเนื่องด้วยความมีสติอย่าลดละสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็ไม่เหลือวิสัยปัญญาที่ได้ยินแต่ท่านพูดท่านแสดงให้ฟังก็จะไม่เหลือวิสัยจากพวกเราในที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ต่อเนื่องอย่าลดละความมีสตินี่นะจะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่มาไม่บกพร่องคนไม่มีศีลก็คือคนไม่มีสติคนไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิแล้วแต่เสื่อมไปก็คือขาดสติ
คนมีปัญญาแต่ปัญญาไม่เหนียวแน่นตัดแล้วไม่ขาดหรือขาดแล้วกลับกรอกก็เพราะเราขาดสติถ้าสติเราดีสมาธิก็แน่นหนามั่นคงถ้าสติเราดีปัญญาก็แน่นหนามั่นคงย่อมก้าวหน้าไม่ท้อถอยไม่ลดละย่อมก้าวหน้าเสมอไปนี่แหละคำว่าธรรมไม่เป็นของน้อยคือสติสัพพตปัฏฐิยานี่เป็นธรรมะที่ออกหน้าออกตาจริงๆถ้าเป็นหญ้าก็หญ้าปากคอกอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนถ้าเราอยากจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้เข้มแข็งในพุทธศาสนาอยู่ใกล้กระแสของพระนิพพานแล้วอย่าลืมคำว่าสติตรงนี้คำว่าสตินี้เป็นธรรมออกหน้าเป็นธรรมที่ว่าอยู่เป็นหญ้าป่าคอกเป็นธรรมที่คลุ้มครองทวารได้อย่างดีถ้าคนมีสติตรงนี้สติตรงนี้แหละเป็นมรรคสติตรงนี้แหละเป็นธรรมที่ปรารถนาในที่ทั้งปวงคนมีสติคือคนมีความพร้อมนี่สังคมทั้งหลายต้องการส่วนมากคนไม่มีสตินี่มีมากต่อมากในโลกคนไม่มีศีลมีธรรมมีมากต่อมากในโลกคนมีสติคนมีศีลมีธรรมในสังคมทั้งหลายโลกทั้งหลายต้องการเป็นส่วนมากถ้าเรารักษาศาสนาด้วยความไม่มีสตินี่แหละจึงพูดกันจึงคุยกันหรือว่าถกเถียงกันไม่มีจุดจบถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติด้วยความมีสติตรงนี้จะไม่เถียงกันให้เสียเวลาต่างคนต่างมีสติต่างคนต่างมีศีลมีธรรมแล้วนี่แหละคือมีศาสนาอยู่ด้วยกันสังคมจะเป็นสังคมที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นสังคมที่มีหลักฐานมีเหตุมีผลเป็นสังคมที่น่าเคารพกราบไหว้ถ้าเป็นพระเป็นเนนก็เป็นพระเนนที่น่าเคารพกราบไหว้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่าเลื่อมใสเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ใกล้กระแสแห่งพระนิพพานโดยแท้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าการฟังธรรมโดยการนี่หรือว่าการรู้ธรรมโดยการขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติเรื่อยล่ำไปอย่าลดละอย่าท้อถอยเพราะชีวิตนี่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นของที่แน่นอนท่านตรัสไว้อย่างไรย่อมเป็นไปอย่างนั้นไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่ล้าไปตามการตามเวลาย่อมเป็นธรรมะที่ทันสมัยยึดตลอดเวลาฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมธรรมหรือว่าฟังธรรมตามการตามเวลาให้รู้ธรรมตามการตามสมัยนี้อยู่กับพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายฉะนั้นการอธิบายขยายธรรมหรือว่าแสดงธรรมให้พวกเราวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอให้พวกเราได้เจริญรุ่งเรืองได้มีความรู้ความฉลาดมุมานะอุตสาหะประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้อัตเห็นธรรมมีความเจริญในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสมความมุ่งมาตรปรารถนาให้มีความเจริญในอายุให้มีความเจริญในวรรณะให้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาอะไรในสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยอันเป็นอัตเป็นธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้มีความสมความมุ่งมาตรปรารถนาสมดังใจพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติสมปรารถนาของพวกเราทุกการทุกเวลาทุกเมื่อด้วยเธอ

ในตลาดมีนบุรีมีแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งชื่อแม่นาถึงแม้จะเป็นเพียงแผงเล็กๆในตลาดแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าฝีมืออร่อยมากยิ่งแกงบอนแล้วอร่อยสุดๆทำไม่เคยพอขายแม่นามีลูกชายชื่อทันแม่ส่งเขาเรียนในโรงเรียนดีๆมีชื่อเสียงมาตลอดทันหยิบจานให้แม่หน่อยลูกทันไม่ว่างครับแม่จะสอบแล้วทันจะอ่านหนังสือครับแม่หลังเลิกขายของแม่จะกลับบ้านมาจัดห้องทำกับข้าวซักผ้าแม้แต่ถุงเท้า

แม้แต่ถุงเท้าก็ซักให้ทำให้ทุกอย่างเพราะกลัวลูกไม่มีเวลาอ่านหนังสือเขาเองก็ไม่เคยช่วยแม่ทำอะไรเลยจริงๆได้แต่อ่านหนังสือและกลายเป็นเด็กเรียนดีไปแม่ไม่เคยให้เขาช่วยงานอะไรเลยจนเขาติดเป็นนิสัยเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะบริหารและได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งและขอแม่ไปอยู่หอเขาบอกแม่ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ไกลนั่งรถก็เหนื่อยกว่าจะกลับมาก็หมดเวลาอ่านหนังสือแล้วแต่ความจริงแล้วเขาไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาเป็นลูกแม่ค้าขายข้าวแกงครั้งแรกแม่ไม่ยอมให้ไปอยู่หอเพราะเป็นห่วงลูกเขาโกรธแม่ไม่พูดกับแม่ถึง3วันแม่ทนไม่ได้จึงต้องฝืนใจยอม 2-3 อาทิตย์แรกเขายังกลับบ้านแต่หลังจากนั้นนานๆเขาถึงจะกลับมาสักครั้งจนกระทั่งไม่กลับบ้านอีกจนเรียนจบแม่ก็ได้แต่ส่งเงินให้เขาบอกว่าต้องใช้เท่านั้นเท่านี้แม่ก็ส่งให้มีครั้งหนึ่งเขาบอกแม่ว่าขอเงิน 25,000 บาทจะไปซื้อโน้ตบุ๊กเอาไว้ทำงานส่งอาจารย์มันจำเป็นมากนะแม่แต่ตอนนั้นแม่เหลือเงินติดกระเป๋าเพียง 1,000 บาทเตรียมไว้สำหรับซื้อของขายในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแม่จึงคิดว่าคงต้องไปยืมเงินเจ๊นวลซึ่งเป็นเจ้าของแผงหมูข้างๆเอาส่งไปให้ก่อนครั้งหนึ่งแม่คิดถึงเขามากจึงไปหาเขาที่หอทำอาหารจนสุดฝีมือไปให้เขากินทันทีที่เขาเห็นแม่เท่านั้นเขาลากแม่ออกไปจนสุดถนนแสดงความเกรียดกราดใส่แม่มาทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่แม่จะมากลับไปซะแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีก

0: ันดูนี่สิแม่มีแกงบอนมาฝากฝีมือแม่เองนะแล้วก็ขนมร้านยายนางของโปรดลูกไงจ๊ะพร้อมๆกับค่อยๆหยิบของออกมาทันกระชากของจากแม่พร้อมทั้งพูดว่า
1: แค่นี้ใช่ไหมวันหลังไม่ต้องหรอกนะ
0: แม่ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกเขาไม่สนใจอะไรกับคำพูดนั้นเดินจากมาเมื่อเขามองแกงบอนกับขนมชั้นในถุงภาพเก่าๆตอนที่อยู่ตลาดก็ผุดขึ้นในสมองเขาจะไปซื้อขนมชั้นร้านยายนางประจำแม่ก็จะเก็บแกงบอนไว้ให้แต่เขาก็สลัดภาพเหล่านั้นทิ้งแล้วเดินกลับมานั่งกับเพื่อนขณะเดียวกันต๋ำเพื่อนสนิทของเขาก็ขอตัวกลับก่อนเพราะแม่ไม่ค่อยสบายทำให้ทันได้นึกถึงแม่ขึ้นมาทันทีเย็นนั้นทันโทรกลับไปหาแม่แล้วถามว่าแม่โกรธทันไหมครับคำพูดที่ทันได้ยินจากแม่นั้นทำให้ทันถึงกลับอึ้งแม่ไม่โกรธหรอกจ้าแม่ผิดเองที่ไปไม่บอกทันก่อนแม่ขอโทษทันนะลูกทันต่างหากครับที่ต้องขอโทษขอโทษครับแม่ทันใช้เวลาเพียง3ปีครึ่งก็เรียนจบและเข้าทำงานในบริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งเขาเป็นคนมีความสามารถเป็นที่ไว้ใจของเจ้านายไม่นานเขาก็ซื้อบ้านหลังใหญ่โตรถคันหรูอยู่กลางเมืองแต่เขาไม่เคยให้แม่ไปบ้านหรือนั่งรถคันหรูของเขาเลยนานๆเขาถึงจะไปเยี่ยมแม่สักครั้งเอาเงินไปให้ซื้อของดีไปให้แล้วก็รีบกลับเขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแผนกส่งออกต่างประเทศบริษัทจัดงานเลี้ยงฉลองในโรงแรมหรูมีคนมาแสดงความยินดีมากมายแล้วเขาก็แวบคิดถึงแม่ขึ้นมาแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยบอกแม่แล้วกันเขามีงานมาก

0: ึ้นจึงไม่ได้ไปดูแม่เลยหลังจากนั้น3เดือนเขาไปหาแม่แผงที่แม่เคยขายก็มีคนมาขายแทนทุกอย่างในตลาดเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อนเขาถามหาแม่แต่คนขายที่มาขายแทนก็บอกไม่รู้จักเขาจำได้แต่ลุงบุญส่งร้านขายของชำจึงไปถามหาแม่กับลุงลุงบุญส่งบอกว่า
1: อยู่วัด
2: ที่วัดมีงานเหรอครับดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ไปวัดนานแล้ว
0: ระหว่างที่เดินไปทันพูดขึ้นว่า
2: ลุงครับผมซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่แล้วนะครับผมจะพาแม่ไปดูลุงไปด้วยกันนะครับลุงว่าแม่จะชอบไหมครับ
0: เมื่อมาถึงที่วัดมีแต่ความเงียบเท่านั้นลุงพาเดินผ่านศาลาแล้วมาหยุดที่กำแพงวัดลุงชี้ไปที่ช่องเก็บกระดูกช่องหนึ่งแล้วเขาก็แทบจะหยุดหายใจเมื่อเห็นรูปที่ติดอยู่หน้าช่องเก็บกระดูก

0: ไม่จริงใช่ไหมครับลุง
1: แม่เองตายเมื่อ3 เดือนที่แล้วลุงไม่อยากกวนก็เลยจัดงานให้เองงานเล็กๆคนในตลาดเขามาช่วยกันซึ่งเป็นคืนเดียวกับที่เขาได้รับตำแหน่งนั่นเองพันถึงก็ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อาย
0: ลุงครับแม่เป็นอะไรตายครับทำไมลุงไม่บอกผมเลย
1: แม่เองเขากลัวว่าเราจะไม่สบายใจเลยห้ามไม่ให้บอกแม่เองเป็นมะเร็งตับมาตั้งแต่เองเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอีกอย่างถ้าลุงบอกเองจะมาได้หรือเองงานยุ่งจะตายมันสายไปแล้วล่ะท่านพูดจบลุงก็เดินจากไปพันนิ่งไปพักใหญ่คุกเข่าซบหน้ากับรูปแม่และพูดขึ้นว่า
0: แม่ครับผมขอโทษถ้าผมรู้ว่าเวลาของเรามันสั้นผมจะไม่ทำแบบที่ผ่านๆมาผมอยากอยู่กับแม่นะครับมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ผมเตรียมไว้ให้แม่ผมยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณแม่เลยครับทำไมแม่ไม่รอผมครับกลับมาอยู่กับผม

หลังจากนั้นท่านก็คิดได้ว่าลาภยศเงินทองที่เขามีมันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเขามีทุกอย่างแต่สุดท้ายก็เหลือตัวคนเดียวสายไปแล้วที่เขาจะทดแทนบุญคุณของแม่มีทางเดียวที่เขาจะทำได้คือบวชเพื่อทดแทนบุญคุณและความผิดในครั้งที่ผ่านๆมาโอกาสเปิดทางให้เสมอคุณต่างหากที่ไม่คว้าโอกาสนั้นไว้วันนี้คุณทำอะไรเพื่อแม่หรือยังถ้ายังคุณยังรออะไรอยู่เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมโดยเพชร

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละ

คือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้
แล้วเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราหรือว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้น

ม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นเพราะจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเราดั้งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทละออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามดูแลแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเฮานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายคือจิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพระเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

ไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับให้คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเรารู้ลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะทำที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไร

ยามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกปุดพัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาด

พวกเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไปหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็น

ธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกกลางไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปะติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: คันธายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจจะขีตวาทิตวิสุกทัสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดาณวิภูสนธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
0: อิมันจะรติงอิมันจะทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิปุติงยันติสมาสีลังวิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคมเวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระ

0: ธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไทยรินสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่เรา

มาทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีการแต่งงานการแต่งงานนี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตของครอบครัวเป็นการผู้หญิงกับผู้ชายต่างบ้านต่างเมืองบางทีก็ต่างชาติต่างศาสนาแต่มาร่วมใจอยู่ด้วยกันปรงใจอยู่ด้วยกันก็คือว่ายอมรับ จิตใจกันว่าเราสองคนเนี้ยจะอยู่กันไปตลอดการที่จะอยู่กันไปตลอดนี่หมายถึงว่าเราเข้าใจตื้นลึกหนาบางของผู้หญิงดีแล้วฝ่ายชายจึงจะมาขอฝ่ายผู้หญิงก็รู้ตื้นลึกหนาบางของฝ่ายผู้ชายแล้วจึงยอมรับมั่นรักแต่งก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่สืบผู้หญิงคนนี้ประวัติผู้หญิงคนนี้สมบูรณ์แล้วสืบรู้แล้วว่าพ่อแม่พี่น้องวงตระกูลพืชพันธุ์ของผู้หญิงนี้เป็นอย่างไรรู้แล้วว่ามีบ้านมีที่อยู่ที่กินมีพ่อมีแม่มีญาติแล้วก็สันดานนิสัยของครอบครัวนี้เป็นอย่างไรรู้ถึงสันดานลึกของพ่อแม่ของผู้หญิงแล้วก็เชื่อมั่นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดเราแล้วเรารู้แล้วตื้นลึกหนาบางของเขาว่าเขาเป็นคนที่เราคิดว่าดีที่สุดหรือคิดเป็นคนที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ตามฐานะภรรยาเรียกว่าเราเลือกมาแล้วผู้หญิงทุกคนเราพบมาแล้วเราเลือกมาแล้วผ่านมาแล้วก็ไม่มีใครที่ตรงใจเราเข้ากับเราได้ดังผู้หญิงคนนี้เมื่ออยู่กันไปแล้วก็คือว่าปัญหามีแต่เราจะแก้ได้จะร่วมกันแก้ปัญหาเพราะผู้หญิงก็คุยกันรู้เรื่องคบกันมายาวนานไม่เจอกันวันสองวันแล้วแต่งคบกันมาเป็นเดือนเป็นปีบางคนหลายๆปีจะรู้นิสัยลึกของผู้หญิงจนหมดก็เป็นอันว่าเชื่อว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วคุ้นเคยกันแล้วก็คงไม่เปลี่ยนนิสัยจากนี้จากตรงนี้เท่าไหร่ก็การที่คบกันก็เหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันผู้ชายก็ใส่หน้ากากก็ฉันเป็นผู้ชายที่ดีผู้หญิงก็ใส่หน้ากากว่าฉันเป็นกุลสตรีที่ดีที่จะให้ผู้ชายเห็นตัวเองดีแต่พอเวลาไปอยู่กันแล้วก็คือถอดหน้ากากออกจากกันผู้หญิงก็แสดงธาตุแท้สันดานเดิมออกมามีนิสัยอย่างไรเคยพูดจากระโชกโคกห้าหรือพูดจาเจ้าอารมณ์เคยเป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนหรือเป็นคนนิสัยหยาบคายยังไงก็จะแสดงออก เพราะว่าถอดหน้ากากออกไปแล้วผู้ชายก็เหมือนกันพอมาไปอยู่กับผู้หญิงคุ้นเคยแล้วใกล้คิดแล้ว3เดือนไปแล้วก็จะแสดงออกความเป็นนิสัยสันดานเดิมมีนิสัยอย่างไรเคยเป็นคนหยาบคายอย่างไรเป็นคนสันดานลึกตึ้มาอย่างไรก็เอาออกมาหมดเพราะไม่ต้องปิดบังผู้หญิงแล้วถือว่าผู้หญิงกับเรานี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไปไม่รอดแล้วถึงจะเปิดเผยความจริงผู้หญิงก็ต้องอยู่กับเราเป็นอื่นไม่ได้เราจึงได้มาเจอคู่บางคู่เนี่ยไม่สมหวังมาเจอผู้หญิงบางคนผู้ชายผิดหวังมาเจอผู้ชายบางคนผู้หญิงผิดหวังเพราะว่าเ
ขาถอดหน้ากากออกภายในไม่ช้าบางทีบางคนก็3เดือนคนก็ลูกคนหนึ่งบางคนก็อยู่หลายคนถึงออกบางคนก็ออกเร็วไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีใครสามารถที่จะรู้ก่อนไม่มีใครสามารถที่จะเห็นก่อนมันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันจริงๆฉะนั้นไอ้พ่อแม่นี่ก็ไม่รู้ก็ผู้ชายผู้หญิงสมัยนี้เขาก็รักกันเองเขาตกลงกันเองพ่อแม่ก็ต้องเห็นด้วยแต่สมัยก่อนนี้พ่อแม่เป็นคนเห็นด้วยเป็นคนที่ตกลงให้ลูกเองไอ้ผู้ใหญ่นี่ก็จะมองว่าผู้ชายดีผู้หญิงดีโดยมากผู้ใหญ่สมัยก่อนก็จะมองถูกมากกว่าผิดผู้ชายสมัยก่อนพ่อแม่ผู้หญิงผู้ชายสมัยก่อนจะมองผู้ชายผู้หญิงถูกกว่าผิดแล้วก็แต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าจับถุงชนหรือคลุมถุงชนเรียกว่าเอาผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่รักกันมาแต่งกันแต่ที่จริงผู้หญิงคนนั้นก็ดีผู้ชายคนนั้นก็ดีแต่เขาไม่ได้คบค้าสมาคมกันเขาไม่รักกันตรงนี้ตอนนั้นน่ะประเพณีโบราณจึงเสื่อมไปจากเรื่องการแต่งงานเป็นคู่กันเพราะว่าหญิงชายสมัยนี้เขาไม่เชื่อความรักแบบนั้นแต่ที่จริงความรักแบบนั้นน่ะโดยมากจะไม่ค่อยหย่าร้างจะอยู่กันยืดไอ้กลุ่มทุ่งชนนี่จะอยู่กันยืดเพราะพ่อแม่เลือกให้ทำไมจึงเป็นงั้นเพราะพ่อแม่เนี่ยจะเลือกผู้ชายที่ทำมาหากินนิสัยดีรู้โคตรรู้ตระกูลของญาติของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็พ่อแม่ของผู้ชายก็จะรู้โคตรรู้ตระกูลของผู้หญิงก็ไปเลือกผู้หญิงที่มีโคตรตระกูลดีก็ไปเอาที่ดีมาผู้หญิงนั้นก็อดทนเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีได้รับผิดชอบครอบครัวได้สมัยก่อนนี่กลุ่มทุ่งชนหรือเป็นเพราะผู้ใหญ่สู่ขอให้เนี่ยบางทีก็ถูกใจผู้หญิงถูกใจผู้ชายก็อยู่กันไปตลอดแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย 80-90% ก็จะอยู่กันยืดแต่สมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายเลือกกันเองพ่อแม่ไม่เกี่ยวพ่อแม่เป็นปลายเหตุว่าผู้หญิงเขาเมื่อรักใครเขาก็ต้องเอาให้ได้ผู้ชายจะรักใครก็ต้องเอาให้ได้เมื่อตกลงแล้วก็ให้แต่งกันบางทีแล้วก็อยู่กันไม่ยืดเพราะว่าเขาตกลงกันลึกกันเองเขามองกันไม่ออกเพราะผู้ชายก็ใส่หน้ากากมาผู้หญิงก็ใส่หน้ากากมาเขามองกันไม่ออกเพราะเขาเป็นหนุ่มสาวมันมองแบบว่าความรักเหมือนคนตาบอดเห็นอะไรดีไปหมดไอ้ลึกๆก็ไม่มองไอ้ที่เสียก็ไม่คิดว่ามันเสียมันก็ดีไปหมดแต่อย่างคนโตเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมคิดกับเราแต่เขามองผู้ชายผู้หญิงออกว่าดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเขาก็ห้ามถ้าดีเขายุแต่ถ้าสมัยนี้มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมอย่างนี้ถ้าพ่อแม่เห็นด้วยยิ่งดีถ้าผู้ชายก็เห็นดีพ่อแม่ก็เห็นดีผู้หญิงก็เห็นดีพ่อแม่ก็เห็นดีนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบถือว่าผู้หญิงผู้ชายเขาตกลงกันแล้วเขารู้จักกันลึกซึ้งแล้วความรักนั้นสมบูรณ์แล้วแต่พ่อแม่ก็กลับเห็นด้วยนี่ถือว่าพ่อแม่ได้มองออกเลยว่าผู้ชายคนนั้นดีผู้หญิงคนนั้นดีไอ้สมัยก่อนมันขาดตรงว่าพ่อแม่เห็นดีแต่ไอ้ผู้หญิงผู้ชายไม่เห็นดีไอ้สมัยนี้ก็ขาดตรงที่ผู้ชายผู้หญิงเห็นดีแต่พ่อแม่ไม่เห็นดีถ้าคืนแต่งไปก็อยู่กันไม่ยืดถ้าผู้ชายเห็นดีผู้หญิงเห็นดีแต่งไปก็อยู่กันไม่ค่อยยืดเพราะว่าเขามองกันผิวเผินเพราะผู้ชายผู้หญิงนี่มองกันไม่ลึกไม่เหมือนพ่อแม่มองแล้วถ้าเกิดถ้าพ่อแม่มองด้วยทั้งสองฝ่ายมองด้วยจะยืดยาวไอ้นี่จะมาพูดให้โยมได้คิดว่าคนเราเนี่ยมันลึกจิตใจคนเราเนี่ยว่าลึกพออยู่ด้วยกันเราจะรู้ว่าเข้ากันได้ไม่ได้บางคนนี่เข้ากันไม่ได้แต่งกันดังใหญ่โตเศรษฐีมาเศรษฐีแต่งกันก็มีระดับให้ผู้มีชื่อเสียงมาลดน้ำสังก็มีแต่อยู่กันไม่ได้เ
ทำไมจึงอยู่ไม่ได้ทั้งที่แต่งกันใหญ่โตบางคนไม่แต่งไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่แต่งกันด้วยความเข้าใจในความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันฐานะไม่ต่างกันความรู้ไม่ต่างกันความคิดเห็นตรงกันฐานะไม่ต่างกันภูมิปัญญาไม่ต่างกันแล้วก็อันนั้นก็เหมือนกับว่าคนมีบารมีเข้ากันได้เพราะไม่ต่างกันมันก็อยู่กันยืดพอมาแต่งงานแล้วนี่มีสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาอีกไหนเลยพ่อผัวไหนเลยแม่ผัวไหนเลยพ่อตาไหนเลยแม่ยายไหนเลยญาติพี่น้องเพราะบางทีไอ้ญาติพี่น้องเนี่ยฝ่ายผู้ชายถ้าไม่เห็นกับตัวถ้าฝ่ายผู้ชายเห็นกับตัวปุ๊บญาติพี่น้องตัวเองดีหมดแต่ถ้าญาติพี่น้องผู้หญิงตัวเองไม่เอาผู้หญิงไม่เอาเพราะญาติพี่น้องผู้หญิงมาเนี่ยไม่เกื้อกูลญาติพี่น้องผู้หญิงจนกว่าเขาช่องมาขอมาโน่นขอนี่อยากได้โน่นนี่ตัวเองก็รู้สึกว่าตนีขี้เหนียวละแกรังคัดรังเกียจญาติผู้หญิงก็ผู้หญิงก็จะต้องต่อว่าน้อยเนื้อต่ำใจก็จะปัญหานี้ก็จะค่อยๆสะสมไปนะเขาก็กลายเป็นการความรักก็จะค่อยๆหมดไปการทะเลาะเบาะแว้งก็เกิดขึ้นจากเพียงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นถ้าจากฝ่ายหญิงฐานะดีกว่าก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันฝ่ายชายก็จะเข้ามาหากินหาใช้มาเกาะมาอาศัยพึ่งพาฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ฝ่ายหญิงก็ใจแคบไม่เกื้อกูลฝ่ายชายญาติพี่น้องฝ่ายชายมาก็ไม่เกื้อกูลแต่ว่าญาติตัวเองมาเกื้อกูลฝ่ายชายก็ตอบว่าแหละทำไมญาติของแกดีชาติของฉันแล้วไม่สนใจอันนี้คือปัญหาที่คนที่แต่งงานเลยจะต้องรับภาระหนักต้องรับภาระหนักว่าจะต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายรับทั้งฝ่ายหญิงรับทั้งฝ่ายชายถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะไปแต่งเพราะเราจะต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเพราะว่าเราจะต้องมาเป็นทองแผ่นเดียวกันฉะนั้นถ้าใจคนเราเนี่ยบางคนทำได้ผู้ชายบางคนทำได้ภรรยาเชื่อว่าภรรยาเป็นคนดีคงไม่ทำให้เรายากจนคงไม่ทำให้เราหมดเนื้อประดาตัวภรรยาจะต้องแยกแยะตัวเองได้ก็เชื่อไว้ใจภรรยาก็จะเอาอะไรก็เอาภรรยาก็ทำให้สามีเนี่ยไว้ใจตัวเองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความเป็นอยู่รับผิดชอบทำให้สามีเนี่ยเชื่อใจตัวเองจนสามารถบริหารการเงินการคลังได้การบ้านการเรือนได้จะทำอะไรจะเป็นญาติฝ่ายสามีจะเป็นญาติฝ่ายตัวเนี่ยตัดให้ภรรยาตัดสินได้อันนี้ถือว่าผู้ชายก็สบายใจในเมื่อผู้หญิงนี่ใจไม่แคบผู้หญิงก็เหมือนกันก็ไว้ใจสามีว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจต่อญาติตัวเองบริสุทธิ์กับญาติตัวเองไม่รังแครังคัดไม่รังเกียจอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในการที่สงเคราะห์ญาติที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามงคล38ประการคือเคารพพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ใช่เลี้ยงดูเฉพาะพ่อแม่ตัวเองนะฝ่ายชายไม่ใช่เลี้ยงดูเฉพาะพ่อแม่ตัวเองฝ่ายหญิงไม่ใช่เลี้ยงดูเฉพาะแม่ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องทั้งฝ่ายตัวเองและภรรยาสามีให้ดีสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลสูงสุดแล้วก็คุยกันรู้เรื่องคุยธรรมะคุยกันรู้เรื่องเป็นมงคลถ้าคุยขัดคอกันคุยแล้วทะเลาะกันไม่เป็นมงคลฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาตมาได้พูดเนี่ยก็เราจะไปพบไปเจอเองถ้าเรายังอยู่ในสังคมสมัยนี้คนพยายามเอาตัวรอดโดยการแยกไปเลยไปให้ไกลไปสร้างบ้านเองสร้างอะไรเองไม่ให้พ่อผัวแม่ผัวมาเกี่ยวข้องไม่ให้พ่อตาแม่ยายมาเกี่ยวข้องปัญหานี้ก็น้อยลงหน่อยนะปัญหานี้ก็น้อยลงจากการที่ดีกว่าการมาอยู่ร่วมกันมากๆคือแยกตัวออกไปก็จะปัญหาก็จะน้อยแต่ถ้าผู้ชายเอาผู้หญิงไปอยู่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาทันทีถ้าผู้หญิงเอามาอยู่บ้านผู้ชายถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ชาย
ผู้หญิงเอาผู้ชายมาอยู่บ้านผู้หญิงก็พ่อแม่พี่น้องผู้หญิงรักผู้ชายดีแล้วก็ผู้ชายก็รักครอบครัวดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายถ้าผู้ชายฐานะดีกว่าก็มีปัญหาถ้าผู้หญิงไม่เป็นคนหาเงินไม่เป็นคนเก่งเหนือพ่อผัวแม่ผัวเดี๋ยวก็ถูกนินทาอย่างนั้นลูกกับไพ่คนนั้นรวยลูกกับไพ่คนนี้จนลูกกับไพ่คนนั้นอะไรก็จะเกิดไอ้แม่ผัวพ่อผัวนั่นไอ้ญาติของผัวน่ะก็จะเสาะแซะจนเกิดความสุขในครอบครัวไม่ได้ก็เรียกว่าพี่น้องมันอิจฉากันใครได้ดีไม่ได้แล้วถ้าเป็นลูกชายเป็นที่รักของพ่อแม่โดยยิ่งนำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวด้วยยิ่งมีปัญหาถ้าลูกชายคนไหนแต่งงานไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ฐานะด้อยกว่าแต่ผู้ชายฐานะดีกว่าแล้วก็เคยนำเงินให้ครอบครัวมากมายแต่พอคนที่สองเข้าไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วกลัวว่าไอ้ทางนี้จะดึงเงินเคยให้พ่อให้แม่มากเคยให้โน่นนี่ก็จะเกิดมาลงเอยว่าเมื่อให้น้อยลงไปไอ้ผู้ชายก็อยากสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะเก็บหอมรอมริบเอามาให้ภรรยาตัวเองเพื่อจะสร้างตัวแยกตัวก็จะถูกติฉินนินทาถูกหลังแคหลังคัดถูกกันไปผลสุดแล้วผู้ชายบางคนก็รักพ่อแม่มีบางคนต้องทิ้งภรรยาก็มีเพราะฐานะต่างกันเท่าแก่ไปเอาภรรยามาผลสุดไอ้พี่ไอ้น้องไอ้แม่ของสามีหาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่กตัญญูไม่รู้คุณถ้าคืนอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ไปนานๆไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ยอมเราผู้ชายอ่ะแต่พอมีลูกหลายๆคนแล้วผู้ชายมันก็ความรักมันก็จืดจางก็ยอมอยู่ข้างพ่อแม่ทิ้งผู้หญิงไปผู้หญิงก็ต้องมาบวชชีพระก็เลยต้องละก็ต้องพระก็เลยต้องช่วยปลอบใจช่วยแก้ปัญหาให้พระก็เลยรู้เขาลืมระบางว่าครอบครัวมันเป็นอย่างนี้ไอ้ใหม่ๆมันเป็นอย่างนี้ขออยู่ไปมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าฐานะของผู้หญิงเนี่ยไม่รุ่งไม่เจริญกว่าผู้ชายอันนี้คือปัญหาดังนั้นถ้าเราจะแต่งกันเนี่ยฐานะควรเท่ากันหรือผู้ชายก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในนี้อนาคตจะต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราหรือไม่เกิดแต่เราก็เตรียมไปก่อนผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่เกิดก็เตรียมไปก่อนแต่ถ้าผู้หญิงร่ำรวยนี่ไม่มีปัญหาโยมเพราะเขามีศักดิ์ศรีเยอะผู้หญิงมีโน่นมีนี่พ่อผัวชอบไม่ผัวชอบมากไม่ผัวจะชอบลูกกับไพ่รวยๆไม่นินทาลูกกับไพ่รวยๆหรอกแต่ลูกกับไพ่จนเนี่ยโอ้นินทาแล้วก็ทนไม่ได้ไม่ได้งานนะโยมนะไอ้นี่อาตมาไม่ได้ว่าโยมนะพูดเพื่ออนาคตให้โยมได้กรองใจแล้วผู้ชายผู้หญิงก็จะได้รับสภาพได้ว่าถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมแล้วว่าเออที่พระท่านพูดมาเลยมันเหมือนยังตาเห็นแล้วเนาะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะดังนั้นคนที่เป็นแม่ผัวคนเนี่ยถ้าเป็นคนดีนะโยมนะเป็นแม่ผัวถ้าดีนะโยมเป็นพ่อตาเป็นพ่อยายเป็นพ่อผัวถ้าดีนะโยมดีก็คือการเป็นพ่อผัวแม่ผัวดีเนี่ยคือทำยังไงให้ลูกกับไพ่เนี่ยรักตัวเองเหมือนแม่นะทำยังไงให้ลูกกับไพ่ตัวเองเนี่ยรักเคารพตัวเองเหมือนแม่นั่นคือแม่ผัวดีนั่นถือว่าคนดีลูกพ่อตาทำไงให้ลูกเขยเคารพตัวเองเหมือนพ่อนั่นแหละคือพ่อตาดีแม่ยายพ่อตาดีก็คือให้ลูกเขยเคารพตัวเองเหมือนพ่อเคารพเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยอยู่กับพ่อกับแม่ก็เหมือนก็อยู่กับพ่อตาแม่ยายอยู่กับพ่อตาแม่ยายก็เหมือนพ่อแม่บางทีพ่อตาแม่ยายกับดีกับพ่อแม่อีกเพราะว่าเข้าใจเราถ้าเป็นพ่อผัวแม่ผัวจะดีเนี่ยต้องให้ลูกกับไปเคารพทุกคนเลยไม่ใช่ว่าไอ้คนไหนรวยเอาเงินมาให้กูบ่อยกูก็รักยกย่องดีแล้วกูก็นินทาไอ้ลูกกับไปคนนี้คนโน้นให้ลูกกับไปคนนี้ฟังแล้วผลทำไปทำมามันก็แตกแยกกันไอ้คนโน้นว่ากูกูว่าไอ้ลูกกับไปเมื่อถูกแม่ผัวดินทาก็เกิดต่อต้านว่าแม่ผัวอย่างนั้นนี้พอได้ยินก็เกลียดเด็กอีกแต่ถ้าจริงถ้าลูกกับแม่ผัวไอ้พ่อผัวไม่เท่าไรไอ้แม่ผัวเนี่ยตัวสำคัญ ว่าไปก่อนนะใครเป็นแม่ผัวก็จำไว้
ไอ้แม่ผัวนี่ตัวสำคัญไอ้ลูกกับไผก็ทีแรกก็ไม่เท่าไรหรอกแต่พอมีลูกสักคนสักคนก็สำคัญเหมือนกันพี่ตอนเป็นสาวก็ยังทนได้หรอกถ้าพอมีลูกมีเต้าแล้วก็สู้กับแม่ผัวได้ไอ้ตอนนั้นสาเหตุจากแม่ผัวเนี่ยถ้าแม่ผัวดีเนี่ยจะทำยังไงจะเป็นแม่ที่ดีด้วยกันเหมือนแม่น้ำเพราะให้ลูกกับไผเป็นสุขให้หลานตัวเองเป็นสุขก็เหมือนกับให้ลูกตัวเองเป็นสุขให้ลูกตัวเองเป็นสุขก็เหมือนให้ลูกกภัยหลานเป็นสุขให้หลานตัวเองให้ลูกกภัยตัวเองเป็นสุขก็เท่ากับให้ลูกตัวเองเป็นสุขถ้าตัวเองเป็นแม่ผัวที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเมตตาทำให้ลูกกภัยทุกคนเนี่ยรักให้สามัคคีกันแล้วก็รักเราบูชาเราเหมือนแม่แล้วนั่นเนี่ยบั้นปลายชีวิตน่ะเราจะไม่ต้องไปโดนไอ้ลูกกภัยมันทอดทิ้งเลยมันจะเอาเรามันไปเลี้ยงดูอย่างดีดีกว่าแม่มันอีกถ้าเราเมตตาต่อลูกกับภัยอย่างดีจะติต่อหน้าชมข้างหลังนี่ถือหลักผู้ทำผู้มีคุณธรรมนะติต่อหน้าชมข้างหลังแต่ถ้าลูกกับภัยดีพ่อผัวแม่ผัวดีเนี่ยคนที่ไม่ดีก็คือว่าชมข้างหน้าต่อหน้าเราไม่ติแต่ลำหลังกับติอย่างนี้คือถือแม่ผัวที่ไม่ดีลูกกับภัยที่ไม่ดีถ้าคนเราดีกันรักกันเนี่ยต้องติกันต่อหน้าตักเตือนกันต่อหน้าแต่ชมข้างหลังว่าลูกกับไผ่ฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ชมแล้วลูกกับไผ่มันรู้ว่าแม่ผัวชมมันดีใจมากเลยแต่ถ้ารู้ว่าตีนี่มันจะโกรธเลยไอ้ที่ดีเท่าไหร่ก็ลบล้างหมดทีนี้ก็กลายไปสวมหน้ากากเข้าหากันไอ้แม่ผัวมาเห็นหน้าลูกกับไผ่ก็ทำไม่ว่าอะไรแต่รับหลังด่าไอ้ลูกกับไผ่ก็ตอนหน้าแม่ผัวก็ไม่กล้าว่าอะไรรับหลังก็ด่าแม่ผัวอุ้มออกไปอุ้มออกไปอุ้มออกไปตอนนี้ถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อลูกกับภัยแม่ผัวเป็นอย่างนี้แล้วปัญหาจะเกิดในสังคมทุกวันนี้อาตมาเห็นเกิดเยอะเลยนะที่พูดนี่มันเกิดเยอะจริงๆโยมเกิดจนทับทุกบ้านเลยนอกจากลูกแม่ผัวบางคนนั่นนะที่มีเมตตามีพรหมวิหารสี่คือเป็นคนที่พื้นฐานนิสัยเป็นคนที่มีวิหารตีคือไม่งกเห็นแก่ตัวอะไรมากเกินไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเกื้อกูลลูกตัวเองก็รู้แล้วว่าถ้าเกื้อกูลลูกตัวเองก็คือเกื้อกูลลูกกับไผ่และหลานก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองนี่เดือดร้อนก็พยายามทำเพื่อลูกตัวเองก็คือให้ลูกกับไผ่นั่นเองให้ลูกกับไผ่ก็เหมือนให้ลูกตัวเองให้หลานตัวเองก็ให้ลูกชายตัวเองให้ลูกเขยตัวเองก็เหมือนให้กับให้ลูกสาวตัวเองถ้าเราเอาผู้ใหญ่มาเป็นที่พึ่งที่เคารพได้นะโยมนะปัญหาก็เบาลงพ่อตาแม่ยายดีพ่อผัวแม่ผัวดีเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่ระบายความทุกข์ของลูกเขยเพราะไม่ลูกกับภัยได้ปัญหาครอบครัวก็เบาลงถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยผู้ชายบางคนไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องวิ่งเข้าหาพ่อแม่ถ้าวิ่งเข้าหาพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ก็คือพ่อตาแม่ยายไอ้ลูกกับไผ่ก็เหมือนกันมีปัญหาจากสามีพูดกับพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปพูดกับพ่อผัวแม่ผัวถ้าพ่อแม่ผัวแม่ผัวไม่มีปัญญาแก้เด็กก็มีปัญหาครอบครัวแน่นอนดังนั้นถ้าเรามีหลักผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญเป็นหลักเขาเรียกว่าเนี่ยเรามาแต่งงานแล้วเราหาหลักเราก็เป็นหลักเราก็หาหลักหาพ่อตาแม่ยายที่เรารู้ว่าถ้าแต่งไปแล้วพ่อตาแม่ยายเนี่ยจะไม่ดูถูกไม่เหยียบย่ำจะต้องยกย่องเป็นที่เคารพแก่เราก็คือลูกเขยเราดูแล้วว่าครอบครัวผู้นี้เป็นคนดีทั้งตอนหน้าและรับหลังแล้วเราก็รู้ว่าที่เราจะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เรารู้แล้วพ่อผัวแม่ผัวเป็นคนไม่ร้ายไม่ใช่ว่าผู้ชายดีแต่พ่อผัวแม่ผัวร้ายเนี่ยมันก็ร้ายเท่ากันนั่นแหละพอแต่งไปแล้วแต่รู้แล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยไม่ร้ายผู้ชายคนนี้ก็ต้องไม่ร้ายเจอท่านว่าผู้ชายคนนี้จะร้ายไม่ร้ายมันอยู่ที่พ่อแม่ของเขาแต่ถ้าพ่อแม่เขาไม่ร้ายเนี่ยเราถือว่าปลอดภัยเราจะอยู่ตรงไหนก็ปลอดภัยเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำประกันซึ่งเราจะต้องเจริญรุ่งเรือง
สมัยก่อนมันจึงเรียกว่าคนโตเขาจัดการให้เขารับผิดชอบให้ปัญหาก็จึงแก้ง่ายกว่าสมัยนี้มันจะต้องพึ่งคนโตเหมือนกันแต่คนโตกลายไปว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้คือปัญหาจะเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าทำไมรักลูกกับภัยมากกับลูกสาวตัวเองเอ้าฉันจะไม่รักได้ไงล่ะลูกสาวฉันด่าว่าไงมันก็ไม่โกรธฉันฉันให้เงินให้ทองมันให้ไม่ให้จะก็เลี้ยงมันมาจนโตแล้วยังไงมันก็ต้องคิดถึงบุญคุณฉันว่าฉันเป็นแม่มันแต่ลูกแม่ลูกกับภัยเนี่ยฉันไม่ได้เลี้ยงเขามาแต่เกิดแต่ตอนนี้เขามาเป็นลูกเราต้องรักเขามากกว่าลูกเราเพราะไม่ให้อะไรเขาก็อาจจะไปคิดในใจไม่ดีกับเราฉะนั้นฉันจำเป็นจะต้องรักลูกกับภัยให้ลูกกับภัยมากกว่าลูกตัวเองโดยผลที่สุดลูกกับภัยเนี่ยบูชาแม่ผัวมากกับคนอื่นหนึ่งก็ยกย่องคนเราทำความดีก็ไม่มีใครติเตียนก็กลายเป็นพอใครชมเชยข้างหลังเราก็รู้สึกว่าเป็นยากำลังใจจะแก่ช้าจะตายช้าจะเจ็บช้าเพราะไม่มีใครสาปแช่งไอ้ลูกกับไพ่คนโน้นก็ชมแม่ผัวเหมือนเราได้อาหารใจจากลูกๆหลานๆนี่เองแต่บางคนนี่ร้ายนักเข้ากับใครไม่ได้เลยเงี้ยมีแต่คนโน้นติคนนี้ว่าแต่ตัวเองก็ร้อนใจเดี๋ยวด่าคนโน้นเดี๋ยวด่าคนนี้เดี๋ยวว่าคนโน้นคืออยากจะด่าว่าให้ทุกคนเคารพตัวเองให้คนอื่นรักตัวเองให้ยกย่องเองแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่จะให้คนอื่นรักตัวเองเราต้องรักคนอื่นก่อนเราจะให้ลูกภัยรักเราต้องรักลูกภัยก่อนเราจะให้แม่ผัวรักเราต้องรักแม่ผัวก่อนเราจะรักพ่อตาไม่ให้พ่อตาแม่ยายรักเราต้องรักพ่อตาแม่ยายก่อนคือว่าทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโกรธตอบก็ได้โกรธตอบรักตอบก็ได้รักตอบฉะนั้นสังคมจึงจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการเป็นอยู่แล้วผู้ชายกับผู้หญิงนี่จะอยู่กันให้ยืดได้เนี่ยต้องมีศีล5ประจำใจศีล5ในประจำใจอย่างน้อยก็ยังรู้จักศีล5คลองเรือนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมา ยังไม่ล้าสมัยศีลธรรมได้อยู่คู่โลกถ้าใครไม่ผิดศีล5เนี่ยหรือรู้จักคุณธรรมของศีล5ได้เนี่ยจะไม่มีทุกข์บั้นปลายชีวิตจะอยู่กันอย่างยืดยาวแต่แก้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาเดียวไม่เที่ยวผู้หญิงเนี่ยจะไม่ผู้หญิงจะไม่ระแวงเลยและจะไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเลยจะค่ำมืดดึกดื่นจะกลับมากี่วันกี่คืนพอผู้หญิงเชื่อใจแล้วไม่มีทะเลาะเลยก็ถือว่าศีล5เนี่ยคือมั่นคงและไอ้โลกอะไรไอ้โลกอะไรที่สังคมมีทุกวันเนี่ยบางคนนี่แต่งงานแล้วก็ไม่นอกใจภรรยาเอาโรคเอดส์มาให้ภรรยาเนี่ยโหทุกข์ทั้งบ้านเลยเท่ากับฆ่าอนาคตตัวเองเลยหมดชีวิตนี้ไม่ได้อะไรเลยอยากสนุกอยากเที่ยวคนที่สุดไปเอาโรคเอดส์มาให้กับครอบครัวตัวเองหมดอนาคตแล้วมีเงินสักร้อยล้านมาล้านก็ซื้อชีวิตไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นศีลเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองอยู่กันแบบคนมีศีลธรรมและสุดท้ายนี่ก็คือว่าทั้งหมดจะเป็นพ่อตาแม่ยายและตัวเราพ่อผัวแม่ผัวคือว่าหัดเจริญพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเบกขาและตัวเบกขาเนี่ยตัวที่ปกครองคนได้เวลาใครกระทบกระเทียบเรามาเป็นคำพูดที่หนักเราให้เกิดความน้อยเนื้อจำใจและเกิดความโกรธจงใช้ธรรมะพุทธเจ้าคืออุเบกขาเฉยก่อนจะผิดหรือถูกจะไม่โต้ตอบจะเฉยก่อนเฉยไปตลอดจนทางโน้นหายโกรธเราทางนี้เราก็หายโกรธแล้วจึงค่อยคุยการถืออุเบกขาได้ถือว่าเป็นธรรมะที่ครองเรือนอยู่ดีมีสุขมากเลยถ้าทุกคนอุเบกขาจะเป็นคนไม่ปากเปราะใจโลเลพยายามเป็นคนมีเหตุผลหนักแน่นใครว่าอะไรจะไม่เป็นคนหูเบาฟังหูไว้หูก่อนว่ามันจริงหรือเท็จแล้วจึงค่อยกันกรองและออกมาพูดมาทำถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่มีอุเบกขานะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คือเรียกมักไม้หลักปักขี้เลนนะไม้หลักปักขี้เลนผู้ใหญ่ที่ไม่มีอุเบกขาเป็นคนหูเบาใครพูดไงเชื่อใครพูดไงเชื่อนั่นคือเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้
ผู้ใหญ่ต้องเป็นไม้หลักปักปักเสาที่ใครโยกไม่ไปใครจะว่าเอ้ยลูกกระไปคนนี้ไม่ดีลูกเขยคนนี้ไม่ดีฉันไม่เชื่อหรอกก็ฉันไปแต่งกันมาแล้วฉันรู้ว่าคนคนนี้จะต้องเราถ้าเขาพูดต่อปากเราให้เราได้ยินเนี่ยเราจะเชื่อถ้าลูกกระไพมาพูดใส่หูแล้วเนี่ยฉันจะเชื่อเลยถ้าลูกเขยพูดใส่หูฉันจะเชื่อเลยแต่ถ้าไม่พูดใส่หูฉันนี่ฉันจะไม่เชื่อใครนั่นคือเรียกว่าผู้ใหญ่ที่มีหลักจะเป็นคนไม่หูเบาแล้วเราจะทำให้เด็กๆนี่เคารพเราได้ตลอดเลยว่าเราเป็นคนมีเหตุผลอุเบกขาเป็นไอ้การอุเบกขาคือการอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอดทนผู้ชายต้องอดทน100เท่าผู้หญิงต้องอดทน1,000เท่าเข้าใจไหมผู้หญิงนี่ต้องอดทน1,000เท่านะผู้หญิงผู้ชายอดทน100เท่าแม่ผัวก็ต้องอดทน100เท่า1,000เท่าเหมือนกันพอต่างต้องอดทนเพราะเราจะอยู่ด้วยกันอาศัยน้ำใจความเป็นจริงคนเราเนี่ยพอเราแก่แล้วเนี่ยต้องพึ่งลูกหลานพึ่งใครโยมไปพึ่งคนอื่นอย่าไปพึ่งพึ่งไม่ได้หรอกถ้าลูกหลานพึ่งไม่ได้หมดที่พึ่งเลยโยมนะแก่แล้วเราต้องพึ่งลูกกับไผ่พึ่งลูกเขยลุงลูกหลานฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทำให้ไอ้ลูกเขยลูกกับไผ่ไม่เกลียดเราซะแล้วไอ้หลานมันก็อยากไม่อยากมาไหว้เราไม่อยากมาหาเรามันก็ไม่รักเราเราก็หมดญาติเลยคนนี้ฉะนั้นเราจะทำไงให้เราเนี่ยลูกหลานเป็นกลมเป็นเกลียวรักเราตลอดไปก็แต่งงานนี่ก็บอกว่าแต่งงานเหมือนแต่งงานนางวิสาขาสมัยโบราณก็ยกย่องแต่งงานเมื่อแต่งนางวิสาขาเข้าบ้านผู้หญิงนี่เหมือนนางวิสาขาผู้ชายนี่เหมือนผัววิสาขาเขายกย่องอย่างนั้นนะแต่งนางวิสาขาเข้าไปเนี่ยวิสาขาเป็นเด็กแค่อายุ16ปีฉลาดมากไปแต่งงานเสร็จแล้วไอ้แม่ตัวเองก็บอกว่าเอาลูกไปอบรมลูกไปอยู่บ้านเพราะผัวไม่ผัวนะจงบูชาไฟนะอย่าดูถูกไฟนะจงบูชาไฟจงรักษาไฟเพราะสมัยก่อนบ้านทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีไฟเพราะกว่าจะมีไฟได้ต้องเอาไม้มาสีกันต้องสมไฟไว้เพราะไม่งั้นเราจะหุงต้มทุกวันไม่ได้คนเศรษฐีเนี่ยโดยมากบ้านไหนที่มีข้าทาสบริวารได้เนี่ยจะมีไฟอยู่ตลอดเพราะไฟสมัยก่อนนี่หายากมากจงบูชาไฟอย่าดูถูกไฟจงสรรเสริญไฟไปในออกจะไปในอย่านำออกไปนอกอย่านำเข้าจงกินเป็นสุขนะลูกจงนั่งเป็นสุขจงนอนเป็นสุขจงเดินเป็นสุขสอนว่างั้นลูกก็กราบแม่แล้วก็เวลาจะไปสมัยก่อนก็เดินบนสตักกินาวัดรอบแม่รอบพ่อสามรอบไอ้คนที่วนก็ขอให้คนที่อยู่เนี่ยจงมีความสุขไอ้คนที่โดนนั่งวนโดนถูกวนก็บอกให้ไปเป็นสุขให้มีมงคลพอมาอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวเป็นคนนอกศาสนานับถือพระชีเปลือยไม่นับถือพุทธเจ้าพอพระมาบิณฑบาตบ้านนางวิสาขาก็ใส่บาตรไม่ได้ก็บอกว่าจงไปฉันบ้านจงไปรับบิณฑบาตบ้านอื่นเถิดพระคุณเจ้าบ้านนี้เขากินของเก่าเขากินของเก่ากันพ่อผัวแม่ผัวลุกพลุดหรือโกรธหาว่าลูกก็ไปด่าตัวเองว่ากินของเก่านี่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลโกรธแล้วไอ้ลูกก็ไปบอกว่าพระคุณเจ้าไปบิณฑบาตบ้านอื่นหรือบ้านนี้เขาไม่มีของใหม่กินหรอกเขามีแต่ของเก่ากินโกรธลุกหนีเลยนี่คือเรียกว่าแม่ผัวพ่อผัวหูเบาปัญญาไม่ถึงลูกก็ไปโกรธเลยไปแล้วพอพระจีเปลือยมาพระจีเปลือยสมัยก่อนไม่มีผ้านุ่งพระมาวิสาขามาขออะไรวิสาขาก็หยิบให้แต่ไม่ไหวก็หาว่าไม่เคารพพระอรหันต์ตัวเองนางวิสาขาเขามีคุณธรรมมีธรรมะตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบเขานับถือพุทธเจ้าเขาสำเร็จโสดาบันพ่อผัวก็เลยบอกกับสามีบอกอย่าเอาเลยผู้หญิงอย่างนี้ไม่ดีหรอกอย่าหาใหม่ในเมืองนี้สวยกว่านี้ดีกว่านี้ไม่เอาไอ้ลูกกับไผ่งี้จะเอาไอ้สามีก็ทำไงได้ก็ต้องเชื่อพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ทิ้งก็ต้องทิ้งวิสาขาบอกไม่ไปเพราะงั้นต้องเอากรรมการมาตัดสิน
กรรมการมาตัดสินกรรมการก็เขาก็พ่อแม่เนี่ยเขารู้ดีพ่อยังวิสาขาแม่เนี่ยเขาฉลาดเขารู้เลยว่าลูกของเขาไปอยู่เมืองเนี่ยต้องเกิดเรื่องแน่นอนเลยเขารู้ด้วยนะลูกคนนี้ต้องเกิดเรื่องแน่นอนไม่งั้นถูกขับแน่นอนล่ะเพราะมันคนละศาสนาถือจะรวยยังไงมันก็ขาดความเห็นถูกต้องก็แต่ว่าเป็นเพื่อนทำมาค้าขายจะรวยด้วยกันแต่ก็ให้ไปเพราะฐานะเพื่อนแต่รู้เลยว่าลูกเราต้องเกิดเรื่องแน่เพราะโบราณบอกไอ้ลูกไอ้แม่ผัวกับลูกกับภัยเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เขาวางแผนให้กรรมการที่ตัดสินไปเนี่ยคอยไปดูแลคอยสั่งสอนลูกตัวเองห้าคนมีอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่5คนก็ตกลงตั้งกรรมการบอกถ้าจะไปนะจะไล่นะหนูต้องผิดถ้าผิดแล้วจะยอมไปเลยพ่อแต่งงานเนี่ยโอ้โหผู้หญิงเนี่ยเสียตัวแล้วเนี่ยคนทั้งเมือง2เมืองเมืองสาเกคือเมืองสาวัตถีเนี่ยรู้กันหมดทั้งประเทศเลยลูกเศรษฐีแต่งงานกันแล้วจะมาไล่หนูกลับไปเนี่ยไม่ได้อะไรกลับไปเลยไปไม่ได้ถ้าผิดแล้วไปจะได้ไม่อายคนกลับไปจะได้ไปบอกคนโน้นว่าเราผิดจริง

ลับไปเลยไปไม่ได้ถ้าผิดแล้วไปจะได้ไม่อายคนกลับไปจะได้ไปบอกคนตรงโน้นว่าเราผิดจริงแต่ถ้าไปอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะประณามเอาก็ตกลงตั้งกรรมการสอบครอบครัวก็ถามบอกว่าฉันไม่อยากได้ลูกภัยที่ความเห็นไม่ตรงกันใจแคบลูกภัยที่บอกว่าหวงไฟไฟในบ้านใครมาขอก็ไม่ให้ไฟนอกบ้านก็ไม่ไปเอามาเนี่ยฉันไม่ชอบลูกภัยแบบนี้หมายความว่ายังไงลูกภัยแบบนี้ที่แม่สอนเนี่ยพี่สาขาก็บอกว่าไม่ใช่พ่อไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าเนี่ยคือเรื่องของพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเรื่องในบ้านเนี่ยเหมือนไฟพอเกิดเรื่องแล้วไม่ดีเนี่ยเหมือนไฟเราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องร้ายๆเร็วๆจากพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยไปบอกชาวบ้านถ้าเอาไปให้ชาวบ้านรู้มันก็จะนินทาพ่อผัวแม่ผัวลือไปทั่วว่าบ้านนี้ไม่ดีอย่างนั้นนี้ก็เหมือนพอพ่อผัวแม่ผัวรู้ก็เหมือนไฟก็เรื่องไม่ดีในบ้านเนี่ยก็จะไม่เอาออกนอกบ้านไปให้ใครรู้เลยถือจะถูกสามีทุบตีพ่อผัวแม่ผัวทรมานจับกดขี่กันก็จะไม่ไปบอกชาวบ้านเด็ดขาดก็เรียกไฟในไม่นำออกจะไม่เอาเรื่องในบ้านไปเล่าชาวบ้านฟังไฟนอกไม่นำเข้าหมายว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากได้บ้านไม่ใช่ได้ไฟใครพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเปรียบเหมือนไฟที่เราจะต้องดูแลรักษาไว้คนสมัยก่อนก็ดูแลรักษาไฟพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเราต้องเคารพบูชาเหมือนไฟสามีเราก็เหมือนไฟไฟนี่มีค่ามากทำให้ทุกคนอยู่ได้ฉะนั้นเราจึงบูชาพ่อผัวแม่ผัวและสามีเหมือนไฟเคารพรักไม่ดูถูกแล้วเรื่องของนอกบ้านที่เขาดูถูกพ่อผัวแม่ผัวเขาด่าว่าอะไรหรือเขานินทาพ่อผัวแม่ผัวและสามีจะไม่นำมาบอกเลยไม่ให้ชาวผัวไม่ผัวเนี่ยร้อนใจและสามีตัวเองร้อนใจก็เป็นนั้นว่าเป็นคนไม่ปากบอนนั่นแหละเป็นคนไม่เรื่องมากกันเองอ่ะผู้หญิงไม่เรื่องมากดีที่สุดโยมในโลกนี้หาผู้หญิงเรื่องไม่มากดีถ้าผู้หญิงเรื่องมากเนี่ยปัญหาเยอะสมัยนี้ปัญหาเยอะคือผู้หญิงเรื่องมากเพราะแต่งงานแล้วเรื่องมากชอบนินทาชาวบ้านบ้านตัวเองไม่เอาหรอกเป็นสาวนี่ไม่พูดเรื่องใครเลยแต่พอแต่งงานแล้วเรื่องมากอาตมาไม่ได้ว่าโยมว่าเป็นกลางอาจจะพูดนานสักหน่อยก็ขอฟังเพราะว่าถือว่าเป็นมงคลกับโยมตอนนี้เสร็จแล้วก็เข้าใจโอ้ฉันคิดผิดไปนะขอโทษด้วยนะฉันคิดว่าแกเป็นคนเห็นแก่ตัวหวงไฟไม่อยากได้ไฟใครแม่ของลูกอ่ะเขาสอนหมายความว่าอย่างนี้พ่อผัวแม่ผัวคือผู้ประเสริฐคือมันไฟต้องรักษาไว้เออก็ดีนะมีลูกภัยอย่างนี้ก็ดีคิดได้แหละเออมีลูกภัยอย่างนี้ก็ดีสิเราก็ไม่ต้องเสียฮะไม่ต้องเสียคนโดยมากไอ้ที่ดีไม่ดีเนี่ยบ้านเมืองคนที่เดือดร้อนว่าโดนหน้าก็โดนลูกภัยเอาไปหย่ำซะไอ้ลูกภัยเสียก็เพราะแม่ผัวหย่ำซะเพราะเอาเรื่องในนำออกเรื่องนอกนำเข้าก็เลยต้องมีปัญหากันทุกวันนี่จริงๆเรื่องในบ้านเนี่ยไม่ควรไปพูดนอกบ้านก็ไปพูดเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้กินเป็นสุขแล้วกินยังไงนอนเป็นสุขนอนยังไงเดินเป็นสุขเดินยังไงนั่งเป็นสุขนั่งไงพ่อผัวแม่ผัวพ่อของเองแม่ของเองเนี่ยสอนให้มากินสบายนอนสบายมากอบโกยผลประโยชน์ฉันเลยบอกเปล่าก็หมายความว่าไงกินนอนเป็นสุขอ่ะกินเป็นสุขบอกกินเป็นสุขเนี่ยแม่เขาสอนว่าให้ลูกเนี่ยย้ำเตือนความรู้สึกที่แม่สอนดูทุกวันว่ากินเป็นสุขนี่หมายถึงว่าต้องให้พ่อผัวแม่ผัวกินก่อนสามีกินก่อนให้ผู้ใหญ่กินเสร็จแล้วเราจึงกินที่หลังกินเสร็จแล้วก็เก็บช่วยชามให้เรียบร้อยแล้วนั่นน่ะกินเป็นสุขแต่ถ้าอะไรดีเรากินก่อนขโมยกินลักกินทำอะไรกินหมดพ่อผัวแม่ผัวก็เหลือตะกากเดินพ่อผัวแม่ผัวก็จะว่าเราเป็นคนตะกละเป็นจะกินต่อไปเราก็เป็นผู้ปกครองในบ้านนี้ไม่ได้พ่อผัวแม่ผัวก็คงติฉินนินทาว่าเห็นจะกินถ้ากินอย่างนี้แล้วก็ติเตียนเราก็ไม่เป็นสุขถ้าจะให้เป็นสุขต้องให้พ่อผัวแม่ผัวสามีจึงกินดีๆกินก่อนอิ่มแล้วเราจึงค่อยกินทีหลังนั่นเราจะสบายใจมากเลยจะเหลืออะไรเราก็กินเออไอ้พ่อผัวไม่เห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็เออชอบใจแล้วก็เดินเป็นสุขก็เดินไงก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเด็ก

0: เวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราจะเดินยังไงเราเดินผ่าวงก็น่าเกลียดเดินไม่เป็นสุขเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ไม่ก้มไม่ขอโทษก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะเดินอย่างไรให้เป็นสุขก็คือเดินเคารพผู้ใหญ่ขอโทษขอโพยจะหยิบจะยื่นอะไรก็ไม่ใช่เดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ไม่ใช่เดินผ่าวงเดินจะต้องก้มหัวหรือไม่ต้องเคารพผู้ใหญ่ก่อนจึงค่อยเดินที่ว่าเดินเป็นสุขเขาเรียกโบราณเขาบอกว่าบางคนบอกเอาไปได้ไงวันเนี้ยอย่าไปเหยียบคอแม่ผัวหักระวังนะอีกคนเนี้ยมันย่างมาเหาะเดินไม่รู้จักตีนเท้ามันโดดโผล่เผาเราก็บอกว่าอย่าไปเหยียบพกคอพ่อผัวแม่ผัวหักก็แสดงว่าไอ้พวกนี้เดินไม่เป็นสุขพอลงนี้ก็เออเดินเป็นสุขแสดงว่าเขาสอนมารยาทผู้ดีมาแล้วแล้วก็นั่งเป็นสุขก็นั่งยังไงนั่งให้นั่งไงใครจะนั่งสบายตลอดเลยวะนั่งเป็นสุขนี่หมายถึงพ่อผัวแม่ผัวคนโตเข้ามานั่งคุยกันผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยเราจะไปนั่งกลางวงเราจะไปนั่งเบียดเสียดเราต้องนั่งข้างหลังไม่นั่งเสนอหน้าผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็นั่งหลังหลีกไปนั่งหลังฟังเขาหรือไม่ฟังก็หาอะไรต่ออะไรมาเชื้อเชิญเขาไม่ใช่ไปนั่งกลางวงนั่งเบียดผู้ใหญ่นั่นแหละจะนั่งสบายนั่งเป็นสุขนั่งเคารพรู้จักการนั่งตอนนี้นอนแล้วนอนเป็นสุขนอนไงแม่ผัวมาสอนแม่แกสอนให้แกนอนสบายเลยบอกไม่ใช่นอนเป็นสุขนี่หมายถึงว่าเราจะเป็นคนนอนสุดท้ายผัวนอนแล้วพ่อผัวนอนแล้วลูกเบาไห้นอนหมดแล้วเราก็ปิดประตูหน้าต่างดับฝืนดับไฟดูช่องอะไรดีแล้วคนทุกคนหลับแล้วเข้าที่นอนแล้วเราจะเป็นคนเข้านอนคนสุดท้ายปิดประตูหน้าต่างเปิดไฟไม่ขโมยกระโจนมานักต้นจึงจะนอนหลับเป็นสุขไม่งั้นเรานอนก่อนสามีนอนก่อนพ่อผมไม่ผลเราก็ไม่รู้อะไรเสียหายเขาก็ติเราว่าเห็นกันนอนนี่คือว่านอนเป็นสุขสมัยนี้มีใครมาทำไม่ยอมเนี่ยเป็นการสอนผู้แต่งงานสมัยก่อนเขาสอนผู้แต่งงานเหมือนอย่างวิสาขาแล้วก็บอกว่าแล้วก็พาบริวารมาต้องร้อยนึงเนี่ยไม่มากินของฉันหมดเลยเนี่ยบอกพ่อคนมาร้อยก็ทำเป็นร้อยคนใครเขาไม่มานั่งกินนอนกินหรอกคนมีมากมันก็ทำมากก็ดูสิเนี่ยมีนาร้อยไร่เขาก็ไม่พอทำต้องนาเป็นพันไร่จึงจะพอทำฉะนั้นคนมามากก็ทำมากไม่ใช่กินมากถ้ากินมากมันกินไม่เท่ากับทำเรางั้นมันต้องทำได้มากกว่าก็เลยยอมและพอผลที่สุดนางวิก็เลยยอมวิสาขาว่าตกลงว่าเรายอมแพ้ขอโทษลูกภัยว่าตัวเองวู่วามตัวเองแล้วก็อยากจะรู้ว่าไอ้ที่กินของเก่ากินยังไงถามว่ากินของเก่ากินไงที่ว่าพระมาบิณฑบาตแล้วบอกว่าบ้านนี้เขากินแต่ของเก่าไม่ได้กินของใหม่ไม่ใช่ไม่ได้ติเตียนว่าพ่อกินของสกปรกของบูดเน่านะบ้านพ่อเนี่ยเป็นเศรษฐีกินเลยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้อยของประเสริฐกว่าคนในเมืองนี้หลายร้อยคนหลายพันคนแต่ที่ว่ากินของเก่านี่หมายถึงว่าบ้านนี้ไม่ได้ทำทานให้แก่สมณะชีพรามเนี่ยก็ถือหมายถึงว่ากินของเก่าพ่อไม่ได้ใส่บาตรพ่อไม่นับถือพุทธเจ้าพ่อไม่นับถือพระสงฆ์พ่อไม่ยอมใส่บาตรเนี่ยก็เท่ากับเราเนี่ยมาเป็นเศรษฐีนี่เพราะบุญเก่าได้กินมาจึงได้มาล่ำรวยแต่ถ้าไม่ได้ใส่บาตรทุกวันเลยถือว่ากินบุญเก่าก็กินของเก่านั่นเองพอคิดลึกเลยคนนี้จะเอาไงดีแต่ก็ผลที่สุดก็ตกลงให้นางวิสาขาอยู่ก็ขอว่าฉันขอนะว่าฉันก็นับถือของฉันเธอก็นับถือแต่ว่าลูกจะต้องการอะไรบ้างที่พ่อผิดพลาดไปเนี่ยบอกขอนิมนต์พุทธเจ้ามาฉันบ้านสักครั้งหนึ่งได้ไหมได้จะถ่ายความผิดตัวเองก็นิมนต์พุทธเจ้ามาไอ้เศรษฐีนี่ก็ไปบอกกับพระชีเปลยว่าลูกภัยเนี่ยเป็นพุทธศาสนาจะนิมนต์พุทธเจ้ามาฉันที่บ้านจะทำไงดีชีเปลยก็บอกอย่าฟังธรรมะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนพาคนผิดไปลงนรกหมดถ้าใครฟังธรรมะแล้วเขามีไซโคโลจีดีมากมีจิตวิทยาสูงฟังแล้วจะหลงไปเลย ให้สำลีอุดหูเอาม่านกั้นอย่าฟังเอาม่านกั้นอย่าฟังจะให้เห็นจะฟังก็ตกลงว่านางวิสาขาพ่อจะไม่ฟังพระพุทธเจ้านะพ่อจะต้องไม่เห็นพุทธเจ้านะนางจะทำอะไรก็ทำไปเถอะพุทธนิมนต์พุทธเจ้ามาฉันในบ้านก็เอาม่านกั้นไอ้เศรษฐีสองคนพอตามพ่อผัวแม่ผัวก็อยู่ในม่านพุทธเจ้าก็พอฉันเสร็จพุทธเจ้าก็แสดงบอกว่าคนเราเนี่ยทานไม่ทำเนี่ยก็จะเป็นคนจนเรื่อยไปเพราะจนใจใจมันจะตนีไม่มีความสุขศีลไม่รักษาก็จะเป็นคนที่คอเหี่ยวเป็นคนไม่เบิกบานสมาธิไม่ทำก็จะเป็นคนไม่มีความสงบเป็นคนที่ฟุ้งซ่านเป็นคนที่วิตกกังวลถ้าคนใดได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้สมบูรณ์แล้วโลกนี้ก็มีความสุขโลกหน้าก็มีความสุขพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่อยๆไปเรื่องความรู้จักการประพฤติปฏิบัติตนทานคาถาสิงคาถาเนกขมะพอแสดงเสร็จแล้วไอ้เศรษฐีที่อุดจำรีไว้ในหูเนี่ยมันได้ยินหมดเลยก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็รู้เรื่องหมดก็สำเร็จโสดาบันก็คลานออกมาจากม่านเลยมาขอโทษพุทธเจ้าบอกข้าพเจ้าเป็นคนบาปหนาปัญญาหยาบบอกเศรษฐีพระพุทธเจ้าเนี่ยใครที่ไม่ฟังพุทธเจ้านะถ้าพุทธเจ้าจะให้ใครฟังแม้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ยินจะอยู่ขอบจักรวาลก็ต้องได้ยินเสียงพุทธเจ้าจะไปอยู่ในใต้บาดาลก็ได้ยินบังภูเขากี่ลูกก็ได้ยินเสียงพุทธเจ้าเนี่ยจะไปได้ทั่วหมดถ้าพุทธเจ้าต้องการให้เห็นให้ได้ยินไอ้คนที่ไม่ได้เห็นได้ยินนะคือคนไม่มีบุญพุทธเจ้าไม่โปรดแต่คนที่พุทธเจ้าบันดาลให้เห็นได้ยินนะคนนั้นมีบุญเศรษฐีมีบุญแล้วไม่ใช่เป็นคนดีคนเลวหรอกก็ตั้งแต่วันนั้นมาพอจีเปลือยมาบ้านก็ไม่นับถือไม่ไหวเลยเคารพพุทธเจ้าก็เลยเรียกนางวิสาขาว่าแม่ลูกคำว่าแม่ฉันมีแม่เนี่ยฉันมีความสุขมากถ้าฉันไม่ได้แม่เนี่ยฉันไปนรกแน่นอนเลยขอจงเป็นที่พึ่งฉันด้วยนะเขาไปขอบคุณพุทธเจ้าอ่ะเขาได้ลูกภัยดีมากเลยฉลาดมากดีมากเนี่ยเป็นแม่ของเขาได้เลยแม่ยังไม่สอนอย่างนี้เลยตัวลูกภัยเนี่ยสอนให้เขาดีได้ตั้งแต่บัดนั้นเขาเรียกลูกภัยว่าแม่ตอนนั้นสมัยนี้สมัยก่อนเขาจะเรียกสามีว่าพ่อเรียกผู้หญิงว่าแม่ใช่ไหมเขาเรียกไปก่อนแม่พ่อเขาเรียกกันแทนสมัยนี้ไม่รู้เขาเรียกกันยังไงนะฮะไอ้ลูกกับไอ้พ่อผัวแม่ผัวกลับมาเรียกลูกกับใครที่มีคุณธรรมแม่วิสาขาวิสาขามีลูก20คนมีหลาน300คนมีบริวารเป็นพันไปทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนนางวิสาขาไปบ้านนั้นต้องเตรียมงานใหญ่คนมันเยอะถ้าบ้านไหนนางวิสาไม่ขาไม่ไปบ้านนั้นกล่อยมากไม่ดังเพราะนางเป็นคนที่มีบารมีอายุ115ปี116ปีเนี่ยนางยังสาวเท่ากับหน้าตาเหมือนคนอายุ16ปีไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ย่นเพราะนางทำบุญกับพุทธเจ้ามามากหลายชาติอายุถึง100 กว่าปีแล้วก็นางได้ทำบุญทำเท่าไรก็ไม่อิ่มทำเท่าไรก็ไม่อิ่มบอกว่าสมบัติเนี่ยเอาไปไม่ได้ก็ทำเท่าไรก็ไม่อิ่มนางนี่จะทำบุญจนทุกคนตกใจว่าทำไมทำหมดยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งงามฉะนั้นถึงว่าสมัยนี้ที่เขาเรียกพ่อแม่เขาเรียกไงเขาเรียกจะเรียกพ่อเขาเรียกพ่อแม่เรียกไงสมัยก่อนเรียกคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เรียกพ่อแม่ธรรมดานะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนี่หมายถึงว่าผู้ให้บังเกิดก้าวแก่เราคุณแม่คือเลี้ยงให้บังเกิดก้าวแก่เราจึงมีคุณกับเราไม่ใช่พ่อแม่ธรรมดานะพ่อแม่ของเราเนี่ยคือคุณมีคุณตลอดไปฉะนั้นจึงต้องเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของเราจะดูถูกไม่ได้นะโยมเราจะไปดูถูกพ่อตาแม่ยายไม่เป็นคนไม่ดีก็ไม่ได้จะไปดูถูกพ่อผัวพ่อแม่ผัวเป็นคนไม่ดีเพราะเป็นคุณของเราเขาเป็นพระอรหันต์ของเราเราต้องเคารพเรายิ่งให้พ่อตาแม่ยายให้พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยให้กินให้อยู่ให้มีความสุขเราจะเจริญไม่เสื่อมยิ่งให้ยิ่งรวยฉะนั้นเราต้องเคารพ กราบไหว้บุคคลทั้งสองทั้งสี่คนนี้ไว้เป็นที่ที่เคารพของเราเป็นพระคุณของเราฉะนั้นถ้าโยมอยู่ในฐานของความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีของศีลธรรมที่ดีเนี่ยพระธรรมว่าชีวิตการแต่งงานก็จะมีไม่มีที่พึ่งไม่เดือดร้อนเราจะเคารพจะไม่ดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เราเคารพเราจะไม่ร่วงเกินนะแล้วมาแต่งงานวันนี้ก็มีพยานแล้วฮะพยานทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายรู้ว่า2คนเนี่ยจะมาเป็นคู่กันตลอดชีวิตจะดูแลกันไปจะรักษากันไปทั้งจิตใจด้วยฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ขอให้มั่นใจการกระทำของตัวเองแล้วก็จะยึดหลักความดีอันนี้ตลอดไปคนดีเนี่ยก็คือว่าคนดีที่มีดีในตัวเองเนี่ยก็คือไม่มองคนอื่นเลวคือมองคนอื่นว่าน่าสงสารที่เราจะช่วยเขาถ้าคนที่ดีว่าตัวเองดีแล้วมองคนอื่นเลวนะไม่ใช่คนดีดังนั้นคนดีเนี่ยมองตัวเองเลวแต่คนอื่นเนี่ยน่าสงสารน่าช่วยดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคนดีตลอดกาลให้มองตัวเราอย่างนั้นแล้วก็จงเป็นผู้ที่เข้ามาแก้ปัญหาไม่ใช่มาสร้างปัญหาเรามาเป็นลูกภัยก็จงไปแก้ปัญหากับครอบครัวพ่อผัวแม่ผัวไม่ใช่เข้าไปสร้างปัญหาเราเป็นลูกเขยก็ไม่ใช่ไปสร้างปัญหาให้ครอบครัวจงไปผู้แก้ปัญหาอันนี้ถือว่ามีบารมีบุคคลอะไรถ้าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นคนมีแต่ปัญหานั้นเป็นบุคคลที่มีไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยไม่เกิดประโยชน์เลยไม่แต่งซะดีกว่าแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ดีแล้วไปอยู่ที่ไหนจะมองปัญหาออกและจะแก้ปัญหานั้นตลอดจะไม่สร้างปัญหาให้ใครเดือดร้อนตัวเองยอมรับความเดือดร้อนรับความทุกข์แต่จะไม่ให้คนอื่นไปทุกข์เพราะเรานี่คือคนดีเอาละวันนี้ได้ทำบุญมาพอแล้วก็สมควรแก่เวลาก็ขอแสดงความดีใจที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเทพารักษ์ก็ตั้งใจต่อไปก็จะถวายทายทานแล้วก็รับพรต้นนามอุทิศสืบไป
1: เขาบอกว่ามีผัวผิดหรือมีเมียผิดคิดจนตายสมัยก่อนเขามีผัวผิดก็คิดจนผัวตายหรือตัวเองตายไปหรือมีเมียผิดก็คิดจนตายเพราะสมัยก่อนมันทิ้งกันไม่ได้จะไม่ถูกอกถูกใจไงก็ทนทรมานถึงยันตายทนความไม่ชอบใจทนความเจ็บปวดทนความผิดหวังทนความขมขื่นถึงยันตายจะมีลูกกันกี่คนกี่คนก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันมีผัวผิดมีเมียผิดแต่สมัยนี้เขาไม่งั้นหรอกปลูกเรือนผิดก็คิดปลูกใหม่เพราะคนสมัยนี้เขาฟอนเขาขายกันได้เขาหลีกเลี่ยงกันได้ปลูกเรือนผิดคิดจะปลูกใหม่มีเมียผิดคิดจะมีเมียใหม่มีผัวผิดก็คิดมีผัวใหม่สมัยนี้คนเขาไม่งอกันผัวเมียหาง่ายสมัยก่อนผัวเมียเนี่ยหายากเพราะวัฒนธรรมมันกรอบบีบไว้ว่าผู้หญิงต้องผู้หญิงดีมีสำหรับไว้ผู้ชายคนเดียวผู้ชายดีก็ต้องเป็นผู้ชายที่เป็นผู้นำไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันผู้ชายที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมจะเรียกว่าไม่ผิดหวังถ้าผู้หญิง ก็บอกผู้หญิงเนี่ยถ้าอย่างอื่นมันก็บอกว่าถ้าหากว่าถ้ามันเป็นที่อื่นเนี่ยก็แก้ได้นะเป็นที่อื่นก็แก้ได้แต่เป็นที่ปากแก้ไม่ได้ถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเป็นที่ปากแล้วแก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะปากเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะคนปากร้ายก็ร้ายอยู่นั้นแหละคนปากจัดก็ปากจัดอย่างนั้นแหละคนขี้บ่นก็ขี้บ่นไงคนพูดไม่เพราะก็ไม่เพราะอย่างนั้นแหละถ้าอย่างอื่นมันยังแก้ได้ อย่างคนเนี่ยเป็นคนแบบชอบผู้ชายตอนเป็นสาวเดียวไปหาผู้ชายคนโน้นเดียวไปหาผู้ชายคนนี้มีแต่ผู้ชายอ่ะแต่พอแต่งงานแล้วหาย